0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องจากเสนอของครูฟุกกันนะครับอ่ะนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับในข้อที่1ครับ 0.2 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: เท่าไหร่นะ
1: 20
0: 20หรือ 20.0 ได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับดังนี้เลยนะครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองถ้าผิดแก้ไขด้วยปากกาแดงครับจากนั้นครับข้อ2 3.87 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 380
0: เท่าไหร่นะ
1: 387
0: หรือนักเรียนตอบได้อย่างหนึ่งคือ 387.00 นะครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปข้อ3ครับ 12.64 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1264.00 หรือ 1264 นะครับจากนั้นครับข้อที่4 8.946 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 894.600
0: หรือ 894.6 นะครับข้อสุดท้ายผลคูณได้เป็น 36.500 หรือ 36.5 จากทั้ง5ข้อนักเรียนคนไหนถูกทั้ง5ข้อเลยครับเก่งมากครับปรบมือให้กับตนเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมองมาด้านหน้าก่อนครับนักเรียนลองสังเกตจากโจทย์และสังเกตผลคูณสิครับลองสังเกตจุดทศนิยมสิเป็นอย่างไรจากโจทย์แล้วก็มาที่ผลคูณใครสังเกตได้บ้างจุดทศนิยมเป็นอย่างไรไปเลื่อนไปยังไงครับเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่ง
1: 2
0: ตำแหน่งคนอื่นคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมครับนักเรียนสังเกตนะครับผลที่ได้เกิดจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งนะครับเช่นข้อนี้เลื่อนไปกี่ตำแหน่งนะ1 2ใช่ไหมจุดก็จะมาอยู่หลังเลข7ใช่ไหมครับก็จะได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากตรงนี้ครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารนะครับแต่ครูฟุกจะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขครับตัวแทนกลุ่มมารับครับงานนี้เป็นงานกลุ่มนะครับให้ทุกคนช่วยกันนะครับในการหาผลหารจากนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาผลหารกันต่อครับพร้อมยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

หาพลหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับนักเรียนครับในข้อ1 2หารด้วย4ได้พลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ 0.5 จากนั้นนะครับมาดูที่ข้อ2ครับข้อ2ตัวตั้งคืออะไรครับ2ใช่ไหมครับตัวหารคืออะไรครับ4คูณ100แสดงว่านักเรียนต้องคิดในวงเล็บก่อนใช่ไหมในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับ400เวลานักเรียนกดเครื่องคิดเลขนักเรียนก็จะต้องกดอะไร2หารด้วย400นะครับนักเรียนกด2กดเครื่องหมายหารแล้วก็กด400ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.005ต่อไปข้อ3ตัวตั้งก็คือในวงเล็บใช่ไหมคำนวณในตัวตั้งก่อนเท่าไหร่ครับในวงเล็บ200 200หารด้วยอะไร4ได้เท่าไหร่ครับ200หารด้วย4 40ได้เท่ากับ50จากนั้นครับมาดูที่ข้อ4ตัวตั้งใช่ไหมครับก็คือ2คูณ100ได้เท่าไหร่ตัวตั้ง2คูณ100 2คูณ100ได้เท่าไหร่ครับ200ตัวหาร4คูณ100จากนั้นนักเรียนก็นำ200หารด้วย400ได้พลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.5 จากนั้นครับนักเรียนทุกคนมองมาด้านหน้าครับทางต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตพลหารของทั้ง4ข้อนี้สิครับว่าเป็นอย่างไรลองสังเกตพลหารซิเป็นยังไงกันอะไรนะข้อ1กับข้อ4เท่ากันอ้าว

0: ำไมผลหารถึงเท่ากันเพราะอะไรตอบคุณฟุกได้ไหมเพราะว่าอะไรครับนำ100ทำอะไรคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจึงทำให้ผลหารนั้นอะไรกันเท่ากันอ้าวแล้วทำไมข้อ2กับข้อ3เนี่ยผลหารถึงไม่เท่ากับข้อ1กับข้อ4เพราะอะไรเพราะข้อ2นำ100มาคูณเพียงแค่อะไรตัวหารผลหารก็ไม่เท่ากันใช่ไหมข้อ3นำ100มาคูณเพียงแค่อะไรตัวตั้งผลหารเลยไม่เท่ากันการที่จะทำให้ผลหารนั้นเท่ากันนะครับนักเรียนต้องนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันนะครับคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจากนั้นนักเรียนก็จะได้ผลหารที่อะไรกันเท่ากันนั่นเองครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารของ 0.104 หารด้วย 0.04ตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่ง
1: 2
0: ตำแหน่งแล้วนักเรียนจะหาผลหารของข้อนี้ได้อย่างไรนึกถึงความรู้เดิมแสดงความรู้เรื่องอะไรได้บ้างเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเขียนได้อย่างไรครับครูฟุกถามเป็นกลุ่มและตัวแทนกลุ่มส่งคนตอบมา1คนจากตรงนี้นะครับ 0.104 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม5ครับ1คนตอบนะครับครูฟุกถามเพื่อทบทวนนะครับเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ 0.104 ตอบเลยครับ
1: เศษ104ส่วน 1,000 ครับ
0: เศษ104ส่วน 1,000 กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับต่อมา0.04 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม4ครับตัวแทน1คนครับ
2: ได้เป็นเศษ4ส่วน100คร
0: ับ เศษ4ส่วน100กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ104ส่วน 1,000 หารด้วยเศษ4ส่วน100จากนั้นเราก็มาพิจารณาที่การหารเศษส่วนการหารเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรตัวตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับคูณใช่ไหมคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือเศษ4ส่วน100ส่วนกลับของเศษ4ส่วน100คือเศษ100ส่วน4จากนั้นทำยังไงดีนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนจะได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นนักเรียนจะคูณเลยที่ตัวเศษและคูณที่ตัวส่วนเลยนะครับหรือหาจำนวนนับมาหารหาจำนวนนับมาหารอ้าวจำนวนนับใดหารได้100นำ100ไปหารอะไร100ไปหาร100ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ1นำ100ไปหารอะไรได้อีก 1,000 นำ100ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่นะ10มีอะไรหารได้อีก4นำ4ไปหารอะไร4หาร104ที่เป็นตัวเศษได้ผลหารไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ26และนำ4ไปทำอะไรต่อหาร4ที่เป็นตัวส่วนนะครับได้ผลหารเท่ากับ1และเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนตอบครูฟุกไปแล้วนะครับคือนำ100ไปหาร100ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ1และนำ100ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ10ครับจากตรงนี้นักเรียนสังเกตจากตัวเศษนะครับก็คือ26คูณ1ได้เท่ากับ26ตัวส่วนคือ10คูณ1ได้เท่ากับ10ครูฟุกถามจากตรงนี้จะหาจำนวนนับมาหารอีกไหมหรือจะตอบแบบนี้เลยเพราะตอนนี้ตัวส่วนเราเป็นอะไรละ10เมื่อตัวส่วนเป็น10เราสามารถตอบในรูปของอะไรได้ทศนิยมครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมหาแล้วนะครับเพราะครูฟุกเห็นว่าตัวส่วนเป็น10ครูฟุกจะนำมาตอบในรูปของทศนิยมนะครับก็จะได้เป็นเศษ26ส่วน10เศษ26ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับกลุ่ม5ครับเป็นคนตอบเชิญครับ
2: 2.6 ครับ
0: เท่าไหร่นะครับ
2: 2.6 ครับ
0: 2.6 กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรถูกต้องนะครับเพราะตอนนี้ตัวส่วนเป็น10คือทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งนะครับก็ตอบ 2.6 นะครับก่อนที่จะไปสรุปคำตอบเราต้องมาอะไรก่อนตรวจสอบคำตอบด้วยเครื่องคิดเลขเวลาเราตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องคิดจากอะไรครับตัวอะไรมาก่อนตัวหารตัวหารคืออะไรตัวหารคือ 0.04 คูณผลหาร 2.6 ต้องเท่ากับตัวตั้งกดเลยครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้กลุ่ม1นะครับเป็นตัวแทนกดให้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับได้ผมคูณเท่ากับเท่าไหร่จากที่ตรวจสอบมาโดยเครื่องคิดเลข
3: 0.104
0: เมื่อนำตัวหารคูณผลหารก็เราต้องเท่ากับตัวตั้งเมื่อเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของเราก็คือ 2.6 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยครับดังนี้ครับนักเรียนครับจากข้อนี้นะครับนักเรียนหาผลหารโดยใช้ความรู้เดิมก็คือใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับนอกจากตรงนี้นักเรียนมีวิธีการหาคำตอบโดยวิธีอื่นอีกไหมครับใช้วิธีการอะไรได้ตั้งหารใช่ไหมถ้าตั้งหารนักเรียนจะทำยังไงการตั้งหารนักเรียนได้ดูในช่วงที่ผ่านมาแล้วตัวหารควรเป็นอะไรจำนวนนับแต่ตัวหารของเราตอนนี้เป็นทศนิยม2ตามแหน่งจะทำอย่างไรล่ะเพื่อให้ตัวหารนั้นเป็นจำนวนนับนำอะไรครับนำ100มาคูณแต่คูณที่ตัวหารอย่างเดียวได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นักเรียนต้องคูณที่อะไรทั้งตัวตั้งและตัวหารเมื่อเรานำ100มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารผลหารก็จะเท่าเดิมจริงไหมครับจากนั้นครับได้ดังนี้เลยครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับวิธีทำครับนักเรียนเขียนโจทย์มาก่อนนะเท่ากับนักเรียนนำ100ไปคูณที่ตัวตั้งนะครับก็จะได้เป็น 0.104 คูณ100อย่าลืมใส่วงเล็บนะครับต่อไปเครื่องหมายหารนำ100ไปคูณที่ตัวหารก็จะได้เป็นในวงเล็บ 0.04 คูณ100ดังนี้เลยนะครับตั้งใจดูนะจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวตั้งเมื่อคูณแล้วได้เป็นเท่าไหร่ครับตอกฟุกได้ไหมเท่าไหร่นะ
3: 10.4
0: ใช่ไหมครับนี่ได้เรียนรู้แล้วมาแล้วว่าการคูณด้วย100เนี่ยเราสามารถเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งดูนะครับจากจุดนะครับ1 2ตอนนี้จุดมาอยู่หลังเลข0นะครับก็จะได้เป็น 10.4 หารด้วยมาดูที่ตัวหารครับได้ตัวหารเป็น 4นะครับก็คือเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่ง1 2นะครับจุดอยู่หลังเลข4ก็คือ4ใช่ไหมครับจากนั้นครับก็จะได้เป็น10.4 หารด้วย4ตอนนี้ตัวหารของเราเป็นอะไรแล้ว
3: 4
0: เป็น4ซึ่งเป็นจำนวนนับตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วตั้งหารได้เลยไหม
3: ต
0: ั้งหารได้เลยครับโดยใช้การหารยาวนะครับนักเรียนครับเครื่องหมายหารด้านในคืออะไรตัวตั้งหรือตัวหารด้านในต้องเป็น
3: ต
0: ัวตั้งคืออะไรครับ10.4 นะครับครูฟุกอยากเพิ่มเติมนักเรียนเขียนจุดให้ชัดเจนนะครับจากนั้นตัวหารใส่ตรงไหนด้านหน้าตัวหารคืออะไร
3: 4
0: นะครับและผลหารจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจากนั้นครับตั้งใจฟังครูฟุกครับเวลาเราจะหารเนี่ยเราจะหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดไปทางขวาหลักซ้ายสุดคือหลักอะไรครับหลักอะไรครับหลัก10นักเรียนครับนำ4ไปหาร1ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับได
3: ้
0: 0ใช่ไหมนักเรียนอาจจะใส่0ที่ผลหารในหลัก10หรืออาจจะละก็ได้ใช่ไหมครับจากนั้นครับกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ0ในหลักหน่วยก็กลายเป็น 10ใช่ไหม4หาร10ได้เท่าไหร่ครับ

0: ได้2ใส่2ที่ผลหารในหลักหน่วยนะครับที่ผลหารในหลักหน่วย4คูณ2เป็น8นำมาลบกันได้เท่ากับ2จากนั้นครับนำ2ในหลักหน่วยต้องกระจายไปแล้วใช่ไหมก่อนจะกระจายเนี่ยต้องใส่อะไรก่อนใส่จุดที่ไหนที่ผลหารจุดของผลหารกับจุดของตัวตั้งต้องอะไรกันตรงกันนะครับจากนั้นครับกระจาย2ในหลักหน่วยไปรวมกับ4ในหลักส่วน10เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับ24ในหลักส่วน10จากนั้นนักเรียนนำ4ไปหาร24ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่าไหร่นะครับ6ใส่6ในหลักส่วน10ที่ผลหาร4คูณ6ได้เท่ากับ24ลบกันเหลือ0ตอนนี้เศษเป็นอะไรแล้วเศษเป็น0เศษเป็น0คือการหารลงตัวจากนั้นครับก็สรุปคำตอบมาตรวจสอบคำตอบกันครับนักเรียนนักเรียนครับเวลาตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องนำอะไรมาก่อนตัวหารตัวหารจากโจทย์คืออะไรตัวหาร 0.04 คูณผลหาร 2.6 จะเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ตรวจสอบครับเท่าไหมครับเมื่อตรวจสอบแล้วกดเครื่องคิดเลขได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.104 ซึ่งเท่ากับตัวตั้งอ้าวตรวจสอบแล้วเท่ากับตัวตั้งแสดงว่า 2.6 เป็นคำตอบที่อะไรถูกต้องและเมื่อสักครู่นี้นักเรียนหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนก็ได้เท่าไหร่เหมือนกัน 2.6 หาทั้ง2วิธีคำตอบก็เท่าตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขคำตอบก็ใช่แล้วนะครับจากนั้นครับแสดงว่า 2.6 เป็นคำตอบที่อะไรเลยถูกต้องนะครับเพราะเราได้ตรวจสอบมาหลายวิธีแล้วนะครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นครับเรามาเริ่มที่กิจกรรมนะครับใบกิจกรรม 3.5 ครับคุณครูปลายทางฟังคำชี้แจงก่อนนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับครูให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.5 ครับและในระหว่างเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงจากครูฟุกครับให้นักเรียนหาเส้นทางการเดินของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งไปตามลูกศรเพื่อหาว่าเส้นทางใดได้ผลหารมากที่สุดและได้ผลหารเท่าใดนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมาดูใบกิจกรรมของเราเป็นดังนี้ครับนักเรียนต้องหาเส้นทางว่าเส้นทางไหนเนี่ยได้ผลหารมากที่สุดครับนักเรียนครับจับคู่ครับกติกาเหมือนเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับจับคู่ได้เลยครับ

สร็จแล้วนั่งเลยครับให้เรียบร้อยใครจับเสร็จแล้วยกมือให้ครูฟุ๊กครับเดี๋ยวจะไปแจกใบกิจกรรม

0: นักเรียนครับในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียนไปทางเราเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับไปทำต่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำมาส่งครูฟุกนะครับแล้วเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยให้นอกเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนอธิบายวิธีหาผลหารของ 1.125 หารด้วย 0.15 ด้วยวิธีการตั้งหารนักเรียนจะทำอย่างไรครับทำอย่างไรเราจะหาผลหารของข้อนี้ได้อย่างไรทำอย่างไรครับทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับแล้วทำยังไงล่ะนำ100มาคูณแต่ต้องคูณอย่างไรคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับก็จากที่นักเรียนตอบครูฟุกมานะครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วเราก็ดำเนินการหาผลหารเลยใช่ไหมครับโดยการตั้งหารนะครับนักเรียนจากนั้นครับเราก็จะมาดูที่ตรงนี้นะครับนักเรียนการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยนำ100มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจึงหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดครับ 3.6 เราจะทำข้อไหนกันบ้างนะครับมาดูพร้อมกันครูฟุกให้นักเรียนทำข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ11ข้อ12ครับดังนี้เลยนะครับเป็นการบ้านนะครับนำไปทบทวนนะครับจากนั้นครับมาดูบทเรียนครั้งถัดไปครับในบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 3.7 นะครับบัตรโจทย์หัวใจครึ่งดวงนะครับและบัตรคำตอบที่เป็นหัวใจครึ่งดวงเช่นกันครับเรามีกิจกรรมนะครับนักเรียนครับมาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับในชั่วโมงนี้เราเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเตรียมตัวเลยครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่าง

0: เรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่มีอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สัดสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: คำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่ที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติ

0: สุขจริง
1: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
0: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
0: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่อื้อไปกันเถอะ
2: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกุ
1: ฎแหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะคงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้งโอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนนเหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลยเสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
3: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
3: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกาบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดูท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหมเมียวอ่ะน่าอายจะตายน่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับวันนี้สบายดีไหมครับ
1: สบายด
0: ีนะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมครับเพราะว่าเราขึ้นหน่วยใหม่หน่วยนี้นะครับชื่อว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้ทราบความหมายความสำคัญแล้วก็ที่มาของวัฒนธรรมไทยไปใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่นะครับนักเรียนปลายทางครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประเภทของวัฒนธรรมเราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมเนี่ยถ้ามีการจำแนกจะจำแนกได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็วัฒนธรรมอะไรบ้างถือว่าเป็นคติธรรมนิติธรรมสหธรรมเราจะมารู้จักกันในประเภทของวัฒนธรรมต่างๆครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์ลักษณะของวัฒนธรรมแต่ละประเภทได้โดยครูก็จะมีสถานการณ์สมมุติบทบาทให้อ่านแล้วก็ให้เรียนบอกว่าเหตุการณ์นี้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรมใดครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือความสำคัญความหมายและก็ลักษณะของวัฒนธรรมคำถามของคุณครูนะครับครูจะอ่านข้อความและให้พวกเรานะครับตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ครับมีอยู่ประมาณ3คำถามไม่ยากครับทบทวนความรู้เดิมคำถามข้อที่1นะครับสอบถามว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เอ่ยทำไมคิดว่าไม่ใช่ครับถูกต้องครับนักเรียนนักเรียนปลายทางครับตอบถูกไหมครับข้อนี้เขาบอกว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนต้นทางบอกมาแล้วว่าไม่ใช่ข้อนี้ถูกต้องครับวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อความนี้ผิดนะครับไม่ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมทุกอย่างล้วนมีการอะไรครับเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไม่ว่าจะรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาอย่างเช่นเมื่อก่อนคนไทยทานข้าวด้วยการใช้มือใช่ไหมครับพอรับวัฒนธรรมตะวันตกก็หันมาใช้ช้อนส้อมหรือว่ารับวัฒนธรรมตะวันออกก็ใช้ตะเกียบในการทานก๋วยเตี๋ยวทานอาหารนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องความเชื่อเมื่อก่อนที่ครูบอกว่าคนไทยเมื่อก่อนนับถือผีใช่ไหมครับผีต้นไม้ผีป่าผีเขาผีบ้านผีเรือนพอมีศาสนาพราหมณ์เข้ามาเราก็นับถือเทพตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์หลังจากศาสนาพราหมณ์เข้ามาแล้วก็มีศาสนาพุทธเข้ามาเราก็นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปข้อที่2นะครับบอกว่าประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากชาติตะวันตกนักเรียนปลายทางครับข้อนี้ถูกหรือเปล่าครับประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมเรารับมาจากชาติตะวันตกใช่หรือไม่ครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยจำได้ไหมครับชาติตะวันตกหมายถึงชาติไหนก่อนพวก
1: อเมริกา
0: อังกฤษฝรั่งเศสพวกนั้นชาติยุโรปชาติอเมริกาถูกต้องครับข้อความนี้ประชาธิปไตยเรารับมาจากชาติตะวันตกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเพราะว่าถ้าตามนิสัยดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะรักความมันอิสระอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีประชาธิปไตยยังไม่เห็นประชาธิปไตยที่มันเป็นรูปธรรมเมื่อเรารับมาจากชาติตะวันตกเราก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ.2500ขอโทษนะครับเมื่อปีพ.ศ.2475เราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรูปแบบประชาธิปไตยต่อไปนะครับข้อที่3วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับ
1: ใช่
0: ถูกต้องครับวัฒนธรรมนะครับก็สร้างความเป็นระเบียบให้กับสังคมเพราะว่าวัฒนธรรมบางอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกฎหมายด้วยในปัจจุบันอย่างเช่นผู้ชายกับผู้หญิงต้องการเป็นแฟนกันดังนั้นถ้าให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมให้ถูกต้องตามหลักกฎ

0: หมายก็ต้องไปขอใช่ไหมครับสู่ขอแล้วก็แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสก็ถือว่าไม่เป็นการหนีตามกันไปซึ่งมันก็จะผิดวัฒนธรรมนี่นะครับก็ถือว่าวัฒนธรรมก็กลายเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมข้อนี้ใช่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทบทวนความเดิมลักษณะของวัฒนธรรมเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องประเภทของวัฒนธรรมซึ่งก็จะมีดังนี้ครับอันแรกก็คืออ่านว่าคติธรรม 2. นิติธรรม 3. สหธรรมแล้วก็ 4. วัตถุธรรมครับนี่นะครับก็คือประเภทของวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่าคติธรรมคืออะไรนิติธรรมคืออะไรสหธรรมคืออะไรวัตถุธรรมคืออะไรนิติธรรมให้นักเรียนนึกถึงคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกฎหมายเดี๋ยวมาดูวัฒนธรรมแรกกันวัฒนธรรมแรกก็คือคติธรรมคติธรรมนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าคติข้อคิดเตือนใจใช่ไหมครับให้นึกว่าคติธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมทางศีลธรรมแล้วก็จิตใจการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาเช่นพุทธศาสนาสุภาษิตต่างๆคติธรรมต่างๆคำขวัญต่างๆแล้วก็คติธรรมสอนใจพวกนี้นะครับจัดเป็นคติธรรมเรามาดูตัวอย่างกันนะครับของคติธรรมก็อย่างเช่นโลโก้ปัตถัมโลโก้ปัตถะภิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเคยได้ยินไหมครับคำนี้พุทธศาสนาสุภาษิตคำนี้อาจจะไม่เคยได้ยินคติธรรมหรือว่าพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อนี้เมตตาธรรมคำจุนโลกสอนให้คนเป็นคนยังไงครับ
1: มีเมตตา
0: เป็นคนมีเมตตาใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อสัตว์โลกในโลกของเรานะครับมีเมื่อมีความรักมีความเมตตาต่อกันก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนกันสังคมก็จะสงบสุขนั่นเองต่อไปนะครับคติธรรมข้อที่2อัตตาหิอัตโนนาโถคำนี้น่าจะเคยได้ยินแปลว่าอะไรครับ
1: ตนเห
0: ็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อนี้สอนให้เรารู้จักอะไรครับการช่วยเหลือตนเองก่อนอันดับแรกถ้าเราประสบปัญหาอย่างแรกเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ได้ก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แต่อันดับแรกต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับต่อไปนะครับตัวอย่างพุทธศาสนาสุภาษิตตัวอย่างที่3ก็คือนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาก็คือความกตัญญูเป็นเครื่องหมายความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเคยได้ยินไหมครับพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้เคยได้ยินไหมเอ่ยบางคนเคยบางคนไม่เคยนะครับก็สอนให้คนรู้จักอะไรครับรู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นเองไม่ว่าจะใครก็ตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องคนข้างบ้านหรือว่าเพื่อนถ้าช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเราในด้านต่างๆเราก็ต้องตอบแทนกตัญญูต่อเขาอย่างเช่นเราลืมเอาปากกาแดงมาจากบ้านแต่เพื่อนมีปากกาแดงหลายเล่มให้เรายืมแสดงว่าเพื่อนมีพระคุณต่อเราไหมครับมีพระคุณต่อไปเราอาจจะลืมสมุดหรือว่าลืมไม้บรรทัดเราก็สามารถยืมของเพื่อนได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการตอบแทนเป็นการกตัญญูต่อกันนะครับต่อไปอันนี้นะครับก็เป็นคติธรรมคำสอนเตือนใจอีกคำหนึ่งอีกบทความหนึ่งเรามาดูกันเขาบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเคยได้ยินไหมครับ
2: เคยคร
0: ับ จากเรื่องจากวิชา
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยจากเรื่องอะไรครับ
2: สุ
0: สสาครพระภัยมณีเป็นตอนที่พระฤาษีสอนสุสสาครตอนนั้นสุสสาครจะออกไปไหนตามหาพ่อใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างทางที่ตามไปหาพ่อเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวอันตรายใช่ไหมครับประสบภัยปัญหามีตัวมีผีมีอะไรดังนั้นฤาษีก็บอกว่าอย่าไว้ใจอะไรก็แต่โดยเฉพาะวิจัยมนุษย์เนี่ยก็ ไม่รู้ว่าใจมนุษย์บางคนก็รู้หน้าไม่รู้อะไร
2: ใจ
0: ใช่แสดงว่าคติธรรมเรื่องนี้สอนเราเรื่องอะไรอย่าไว้ใจคนต้องเผื่อใจต้องดูลึกๆบางคนที่เขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมครับต่อไปอันนี้อีกคำสอนหนึ่งคำสอนนี้นักเรียนไม่แน่ใจว่าจะเคยได้ยินหรือเปล่าพฤกษกผกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมเอ่ยใครเคยได้ยินบ้างนักเรียนไปทางแล้วครับเคยได้ยินไหมครับบทนี้ปกตินะครับเขาจะอ่านก่อนที่เวลาจะมีการชาปนกิจศพนักเรียนลองแปลสิมันจะแปลว่าอะไรคติธรรมเรื่องนี้สอนอะไรก่อนเดี๋ยวนะสอนเรื่องอะไรครับพฤกษกผกาสอนพฤกษกแปลว่าวัวกาสอนแปลว่าควายกุญชรแปลว่า
2: ช
0: ้างปดโปงแปลว่าเหมือนแปลว่าตายอ่ะถ้าวัวช้างควายตายไปยังไงก็สำคัญหมายในกายมีร่างกายเขาหนังของมันมีอะไรครับมีประโยชน์คนสามารถเอาเนื้อวัวเนื้อควายไปทำอะไรได้ไปทานได้ไปกินได้หรือว่าเอางาช้างเอาเขาวัวเขาควายไปประดับตกแต่งหรือว่าทำอะไรได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าตายไปสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาก็คืออะไรครับก็คือเนื้อมนุษย์เอาไปกินได้ไหมหนังมนุษย์เอาไปทำพรมได้ไหมไม่ได้แต่เหลือคงไว้แค่ความอะไรครับความดีความชั่วแสดงว่าคติธรรมในข้อนี้สอนให้สอนยังไงสอนเกี่ยวเรื่องอะไรให้มนุษย์เร่งทำให้มนุษย์รู้จักทำ
2: ความด
0: ีใช่เพราะว่าเมื่อมนุษย์พอตายไปเนี่ยอย่างอื่นมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกเนื้อหนังมังสากระดูกอ่ะเหลือแค่อะไรที่คงประดับไว้ในโลกาความดีความชั่วมันเคยได้ยินไหมครับเหมือนกับถ้าคนดีๆเสียชีวิตคนก็ชาวบ้านก็จะพูดว่ามันไม่น่ายังไงไม่น่าตายเลยไม่น่าอายุสั้นเคยได้ยินใช่ไหมครับหรือว่าถ้าคนชั่วตายไปชาวบ้านก็บอกว่าดีแล้วให้มันตายไวๆใช่ไหมดังนั้นก็เป็นคติธรรมให้เรารู้จักการทำความ
2: ด
0: ีตกลงแล้วอันนี้คือประเภทวัฒนธรรมที่เรียกว่าคติ
2: ธรรม
0: ต่อไปประเภทที่2ก็คือนิติธรรมครับนิติธรรมก็คือวัฒนธรรมทางกฎหมายครูบอกแล้วว่าถ้านิติเนติเนี่ยให้นึกถึงกฎหมายเพราะว่าคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับกฎหมายคนที่จะเป็นผู้พิพากษาคนที่จะเป็นทนายความคนที่จะเป็นอัยการจะต้องเรียนคณะนิติศาสตร์นะครับวัฒนธรรมทางกฎหมายรวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่ามีความสำคัญเป็นวัฒนธรรมทางด้านกฎหมายหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความสำคัญเสมอด้วยกฎหมายครับก็คือกฎหมายนั่นเองที่เกี่ยวกับประเพณีก็อย่างเช่นพวกการเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิติธรรมวัฒนธรรมทางกฎหมายหรือว่าการจ่ายภาษีหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับก็ต้องจ่ายภาษีต่อไปครับวัฒนธรรมประเภทที่3อันนี้จำให้ดีอันนี้เคยออกข้อสอบอยู่บ่อยครับก็คือสหธรรมสหธรรมสหธรรมคืออะไรสหธรรมก็คือวัฒนธรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางสังคมเช่นมารยาทในงานสังคมต่างๆอันนี้นะครับสหธรรมจำไว้ดียกตัวอย่างเช่นการแต่งกายด้วยชุดสี
2: ดำ
0: เมื่อไปงานศพหรือว่าไปงานแต่งงานต้องแต่งกายด้วยชุดอะไรครับชุดสีอะไรก็ได้ที่สีสันสดใสใช่ไหมครับงานบวชงานแต่งสีชมพูสีส้มสีครีมแต่ว่าถ้าไปงานศพขอโทษนะครับถ้าไปงานแต่งงานแต่งชุดสีดำไปเหมาะสมไหมครับ
2: ไม่
0: เหมาะสมก็ผิดระเบียบสังคมมารยาททางสังคมนี่นะครับก็เป็นสหธรรมแต่งกายชุดดำในงานศพหรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างครับ อย่างเช่น

0: เวลาทานอาหารร่วมกับผู้อื่นก็ควรใช้ช้อนกลางในการตักใช่ไหมครับหรือว่าไม่ทานอาหารเสียงดังไม่เคี้ยวเสียงดังแล้วก็อะไรอีก
1: เวลาทานอาหารให้ปิดปากอ
0: ะไรนะครับ
2: เวลากินน้ำจิ้มไม่เอาอาหารจุ่มน้ำจ
0: ิ้
2: มแล้วก
0: ินอ๋อใช้ส้มใช่ไหมครับจิ้มแล้วก็ไปจุ่มเลยนะ
2: หมายถึงตักน้ำจิ้มมาใส่ในอา
0: หารอ๋อตักน้ำจิ้มมาใส่ในอาหารได้ครับอันนี้ก็เป็นมารยาทในการทานอาหารหรือว่าไม่ทานมูมามใช่ไหมครับก็มารยาทในการทานอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นสหอะไร
1: ส
0: หธรรมนั่นเองครับหรือว่าการแต่งกายไปวัดก็แต่งกายด้วยความเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปก็ถือว่าเป็นสหธรรมครับอีกตัวอย่างหนึ่งมารยาทในการใช้รถโดยสารอันนี้ยกตัวอย่างรถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT ก็แล้วแต่ก็จะมีมารยาทในการใช้ใช่ไหมครับก็อย่างเช่นไม่นั่งไขว่ห้างเพราะว่าการนั่งไขว่ห้างเนี่ยขาของมันก็จะไปเกินพื้นที่ของคนอื่นหรือว่ามันจะมีเสาอยู่กลาง BTS หรือ MRT ก็ไม่ควรเอาหลังไปพิงใช่ไหมครับก็เป็นที่จับให้สามารถจับได้หลายคนหรือว่าเมื่อโดยสารรถสาธารณะก็ไม่ควรคุยเสียงดังก็เป็นการรบกวนผู้อื่นนะครับมารยาทการใช้รถโดยสารก็ถือว่าเป็นสหธรรมเช่นเดียวกันหรือว่าการขึ้นบันไดอันนี้สำคัญเลยในโรงเรียนของเราก็มีบันไดทุกอาคารใช่ไหมครับการขึ้นบันไดเราต้องชิดซ้ายหรือชิดขวาครับ
1: ชิดขว
0: าต้องชิดขวาตลอดนะครับนี่นะครับถ้าเดินขึ้นก็ต้องชิดขวาก็อยู่ฝั่งนี้ถ้าเดินลงเราก็ต้องชิดขวาเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราปฏิบัติเหมือนกันเราก็ไม่เกิดการเดินสวนแล้วก็เดินชนกันที่บันไดอันนี้นะครับก็เป็นมารยาทในการขึ้นบันไดก็ให้ชิดขวาตลอดตอนขึ้นบันไดนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเคารพธงชาติการยืนตรงเมื่อยินเสียงเพลงชาติก็ถือว่าเป็นสหธรรมเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับวัตถุธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเภทที่อะไรแล้วประเภทที่4ประเภทแรกก็คือคติธรรม2นิติธรรม3สหธรรมเมื่อสักครู่มารยาทในสังคม4วัตถุธรรมครับวัตถุธรรมนี่ไม่ยากวัตถุธรรมนะครับก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้ก็อย่างเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องแต่งกายเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆทุกอย่างที่ให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมครับก็อย่างเช่นบ้านเรือนไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมนักเรียนลองสังเกตนี้บ้านเรือนไทยจะมีลักษณะพิเศษยังไง
1: ใช้ไม
0: ้ทำด้วยไม้เพราะว่าประเทศไทยเรามีป่าอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับสามารถนำไม้เป็นบ้านเรือนได้หรือว่านักเรียนลองสังเกตเรือนไทยนะครับเรือนไทยหลังคาจะยังไงหลังคาจะแหลมแล้วก็สูงนักเรียนคิดว่าทำไมเรือนไทยหลังคาแหลมแล้วก็สูงเพราะว่าอะไรฮะอะไรนะครับหลังคาแหลมแล้วก็สูงเพราะว่าอากาศปลอดโปร่งได้เพราะว่าประเทศไทยนะครับเป็นอากาศแบบร้อนชื้นอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกเมื่อเรือนไทยสูงแบบนี้ในการตกของน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็จะลงอย่างรวดเร็วหลังคาก็จะไม่รั่วน้ำก็จะไม่เข้าบ้านสาเหตุที่หลังคาสูงยกขึ้นสูงแล้วก็บ้านเรือนไทยจะมีอะไรครับข้างล่างมีใต้ถุนไว้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมครับไว้พักตอนกลางวันนั่งเล่นใต้บ้านอากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็ไว้เก็บเครื่องมือการเกษตรนี่นะครับก็คือลักษณะของเรือนไทยแต่ปัจจุบันเรือนไทยค่อนข้างหายังไงหายากแล้วเนาะสามารถจะสร้างแบบสมัยใหม่แบบสากลมากเลยมากขึ้นต่อไปวัตถุธรรมตัวอย่างที่2ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ภายในอะไรภายในครัวนักเรียนรู้จักอะไรบ้าง
1: ครก
0: ครก
1: เครื่องมือข้
0: าวอะไรนะครับฮะโม่ต้มอันไหนเครื่องต้มกระด้งกระทะอะไรอีก

0: อ่ะปิ่นโตที่แขวนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรพวกหม้อหม้อนี่สีอะไรอ่ะครูถามก่อนหม้อนี่สีอะไรนักเรียนเคยอยู่กับย่ากับยายไหมเขาบอกว่าให้ไปหยิบหม้อสีอะไร
1: เขียว
0: แต่จริงๆมันคือสีอะไร
1: ฟ้า
0: สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินเขาบอกว่าสาเหตุที่คนสมัยโบราณเรียกว่าสีเขียวเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่มีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นคำที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมาใหม่ในตอนหลังดังนั้นอะไรที่สีโทนนี้เขาก็เรียกว่าสี
1: เขียว
0: เราก็หาไม่เจอใช่ไหมเพราะว่าสีเขียวมันไม่มีแต่สมัยรุ่นเขาอะสีเขียวสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินอะมันยังไม่มีเขาเลยเรียกว่าสีเขียวอะไรอีกองอ่ะนี่นะครับก็เป็นเครื่องมือเครื่องครัวในการทำอาหารก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมต่อไปอันนี้ตัวอย่างรู้จักไหมอันนี้อะไร
2: โม
0: ่
2: ข้าว
0: โม่อะไรครับ
2: โม่ข้าว
0: ใครไม่รู้จักบ้างมีไหมไม่เคยเห็นอะโอเคนักเรียนรู้ไหมว่ามันทำยังไงโอเคเอามือลงได้ครับ
2: เอาข้าวใส่ไปใน
0: ข้าวเขาจะใช้บดพวกธัญพืชนี่มันจะมีรูอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวถั่วอะไรแล้วแต่ใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นมือจับแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็แป้งก็จะออกมาใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเครื่องบดเครื่องโม่อันนี้รู้จักไหม
3: กระต่ายสีฟ้า
0: เราเคยใช้เปล่า
3: เคย
0: แสดงว่ายังเคยใช้นะ
3: ทำกะทิสด
0: ยังมีอยู่ปัจจุบันนี้รู้จักกัน
3: เอาไว้ทำกะท
0: ิอ่ะต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องมือจับสัตว์ประมงก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมครับหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันหน่อยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์รถยนต์ทีวีพัดลมเก้าอี้ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมเพราะว่าจับต้องได้แล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์ครับข้อนี้นะครับก็เป็นการย้ำว่าพวกเราได้เข้าใจเรื่องประเภทของวัฒนธรรมถูกต้องหรือเปล่าฟ้าสายเป็นเด็กที่มีความอดออมใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยยึดคติที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดครับคติธรรมสหธรรมนิติธรรมหรือว่าธรรมครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนก่อนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแสดงว่าสอนให้เรารู้จักอะไรครับเป็นคำสอนเป็นคติธรรมให้เรารู้จักการอดออมดังนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรเอ่ย
1: คติ
0: ธรรมถูกต้องนั่นเองเก่งมากๆเลยแสดงว่าเข้าใจแล้วคติธรรมต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2อ่านพร้อมกันครับ
1: ม้าแต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปร่วมงานศพ
0: แต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปร่วมงานศพหรือว่าแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสไปร่วมงานแต่งงานบวชปรึกษากับเพื่อนๆเลยข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรคติธรรมสหธรรมนิติธรรมหรือว่าวัตถุธรรม

อ่ะข้อนี้สรุปแล้วแต่งกายด้วยชุดสีดำมีงานศพชุดสีสันสดใสมีงานแต่งงานบวชมารยาทต่างๆในสังคมเป็นสาธรรมถูกต้องครับเก่งมากต่อไปเรามาดูข้อที่3กัน

อ่านพร้อมกันครับเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายเป็นการปฏิบัติตามอะไรกฎจราจรกฎหมายครูบอกแล้วว่าถ้าจะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต้องเรียนคณะอะไรนิติศาสตร์ดังนั้นปรึกษากับเพื่อนก่อนเดี๋ยวเขามาตอบครู

อ่ะข้อนี้ง่ายมากนักเรียนต้องตอบว่านิติธรรมนั่นเองถูกต้องต่อไปครับข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกันสร้างบ้านสร้างบ้านพวกบ้านเครื่องใช้ในครัวอุปกรณ์การเรียนที่สามารถจับต้องได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันปรึกษากับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวตอบคุณครู

0: นักเรียนครับข้อนี้ปังปอนสร้างบ้านบ้านจับต้องได้ไหม
1: ได้
0: วัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ข้อนี้ตอบว่าวัตถุธรรมนั่นเองแสดงว่าพวกเราเข้าใจประเภทของวัฒนธรรมแล้วตอบถูกหมดทุกข้อเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเน้นกันอีกทีนึงทำใบงานใบกิจกรรมโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องประเภทของวัฒนธรรมตอบคำถามที่คุณครูกำหนดครับสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องประเภทของวัฒนธรรมและก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างใบงานทำมาได้ไหมครับ
1: นะคร
0: ับ อ่ะไม่ยากใช่ไหมครับเรื่องประเภทของวัฒนธรรมให้เขียนความหมาย

0: ในของคติธรรมวัตถุธรรมนิติธรรมสาธรรมแล้วก็ให้ยกตัวอย่างแล้วก็ตอนที่2มีข้อความให้พวกเราอ่านแล้วก็ระบุว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดเรามาดูครูเฉลยกันเลยนะครับคติธรรมคืออะไรครับก็คือพวกวัฒนธรรมทางศีลธรรมจิตใจพวกคติธรรมคำสอนพุทธศาสนาสุภาษิตต่างๆนะครับก็อย่างเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคน
1: ด
0: ีตนเป็นที่พึ่งของ
1: ตน
0: เมตตาธรรมค้ำจุนโลกมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทหรือว่าบทกลอนคำประพันธ์ต่างๆที่จำได้ไหมสอนให้คนรู้จักทำความดีพวกพฤกษกผักกาสอนอีกุลชนอันปลดปลงหรือว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันลึกล้ำเหลือมันลึกล้ำอะไรมันลึกล้ำเหลือกำหนดพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคติธรรมต่อไป2วัตถุธรรมก็คือวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกก็อย่างเช่นบ้านเรือนปากกาดินสอยางลบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในครัวพวกนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุธรรมหมดเลยต่อไป3นิติธรรมนิติธรรมวัฒนธรรมประเภทกฎหมายก็อย่างเช่นการปฏิบัติตามกฎจราจรการเสียภาษีต่อไป4สหธรรมก็คือมารยาทต่างๆในสังคมใช่ไหมครับอย่างเช่นมารยาทในการไปงานศพก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสีดำหรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารก็ต้องใช้ช้อนกลางไม่กินมุมมามใช่ไหมครับมารยาทในการขึ้นบันไดมารยาทในการให้รถโดยสารสาธารณะก็ถือว่าเป็นสหธรรมครับต่อไปตอนที่2นะครับคำถามนะครับจะถามเกี่ยวกับว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นวัฒนธรรมประเภทใดครับอะไรเอ่ยนิติธรรมใครถูกการถูกได้เลย2นักเรียนบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มก็เป็นคติธรรมที่สอนให้เรารู้จักช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมครับเมตตากรุณาต่อไป3การผลิตคอมพิวเตอร์ออกมาใช้เป็นวัฒนธรรมประเภทใดวัตถุธรรม4การได้ยินเพลงชาติเราก็ยืนตรงเป็นประเภทสหธรรมต่อไปสุดท้ายแก้วเป็นเด็กดีมีความกตัญญูเป็นวัฒนธรรมประเภทคติธรรมนั่นเองสอนให้เราเป็นเด็กดีให้เรารู้จักการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนี่นะครับก็จบแล้วเฉลยประเภทของวัฒนธรรมครับทำกันถูกหมดไหมเอ่ย
1: ถูกหมดเลย
0: เก่งมากๆเลยครับนักเรียนไปทางแล้วครับตอบกันได้ใช่ไหมครับสรุปนะครับวัฒนธรรมมีกี่ประเภท
1: 4
0: ประเภทก็มีคติธรรมนิติธรรมสหธรรมแล้วก็วัตถุธรรมส่วนรายละเอียดข้างในเราก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรถือว่าเป็นคติธรรมอะไรเป็นสหธรรมอะไรเป็นนิติธรรมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมก็ครูบอกหลายครั้งแล้วครับว่าวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 LTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของตัวกรองและฟังก์ชัน if ครั้งที่2ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชัน if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในโปรแกรมตารางทำงานข้อที่2ค่ะใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานเพื่อนำไปตัดสินใจหรือแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนลองนึกถึงโปรแกรม Microsoft Excel ที่เราได้ใช้ไปในครั้งที่แล้วโดยครูถามว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้งาน Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูลค่ะลองนึกถึงกิจกรรมครั้งที่แล้วก็ได้ว่าเราเคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำงานหรือใช้ในการประมวลผลข้อมูลอย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามหรือว่าแสดงวิธีการในข้อนี้ค่ะมีไหมเอ่ย1คนหรือช่วยกันตอบก็ได้นะเราใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำอะไรบ้างจากครั้งที่แล้วทำอะไรไปบ้างค่ะได้ตัวแทนแล้วตอบได้เลยค่ะ
2: ใช้ตัวกรองในการแยกสินค้าครับ
1: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนในครั้งที่แล้วเราได้มีการใช้ตัวกรองในการแยกสินค้าใช่ไหมคะว่าตามประเภทนี้จะแสดงผลอย่างไรโดยการใส่เงื่อนไขต่างๆลงไปนะคะเก่งมากๆเลยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นค่ะนักเรียนโปรแกรม Microsoft Excel นะคะยังสามารถใช้ในการหาผลรวมนับจำนวนหาค่ามากที่สุดค่าน้อยที่สุดได้ด้วยใช่ไหมครับจากที่เพื่อนตอบมาเราใช้ตัวกรองใช่ไหมคะแต่ว่าความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel ยังมีมากกว่าการใช้ตัวกรองนะคะก็เป็นไปตามแนวคำตอบที่ครูได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาผลรวมต่างๆการนับจำนวนรวมไปถึงหาค่าต่างๆนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยไปกันต่อค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ครูได้ทำการทบทวนแล้วก็สอบถามถึงกระบวนการที่เราได้ทำไปครั้งที่แล้วกิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนครูมีสถานการณ์มาให้สถานการณ์นี้นะคะมีอยู่ว่าร้านขายน้ำปั่นหน้าโรงเรียนจัดกิจกรรม

กรรมแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่มียอดซื้อมากกว่า15แก้วโดยนักเรียนจะมีวิธีจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ทราบว่าใครจะได้รับรางวัลบ้างและให้แสดงข้อความได้รับรางวัลในคอลัมน์ F จากสถานการณ์นี้หากเราใช้ความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วในเรื่องของตัวกรองนักเรียนคิดว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถใช้วิธีใดเพื่อที่จะหาคนที่ได้รับรางวัลได้บ้างจากการใช้ตัวกรองอันดับแรกเราต้องไปที่ตัวกรองใช่ไหมคะเมื่อเข้าสู่ตัวกรองแล้วก็ต้องทำการสำรวจดูก่อนว่าในยอดขายใช่ไหมคะว่าใครที่มีจำนวนแก้วมากกว่า15แก้วนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าใครที่ซื้อสินค้ามากกว่า15แก้วแล้วบ้างนักเรียนก็สามารถใช้ตัวกรองใช่ไหมคะเพื่อเป็นการจำกัดจำนวนให้เหลือเฉพาะคนที่ซื้อมากกว่า15แก้วในกรณีนี้นะคะของครั้งที่แล้วสามารถใช้ได้กับข้อมูลเพียงจำนวน1เท่านั้นอย่างกรณีนี้ใช้ได้นะคะเข้าไปในตัวกรองใช่ไหมคะมีการเลือกว่าจะให้แสดงผลเฉพาะจำนวนที่มากกว่า15ก็จะมีจำนวน18ใช่ไหมคะมีโด่งที่ซื้อ18แก้วแล้วก็มีใครอีกมีไหมฟีฟ่าซื้อ16แก้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ถูกไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูจะใช้การตรวจสอบเงื่อนไขเข้ามาช่วยที่เราเรียกกันว่าฟังก์ชัน if นะคะทำให้การคำนวณหาผลลัพธ์เป็นไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นในข้อนี้คุณครูต้องการให้แสดงผลด้วยถูกไหมคะในการใช้ตัวกรองเราทำได้แค่กรองข้อมูลแต่จะไม่มีการแสดงผลอยู่ทางด้านหลังถูกไหมลูกเราแค่ทราบว่าคนนี้ซื้อจำนวนกี่แก้วแต่ไม่มีแสดงผลในช่องที่เป็นได้รับรางวัลถูกไหมคะแต่ว่าการใช้ฟังก์ชัน if ในวันนี้เราจะมีการประมวลผลถูกไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จหลังจากนั้นให้แสดงผลลัพธ์ในช่องตารางไว้ด้วยเป็นการคำนวณไปในตัวด้วยนะคะนักเรียนสามารถนึกถึงกระบวนการในการเขียนผังงานก็ได้นะว่าเรามีการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงเป็นเท็จได้ผลลัพธ์ออกมาว่าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าแล้วจะตรวจสอบได้อย่างไรคะคุณครูเพราะตอนทำผังงานเราเขียนลงในกระดาษใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยไปปฏิบัติพร้อมกันนะคะไปกันต่ออีกนิดนึงนะคะในส่วนของเนื้อหาวันนี้หลังจากที่เราได้รู้จักกับไฟล์ตัวนี้แล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าจะมีกระบวนการใดบ้างถูกไหมคะคุณครูขอไปต่อนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยอย่างที่บอกเราจะใช้ฟังก์ชัน if ในใบงานนี้นะคะเป็นการลงมือปฏิบัติโดยการใช้ฟังก์ชัน if ในการหาผลลัพธ์ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยโดยให้ทดลองปฏิบัติตามในไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยโดยให้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนในไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าจากนั้นร่วมกันตอบคำถามหัวข้อลองทำดูในใบงานจะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะที่เราลงมือปฏิบัติแล้วก็ทำกิจกรรมลองทำดูนะคะระหว่างนี้ค่ะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมนะคะไปดูใบงาน02ก่อนเลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมของตัวเองขึ้นมาได้เลยแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลในใบงาน02ดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเป็นการศึกษาคร่าวๆไว้ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูนั่นเองค่ะนักเรียนคะในใบงาน02นะคะเรื่องเงื่อนไขใช่เลยมีรายละเอียดดังนี้เลยค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน if นะคะโดยเริ่มจากการเปิดไฟล์งานเลยไฟล์งานนี้จะเป็นไฟล์เดียวกับครั้งที่แล้วนะคะเป็นไฟล์สั่งซื้อสินค้านะคะข้อมูลจะเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีการอธิบายการทำงานในเรื่องของการเพิ่มช่องตารางว่าจะต้องเพิ่มช่องทางฝั่งไหนนะคะแล้วก็อธิบายเรื่องการคลิกเลือกเซลล์ต่างๆอันนี้คือระดับพื้นฐานก่อนนะคะในส่วนถัดไปค่ะนักเรียนจะเข้าสู่การ

0: การใช้ฟังก์ชัน if นะคะในใบงาน02จะอธิบายว่าให้เลือกเมนูใดเพื่อที่จะเข้าสู่ฟังก์ชัน if แล้วก็ทำการแทรกฟังก์ชันใส่เงื่อนไขใส่จริงและเท็จเป็นลำดับถัดไปนะคะนักเรียนสามารถศึกษาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนในข้อที่7จะเป็นการอธิบายหน้าต่างการทำงานของส่วนที่จะใส่เงื่อนไขของฟังก์ชัน if นะคะนักเรียนดูไปพร้อมกันได้ครูขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าในข้อที่7นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่3ส่วนใช่ไหมคะในข้อที่7มีอยู่3ส่วนตอนนี้เป็นรูปภาพเดี๋ยวเราค่อยไปดูในโปรแกรมจริงๆกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนแรกค่ะจะเป็น logical test นะคะตรงส่วนนี้จะใส่ในส่วนของเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบนะคะส่วนที่2จะเป็น value if true หมายความว่าเงื่อนไขเป็นจริงจำง่ายๆเลยเมื่อเรามีการใส่เงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเท็จใช่ไหมคะส่วนที่3จะเป็น value if false นะคะหมายความว่าเงื่อนไขเป็นเท็จเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะนักเรียนจะต้องใส่ข้อมูลลงไปเงื่อนไขคืออะไรถ้าเป็นจริงแล้วจะต้องทำอะไรถ้าเป็นเท็จจะต้องทำอะไรต่อไปกระบวนการคล้ายๆกับการเขียนผังงานใช่ไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขแยกออกมาว่าจะต้องทำอะไรต่อไปบ้างนะคะต่อไปค่ะนักเรียนในข้อถัดไปนะคะข้อที่8ก็เป็นการสาธิตให้ดูว่าเมื่อนักเรียนใส่เงื่อนไขเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ว่าอย่างไรส่วนในข้อที่9นะคะจะเป็นการแสดงคำสั่งที่เราใช้ฟังก์ชัน if ว่าแต่ละส่วนคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเมื่อเราได้สูตรในช่องแรกแล้วก็จะทำการคัดลอกซึ่งวิธีการคัดลอกเดี๋ยวครูสอนอีกครั้งนึงนะคะมีวิธีที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วนักเรียนไม่ต้องพิมพ์ทุกช่องตารางก็ได้นะคะไปกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วอย่างที่บอกเรามีกิจกรรมลองทำดูใช่ไหมคะเมื่อครูให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำไปที่พร้อมกับที่ครูสาธิตใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยการใช้ฟังก์ชัน if โดยเหมือนเดิมค่ะตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนหรือ2คนก็ได้ออกมาทางด้านหน้าห้องแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อทำไปพร้อมกับนักเรียนไปนะคะนักเรียนปลายทางจะได้เห็นด้วยว่านักเรียนมีวิธีการในการทำอย่างไรโดยศึกษาจากที่ครูได้สาธิตไปนะคะเตรียมตัวไว้นะหาตัวแทนไว้นะคะเพื่อเป็นการแสดงผลการทำงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเรามาชมในส่วนของโจทย์ในกิจกรรมลองทำดูนะคะต้องการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ว่ามีจำนวนเพียงพอสำหรับการจำหน่ายหรือไม่โดยกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นให้แสดงผลลัพธ์ว่าสั่งซื้อสินค้าและถ้าสินค้ามีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอนักเรียนคะช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยจากการที่เราเรียนเรื่องผังงานไปแล้วในโจทย์ข้อนี้เงื่อนไขคืออะไรคะเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้คืออะไรลองวิเคราะห์ดูซิแล้วตอบเสียงดังๆเลย
1: ถ้าจำนวนส
0: ินค้าน้อยกว่า20ชิ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราตรวจสอบเงื่อนไขแล้วว่าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นแล้วเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นจริงจะต้องเกิดอะไรขึ้นคะสั่งซื้อสินค้าแล้วถ้าเป็นเท็จล่ะคะแสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเงื่อนไขคืออะไรใช่ไหมคะเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นเป็นเท็จจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากโจทย์นี้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบลงในกิจกรรมลองทำดูนะคะครูมีคำสั่งว่าจงใช้ฟังก์ชัน if ในการจัดการข้อมูลตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วให้แสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์ G นะคะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติตามโจทย์นี้กันและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบก็คือ6ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ฟังก์ชันที่ใช้คืออะไรข้อที่2เงื่อนไขคืออะไร3ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงคืออะไร4ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จคืออะไร5สินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้แก่6สินค้าที่มีเพียงพอได้แก่อะไรบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบลงในกิจกรรมลองทำดูนั่น

0: เองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel ในการใช้ฟังก์ชัน if หรือยังคะพร้อมไหมตอบเสียงดังๆเลย
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยนะคะทำตามที่ครูสาธิตแล้วหลังจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมลองทำดูได้เลยค่ะระหว่างที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนสังเกตด้วยว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจะมีไฟล์งานอยู่นะคะไฟล์งานรายการสั่งซื้อสินค้าเช่นเคยเห็นไหมคะส่วนไฟล์ยอดขายน้ำปั่นก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนได้ดูไปนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้านะคะเราทำไปพร้อมๆกันเลยวิธีการเปิดไฟล์นะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งที่ไฟล์นั้นๆนะคะดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกซ้าย2ครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้หน้าตาของไฟล์งานนะคะที่เราคุ้นเคยที่ได้ใช้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนกำลังเปิดไฟล์งานอยู่นะคะในไฟล์งานของเราเช่นเคยนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ในไฟล์งานนะคะจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าหัวตารางนะคะส่วนหัวตารางจะได้แก่ลำดับที่ชื่อสินค้าประเภทสินค้าราคาต่อหน่วยแล้วก็จำนวนสินค้านั่นเองนะคะวันนี้ที่เราจะใช้ฟังก์ชัน if เราจะใช้ในตัวที่เป็นชุดของราคาต่อหน่วยนะคะแล้วก็จำนวนสินค้าเราจะใช้ฟังก์ชัน if ในการคำนวณหาผลลัพธ์ของ2ช่องตารางนี้นะคะนักเรียนคะเปิดไฟล์ได้ไหมคะเปิดไฟล์ได้ไหมมีใครเกิดปัญหาตรงไหนไหมคะไม่มีนะส่วนใหญ่เปิดได้แล้วเพราะว่าเราเคยใช้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อเลยอันดับแรกนะคะในชุดกิจกรรมใบงาน02นักเรียนทำการเปิดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะเราจะทำการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน if นะคะในเงื่อนไขข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องพิมพ์ข้อความในคอลัมน์ f นะคะในคอลัมน์นะคะหรือว่าช่อง F2 ถามว่า F2 ดูอย่างไรอันดับแรกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านแนวนอนนะคะเดี๋ยวคุณครูขยายหน้าจอให้ทางด้านแนวนอนนะคะนักเรียนจะเห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเห็นไหมคะตัวหนังสือภาษาอังกฤษ A B C D E F นะคะให้นักเรียนสังเกตแบบนี้เมื่อคุณครูพูดคำว่า F2 หรือ2 Fนะคะให้นักเรียนหาตัวหนังสือก่อนเมื่อเราเจอตัวหนังสือแล้วตัวเลขที่นักเรียนจะสังเกตได้จะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นตัวเลข1 2 3 4 5อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหากคุณครูต้องการให้นักเรียนใส่ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความในช่อง F2 นะคะช่อง F2 ก็คือนี่ F อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น F2 ก็คือช่องตรงส่วนนี้นะคะจะต่อกับจำนวนสินค้าสิ่งที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ลงไปในหัวตารางตรงส่วนนี้นะคะให้นักเรียนพิมพ์คำว่าผลการตรวจสอบราคาหาช่องให้เจอก่อนนะหาช่องให้เจอก่อนนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ลงไปเลยผลการตรวจสอบราคานะคะให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามที่ครูพิมพ์ไว้ให้ดูได้เลยนะคะเดี๋ยวครูขยายให้ผลการตรวจสอบราคานี่คือส่วนที่1ที่เราจะใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นในช่องนี้ผลการตรวจสอบราคานะคะโดยพิมพ์ลงไปในช่องที่ต่อจากจำนวนสินค้านั่นเอง ระหว่างนี้ให้นักเรียนลงมือ

ปฏิบัติแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยนะคะพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะว่าคำว่าผลการตรวจสอบราคาพิมพ์ว่าอย่างไรนักเรียนดูบนหน้าจอของครูได้เลยนะคะพิมพ์ให้ถูกต้องนะอย่าให้ตกหล่นคำใดลงไปนะคะนี่คือขั้นตอนที่2ที่เราทำแล้วก็ปฏิบัติในใบงานนะคะขั้นตอนที่2คือเราได้ทำการพิมพ์ส่วนหัวตารางเกี่ยวกับผลการตรวจสอบราคาเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ครูดูนะคะหลายคนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยบางคนกำลังลงมือปฏิบัติอยู่นะคะเอาละค่ะนะคะหลังจากที่นักเรียนพิมพ์ข้อความตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าส่วนหัวตารางของครูมีการใส่อะไรเอ่ยใส่อะไรคะใส่สีสันลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบราคาของเราก็จะต้องมีการเพิ่มสีให้เห็นชัดเจนว่าตรงนี้คือหัวตารางนะคะวิธีการใส่สีนักเรียนทำไปพร้อมกันนะนักเรียนนำเมาส์นะคะมาคลิกซ้ายตรงช่องนี้เลยผลการตรวจสอบราคานะคะเมื่อคลิกซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้นักเรียนหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปถังสีค่ะจะอยู่ทางด้านบนเห็นไหมคะในคำสั่งหน้าแรกบางคนไม่ได้อยู่ในคำสั่งหน้าแรกนะอันดับแรกนะคะหาคำสั่งหน้าแรกให้เจอก่อนคลิกซ้าย1ครั้งที่คำสั่งหน้าแรกแล้วก็หาสัญลักษณ์รูปถังสีค่ะแล้วก็นักเรียนทำการเลือกสีได้เลยว่าหัวตารางของนักเรียนตรงส่วนนี้อยากให้มีสีอะไรนะคะอย่างครูใช้เป็นสีโทนส้มน้ำตาลนะคะหากนักเรียนรู้สึกว่าสีเข้มเกินไปก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบแบบนี้ได้ไหมคะลองดูก่อนนะลองใส่สีดูคุณครูทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องทำการคลิกซ้ายตรงช่องผลการตรวจสอบราคาคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งให้ขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวแบบนี้หลังจากนั้นค่ะทางด้านบนทางด้านบนที่เป็นคำสั่งต่างๆนะตรงคำสั่งหน้าแรกหาคำว่าหน้าแรกให้เจอนะคะคลิกซ้ายตรงหน้าแรกแล้วหาสัญลักษณ์รูปถังสีจะมีชื่อว่าสีเติมใส่สีพื้นหลังของเซลล์เพื่อเน้นความสำคัญเห็นไหมคะและนักเรียนก็ทำการคลิกตรงสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกสีเลยว่าต้องการให้เป็นสีอะไรแค่นี้เองเห็นไหมคะหัวตารางของเราก็มีสีเรียบร้อยแล้วเลือกสีที่ชอบนะไม่ต้องเลือกนานนะคะนักเรียนตรงนี้เป็นแค่ส่วนรายละเอียดยิบย่อยนะคะเราตกแต่งให้สวยงามเพียงเท่านั้นนะคะระหว่างนี้ใส่สีให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่ครูดูตอนนี้นะคะทุกคนได้สีที่ตัวเองชื่นชอบเรียบร้อยแล้วบางคนนะคะมีสีสันสดใสบางคนใช้สีโทนร้อนโทนเย็นใช่ไหมคะแล้วแต่ความชอบของตัวเองเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเมื่อเราใส่สีเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การใช้ฟังก์ชันอีฟแล้วนะตั้งใจนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันนักเรียนคะนักเรียนทำไปพร้อมคุณครูนะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นในขั้นตอนที่6เราจะเริ่มใส่ฟังก์ชันอีฟกันแล้วนะคะวิธีการค่ะให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาคลิกตรงช่อง F 3เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราใส่หัวข้อตรงช่องนี้ไปแล้วนะคะคลิกตรงช่องนี้เลยก็นับจากช่องด้านล่างต่อจากผลการตรวจสอบราคานะคะคลิกซ้าย1ครั้งแบบนี้นะดูอีก1ครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูคลิกตรงช่องผลการตรวจสอบราคาไว้ลำดับต่อไปครูคลิกซ้ายช่องถัดมาที่อยู่ทางด้านล่างแบบนี้ให้เกิดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ได้ยังคะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะนักเรียนการใส่ฟังก์ชัน if ทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้เมื่อนักเรียนคลิกซ้ายที่ช่องที่ต้องการแทรกฟังก์ชันแล้วนะคะลำดับต่อไปให้ค้นหาคำว่าสูตรหรือในภาษาอังกฤษนะคะมีชื่อว่า formula ใครนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นคำว่า formulaแต่ถ้าหากเป็นภาษาไทยนะคะจะเป็นคำว่าสูตรสอเสือสระอูต่อเต่ารอเรือนักเรียนคลิกซ้ายตรงคำว่าสูตรได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขยายให้นะจะได้เห็นชัดเจน

นะคะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าสูตรนะคะได้หรือยังได้แล้วนะส่วนใหญ่ได้แล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะนักเรียนมาที่คำสั่งแรกเลยค่ะแทรกฟังก์ชันถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า insert function นะคะขึ้นต้นด้วยตัว i นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแทรกฟังก์ชันเจอไหมคะเจอนะถ้านักเรียนนะคะหาไม่เจอให้สังเกตสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะสัญลักษณ์จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำสั่งแทรกฟังก์ชันได้เลยคลิกซ้ายเลยคลิกซ้าย1ครั้งแล้วจะเจอหน้าต่างแสดงผลแบบนี้ขึ้นมาคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้ฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการเรียนคือฟังก์ชันอะไรคะฟังก์ชัน if ประกอบไปด้วยตัว i และตัว f นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหาฟังก์ชันที่เราจะใช้ในวันนี้ได้แก่ฟังก์ชัน if นะคะนักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งเลือกฟังก์ชัน if ได้เลยคลิกซ้าย1ครั้งนะคะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเปิดสูตรขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เลือกตรงส่วนที่เป็นแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกฟังก์ชัน ifนะคะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วกดตกลงได้เลยค่ะกดตกลงเลยถ้าภาษาอังกฤษก็โอเคนะคะตอนนี้มีหน้าต่างแสดงผลคุ้นไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่7นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตาของการใส่เงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลจริงเท็จอ่ะอันดับแรกจากโจทย์ค่ะนักเรียนเขาต้องการให้นักเรียนตรวจสอบว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างใช่ไหมคะมีสินค้าอะไรบ้างที่มีจำนวนน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่ากี่ชิ้นคะน้อยกว่ากี่ชิ้นลูกน้อยกว่า20ชิ้นเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนในส่วนตรง logical test นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ใส่ลงไปอันดับแรกเลยเราจะต้องใส่ตำแหน่งของช่องตารางบางคนบอกว่าตำแหน่งช่องตารางคืออะไรคะในระหว่างนี้นักเรียนคะนักเรียนดูของคุณครูนะนักเรียนไม่ต้องกดปิดหน้าจอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าเราจะต้องใส่ตารางตรงส่วนไหนนะคะช่องตารางที่เราจะใช้ค่ะเราต้องการตรวจสอบอันดับแรกราคาต่อหน่วยถูกไหมคะเพราะเราจะตรวจสอบว่าสินค้าชนิดใดบ้างที่มีราคาหรือว่าจำนวนใช่ไหมคะเขาต้องการตรวจสอบว่ามีจำนวน20ใช่ไหมหรือว่าอะไรในโจทย์ของเรามีจำนวน20ใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อที่8ในข้อที่8เราจะทำการทดลองอันดับแรกก่อนอันดับแรกเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยกันก่อนเพราะว่าโจทย์เมื่อสักครู่นี้คือกิจกรรมลองทำดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะครูจะให้นักเรียนทำการตรวจสอบว่ามีสินค้าชิ้นใดบ้างที่ราคาเท่ากับ5บาทนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราทำการตรวจสอบในช่องที่1ถูกไหมคะในช่องที่1ของเราอยู่ในคอลัมน์ F เท่าไหร่ชื่อเซลล์ของเราคือ F 3ถูกไหมคะเราต้องการตรวจสอบเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยซึ่งราคาต่อหน่วยช่องแรกอยู่ในช่องอะไร D. ช่อง D อะไรคะ D3 เพราะฉะนั้นนี่คือชื่อเซลล์ที่เราจะนำไปใส่ในสูตรของฟังก์ชัน if เมื่อสักครู่นี้ D3 จำไว้นะเพราะฉะนั้นค่ะแทรกฟังก์ชัน if นะคะแล้วก็ตรง logical test พิมพ์ลงไปเลยค่ะ D3 แบบนี้D3 นะอย่างที่ครูบอกไปแล้ว logical test นะคะเป็นการใส่เงื่อนไขในการตรวจสอบครูต้องการกำหนดเงื่อนไขว่าให้นักเรียนตรวจสอบราคาสินค้าต่อหน่วยที่เท่ากับ5บาทเพราะฉะนั้นในช่องแรก D3 เงื่อนไขของเราคือเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5นะเพราะฉะนั้นนักเรียนใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข5แบบนี้นี่คือช่องที่1นะคะ logical test ครูขยายให้จะได้เห็นชัดๆนะคะในส่วนที่1 logical test นะคะใส่ข้อมูลว่า D3 เท่ากับ5ต่อไป value if true คุณครูบอกว่าในช่องนี้จะใช้ใส่

เกี่ยวกับการแสดงผลอะไรคะเมื่อเงื่อนไขข้างบนเป็นอะไรเป็นจริงนะคะในช่องต่อไป value if true ช่องที่2นะอยู่ตรงกลางนี้นะเราจะต้องใส่คำสั่งลงไปว่าหากเงื่อนไข D3 เท่ากับ5จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นจริงในโจทย์บอกว่าเงื่อนไขเป็นจริงจะให้แสดงคำว่าเท่ากับถูกไหมคะถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะแสดงคำว่าไม่เท่ากับโจทย์นี้นำมาจากที่ไหนอยู่ในชุดกิจกรรมใบงาน02นะคะนักเรียนดูในข้อที่7ข้อที่8และข้อที่9เราจะทำตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นหากเงื่อนไขเป็นจริงจะแสดงผลคำว่าเท่ากับนักเรียนพิมพ์ลงไปเลยค่ะในช่อง value if true นะคะเมื่อเงื่อนไขทางด้านบน D3 เท่ากับ5เป็นจริงจะให้แสดงผลคำว่าเท่ากับแล้วถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จล่ะจะต้องแสดงผลว่าอะไรคะไม่เท่ากับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์ลงไปเลยค่ะไม่เท่ากับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของเงื่อนไขของเราก็คือทำการตรวจสอบราคาสินค้าว่าเท่ากับ5บาทหรือไม่หากเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่าเท่ากับขึ้นมาหากเงื่อนไขเป็นเท็จจะต้องแสดงผลคำว่าไม่เท่ากับนั่นเองก่อนที่นักเรียนจะกดคำว่าตกลงค่ะคุณครูมีจุดสังเกต1จุดให้นักเรียนได้ดูก่อนที่จะกดตกลงนะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าตรงส่วนนี้มีอะไรแสดงผลอยู่ทางด้านบนค่ะทางด้านบนเลยด้านบนของชื่อลำดับเห็นไหมคะชื่อรายการสั่งซื้อสินค้าจะมีด้านบนตรงนี้นะคะตรงส่วนนี้ค่ะคือรูปแบบของการใช้ฟังก์ชัน if นักเรียนจะเห็นว่าด้านบนนี้ตรงกับข้อที่9ในชุดกิจกรรมค่ะในใบงาน02นะเป็นส่วนของข้อที่9ค่ะซึ่งในใบงานได้อธิบายไว้แล้วว่าคำว่า if คือฟังก์ชันที่เราเรียกใช้นะคะ D3 เท่ากับ5หมายความว่าเงื่อนไขต้องทำการตรวจสอบใช่ไหมคะว่าในช่อง D3มีค่าเท่ากับ5หรือไม่ถ้าเป็นจริงแสดงผลเท่ากับถ้าเป็นเท็จแสดงผลไม่เท่ากับนี่คือรูปแบบของการใส่ฟังก์ชันนะคะเมื่อนักเรียนเรียกใช้จะต้องมีการเขียนฟังก์ชันในรูปแบบนี้นะคะเรียงลำดับไปเลยเรียกใช้ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงใช้เป็นเท็จแสดงอะไรนะคะแทรกฟังก์ชัน if นะคะตกลง logical นะคะ D3 เท่ากับ5หลังจากนั้นนะคะในช่องนี้เงื่อนไขเป็นจริงในระหว่างนี้นักเรียนลองกดตกลงดูนะว่าแสดงผลว่าอย่างไรนะคะแล้วก็กดตกลงได้เลยได้ไหมคะแสดงผลเหมือนกับคุณครูหรือไม่ผลที่ได้ของนักเรียนคืออะไรคะตอบเสียงดังๆเลยให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยไม่เท่ากับใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้เราได้คำตอบเหมือนกันนะคะเมื่อเราใช้ฟังก์ชัน if เสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือไม่เท่ากับเพราะว่าเราตรวจสอบเงื่อนไขแล้วว่า45ไม่เท่ากับ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำการแสดงผลไม่เท่ากับขึ้นมาได้ไหมคะได้นะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆก่อนแสดงว่าตอนนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน if ได้แล้วลำดับต่อไปค่ะนักเรียนอย่าลืมว่าเรามีข้อมูลเยอะเลยใช่ไหมคะ10กว่าช่องเลยเราจะต้องทำการคัดลอกสูตรในช่องนี้ค่ะมาใส่ในทุกๆช่องเลยพร้อมหรือยังพร้อมนะจับตาดูให้ดีนะคะเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่ทันกระพริบตาก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการคัดลอกสูตรค่ะอันดับแรกนักเรียนคะนำเมาส์มาชี้ที่มาคลิกที่ช่องตารางที่แสดงผลสูตรในช่องแรกเมื่อสักครู่นี้นะสูตรของเราผลลัพธ์ที่ได้คือไม่เท่ากับใช่ไหมคะวิธีการคัดลอกสูตรง่ายๆค่ะเมื่อนักเรียนคลิกที่ช่องตารางนั้นๆหรือช่องเซลล์นั้นๆจะสังเกตว่ามุมขวาล่างของเซลล์นั้นจะมีสัญลักษณ์อะไรสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมคะให้นักเรียนนำเมาส์นี้นะมาวางตรงจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะแล้วเมาส์ของนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายบวกสีดำนี่คือสัญลักษณ์ที่เรา

0: เราจะทำกันนำมาวางให้ถูกก่อนนะมุมขวาล่างนะคะเมื่อเจอแล้วตอนนี้ครูยังไม่ได้คลิกอะไรเลยนะคะครูแค่นำเมาส์มาวางไว้เฉยๆให้สัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำนะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้เลยคลิกซ้ายค้างไว้นะค้างเลยค้างไว้เลยค่ะแล้วก็ทำการลากลงมาเลยค่ะลากลงมาแบบนี้เห็นไหมว่าช่องตารางสีเขียวขยับลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะคุณครูยังไม่ได้ปล่อยเมาส์นะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปจนถึงเซลล์สุดท้ายของข้อมูลค่ะแล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยผลลัพธ์ของเรามาครบเลยเห็นไหมคะเราใส่สูตรแค่ช่องแรกช่องเดียวเท่านั้นแต่เราสามารถคัดลอกลงมาใช้ได้ทุกช่องเลยเห็นไหมคะครูบอกแล้วใช้เวลานิดเดียวในการคัดลอกสูตรทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ทันวิธีการคัดลอกสูตรนะคะนักเรียนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ช่องที่เราต้องการจะทำการคัดลอกหลังจากนั้นค่ะหาสัญลักษณ์มุมขวาล่างสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะนำเมาส์มาวางไว้ให้เกิดเป็นเครื่องหมายบวกสีดำแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ทำการลากลงมาด้านล่างจนถึงเซลล์สุดท้ายของข้อมูลแล้วปล่อยเมาส์ค่ะนี่คือการคัดลอกสูตรเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือกระบวนการทั้งหมดในการใช้ฟังก์ชัน if ในวันนี้เพราะฉะนั้นลำดับต่อไปคือกิจกรรมลองทำดูในโจทย์ของกิจกรรมลองทำดูค่ะนักเรียนดูพร้อมๆกันในชุดกิจกรรมใบงาน02เลยในกิจกรรมนี้นะคะต้องการให้นักเรียนหาผลการตรวจจำนวนสินค้าดูให้ดีนะที่การสาธิตของครูคือการหาเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยแต่กิจกรรมลองทำดูของเราจะใช้ในส่วนของจำนวนสินค้าตามในโจทย์กำหนดไว้ว่าสินค้าชนิดใดที่น้อยกว่า20ชิ้นจะต้องแสดงผลว่าอะไรนะแสดงผลว่าสั่งซื้อสินค้าแต่ถ้าหากว่าสินค้าชนิดนั้นมีมากกว่า20ชิ้นขึ้นไปก็ไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าให้แสดงผลว่ามีสินค้าเพียงพออันดับแรกก่อนที่เราจะทำกิจกรรมลองทำดูจำได้ไหมคะคุณครูบอกไว้ว่าอย่างไรกิจกรรมนี้จะต้องมีตัวแทนนักเรียนออกมาทำทางด้านหน้าโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกโดยการพิมพ์หัวตารางแล้วก็ใส่สีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะใครจะออกมาเป็นตัวแทนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมลองทำดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางบ้างเพราะฉะนั้นคือ2คนนี้นะคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญด้านหน้าเลยนักเรียนนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องทำการอธิบายขั้นตอนกับนักเรียนปลายทางนะส่วนนักเรียนคนอื่นๆนะคะในระหว่างที่เพื่อนทั้ง2คนนี้ได้ลงมือปฏิบัติอยู่นะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมๆกับเพื่อนในกิจกรรมลองทำดูได้เลยอ่ะใครจะเริ่มเป็นคนแรกคะนั่งได้เลยอีกหนึ่งคนช่วยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าจะต้องทำขั้นตอนใดบ้างยืนนั่นนี้ค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ในห้องรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับนักเรียนตัวแทนห้องในตอนนี้ได้เลยนะคะจะได้ทบทวนไปพร้อมๆกันว่าตั้งแต่อันดับแรกเลยครูได้สาธิตเรื่องใดไปบ้างนะคะเริ่มเลยอันดับแรกเราจะต้องทำการพิมพ์อะไรเอ่ยอธิบายเลยลูกพิมพ์ส่วนหัวตารางพิมพ์ว่าอะไรคะในโจทย
1: ์ผลการตรวจสอบราคาค
0: ่ะพิมพ์เลยค่ะใช่หรือเปล่าต้องเป็นผลการตรวจสอบจำนวนสินค้า
1: ผลการตรวจสอบจำนวนสินค้า
0: พิมพ์ลงไปเลยค่ะ
1: ผลการตรวจสอบจำนวนสินค้า
0: ในระหว่างนี้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะผลการตรวจสอบบอกเพื่อนเลย
1: จำนวนสินค้า
0: นี่คือขั้นตอนแรกที่เราได้สาธิตกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการใส่ส่วนหัวตารางลำดับต่อไปอธิบายเลยลูกอธิบายให้นักเรียนปลายทางฟังด้วย
1: เพิ่มสีลงในหัวตารางค่ะ
0: ทำได้อย่างไร
2: กดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็กด
0: นักเรียนต้องคลิกตรงนี้ก่อนลูกแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เติมสีเลยเลือกสีได้เลยอยากใส่สีอะไร
1: สีตาเลย
0: นักเรียนปลายทางเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะทำไปพร้อมกับนักเรียนในห้องนี้ได้เลยลำดับต่อไปทำอะไรเอ่ย เมื่อเราใส่หัวตารางเสร็จแล้วใส่สีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องใส่อะไรคะ
1: ใส่ผลการตรวจสอบคร
0: ับ ผลการตรวจสอบโดยการใช้ฟังก์ชันอะไร
1: ฟังก์ชัน if คร
0: ับฟังก์ชัน if ไปตรงไหนเลือกช่องตารางก่อนนะอย่าลืมว่าเราต้องเลือกช่องก่อนนะว่าจะใส่ช่องไหน
2: ตรง if
0: อธิบายเลยลูก
2: แล้วกดตรงลงคร
0: ับ ในช่องที่1ใส่เงื่อนไขว่าอะไรตามโจทย์เลยตามโจทย์นี่ตามโจทย์นี่จำนวนตั้งแต่20ชิ
1: ้
0: น
1: จำนวนตั้งแต่20
0: ช่องตารางของเราอยู่ในชื่อเซลล์ของเราจะชื่อว่าอะไรลูก
3: G ค่ะ
0: อธิบายให้เพื่อนฟังเลย G อะไรคะ
1: G 3
0: เพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยค่ะใส่ชื่อเลย G 3เท่ากับเท่าไหร่ดูเงื่อนไขให้ดีนะว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไร
2: น้อยกว
0: ่
2: า20ช
0: ิ้
2: น
0: เพราะฉะนั้นเงื่อนไขจะเป็นเท่ากับได้ไหมคะคิดให้ดีนะวิเคราะห์ให้ดีนะ
3: G3 G3 ตั้งแต่20ช
1: ิ้น20ไป
0: ใส่เครื่องหมายอะไรใช้เท่ากับได้หรือเปล่าอ่านให้ดีนะโจทย์ว่าอย่างไรถ้าจำนวนสินค้าอะไรคะ
1: น้อยกว่า
0: สัญลักษณ์น้อยกว่าเครื่องหมายไหนเอ่ยตรงนี้เปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาอังกฤษหรือยังแล้วก็กดชิป1ครั้งค่ะกดปุ่มชิปไม่ใช่แล้วก็เงื่อนไขน้อยกว่าเท่าไหร่คะ
2: 20ช
0: ิ้นน้อยกว่า20ใส่หมายเลขลงไปเลยเรียบร้อยยังลำดับต่อไปหากเงื่อนไขนี้เป็นจริงจะต้องแสดงผลว่าอะไรคะตามโจทย์
1: จะต้องสั่งซื้อสินค้าค
0: ่ะพิมพ์ลงไปเลยค่ะอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนในห้องนี้นะคะกำลังลงมือปฏิบัติในกิจกรรมลองทำดูนะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์โจทย์ให้ดีว่าจะต้องใส่เครื่องหมายใดนะคะเงื่อนไขว่าอย่างไรผลลัพธ์แสดงเมื่อเป็นจริงแสดงว่าอย่างไรเป็นเท็จว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารอชมคำตอบที่ได้จากนักเรียนทั้งสองคนนี้กันค่ะ
1: ถ้าสินค้ามีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอ
0: สั่งซื้อสินค้าลูก
1: ตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปถ้าแสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอ
0: ในช่องสุดท้ายคือถ้าเป็นเทสก็แสดงว่ามากกว่า20ชิ้นใช่ไหมต้องแสดงว่าอะไรนะ
1: มีสินค้าเพียงพอค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยลูก
1: มีสินค้าเพียงพอ
0: ในระหว่างนี้นักเรียนจะเห็นว่าในหน้าจอด้านบนมีข้อความแสดงตัวสีแดงขึ้นว่าอะไรในช่องที่1ในช่องที่1ในช่องที่1นี่บนหน้าจอมีคำว่าอะไร
1: ไม่ถูกต้อง
0: ทำไมถึงไม่ถูกต้องในช่องนี้ครูบอกว่านักเรียนจะต้องใส่ชื่อเซลล์ข้อมูลที่เราจะนำมาคิดแต่ G3 เป็นช่องที่เราใส่ข้อมูลสูตรใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อมูลช่องไหนดูดีๆช่อง E หรือเปล่าหรือช่อง F ดูให้ดีนะ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสินค้าช่องไหนใช่หรือเปล่าช่อง F คือช่องอะไรดูให้ดีเราตรวจสอบจำนวนสินค้าต้องเป็นช่องไหนลูก
1: ช่องที
0: ่ E ช่องอะไร
1: E
0: เพราะฉะนั้นแก้ไขเลยนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมดูด้วยนะคะอย่างที่ครูบอกแล้วตรวจสอบให้ดีว่าชื่อเซลล์สูตรต่างๆใช้ถูกต้องหรือไม่นะคะเมื่อเราตรวจพบว่ามีส่วนที่ผิดไปนักเรียนก็แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองค่ะก็เก่งมากๆนะคะในส่วนนี้นักเรียนสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ใส่ชื่อเซลล์ไว้ถูกเห็นไหมคะพอใส่ถูกแล้วเห็นไหมตัวสีแดงหายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองตรวจสอบดูซิว่าเงื่อนไขของเราครบถ้วนหรือยังแสดงผลครบถ้วนไหม
1: ครบแล้วค่ะ
0: ครบแล้วกดตกลงเลยค่ะ
1: ตกลงเลย
0: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกดตกลงไปก่อนแล้วทำใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนเห็นไหมนักเรียนกดปิดหน้าจอนี้ไปก่อนค่ะดูในช่องผลการตรวจสอบจำนวนต้องไม่มีอะไรอยู่ในนี้เมื่อสักครู่นี้มีคำว่าเพียงพอเพราะฉะนั้นเริ่มใหม่เลย
1: กดคำว่าเอลองกดตกลง
0: เลือกฟังก์ชัน if
1: ตกลง e3
0: E3 น้อยกว่า ต้องกดชิป1ครั้งนะแล้วก็20ค่ะ
1: ไม่ก่อน20
0: แล้วก็ด้านล่างสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสั่งซื้อสั้นๆก็ได้เปลี่ยนภาษาด้วยค่ะ
1: สั่งซื
0: ้
1: อ
0: สั่งซื้อสั้นๆเลยนั่นแหละสั่งซื้อพิมพ์สั้นๆก็ได้จะได้ประหยัดเวลาให้เราเข้าใจได้ด้วยตัวเองช่องสุดท้ายก็คือเพียงพอก็ได้
1: เพียงพอ
0: พิมพ์แค่คำว่าเพียงพอเพียงพอแล้วก็กดตกลงเลยค่ะ
1: ตกลงตกลง
0: หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือการคัดลอกสูตรลูกทำอย่างไร
1: ให้เป็นรูป
0: ต้องนำเมาส์ไปไว้ตรงไหนบ้าง
1: นำเมาส์ไปไว้มุมขวาล่างค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คัดลอกเลย
1: แล้วก็ล่างลงมาค่ะ
0: เก่งมากๆนะคะผลลัพธ์ที่ได้แสดงผลให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูนะคะนี่คือคำตอบของกิจกรรมลองทำดูที่เพื่อนได้ลองทำไปนะคะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะเพื่อนได้ทำการหาคำตอบผลลัพธ์ของกิจกรรมลองทำดูนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นตามนี้เลยนะคะได้คำตอบก็คืออุปกรณ์การเรียนที่เป็นสีไม้ตราหมูนะคะดินสอถุงเท้าสีขาวแล้วก็ถุงเท้าลูกเสือชายนะคะถุงเท้านักเรียนชายรวมไปถึงหมวกลูกเสือสามัญ นี่คือคำตอบที่เพื่อนทำการใช้ฟังก์ชันในการค้นหามานะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่คุณครูได้สังเกตในขณะที่เพื่อนทำแล้วก็นักเรียนทำนะคะส่วนใหญ่หาคำตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยมาให้ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเฉลยของครูมีดังต่อไปนี้เลยค่ะนักเรียนดูพร้อมกันนะในข้อที่1 นะคะฟังก์ชันที่ใช้คือ if e 3น้อยกว่า20เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแสดงผลว่าอะไรคะสั่งซื้อสินค้าหากเงื่อนไขเป็นเท็จคือมีสินค้าเพียงพอซึ่งเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้นะคะเก่งมากๆเงื่อนไขของครูค่ะในเฉลยคือ e 3น้อยกว่า20เพราะเราต้องการตรวจสอบว่ามีสินค้าชิ้นไหนบ้างที่จำนวนน้อยกว่า20ชิ้นใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงคือสั่งซื้อสินค้าและข้อที่4ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จคือมีสินค้าเพียงพอนะคะไปกันต่อค่ะในคำตอบข้อที่5และข้อที่6เป็นการแสดงผลใช่ไหมคะว่าจะต้องสั่งซื้ออะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็มีสินค้าชนิดใดเพียงพอบ้างในส่วนของเฉลยของครูนักเรียนสามารถตรวจสอบไปพร้อมกันได้เลยนะว่าตรงกันหรือไม่นะคะข้อที่5ค่ะสินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้แก่สีไม้ตราหมูถุงเท้าสีขาวถุงเท้าลูกเสือชายถุงเท้านักเรียนชายหมวกลูกเสือสามัญข้อที่6นะคะสินค้าที่มีเพียงพอได้แก่ดินสอกดกระดาษ A4 10แผ่นข้าวโพดคั่วขนมปังไส้ลูกเกดลูกปิงปองคุกกี้ผลไม้แล้วก็ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนคำตอบตรงกันไหมคะตรงกันนะแสดงว่านักเรียนเก่งมากๆแล้วปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างคำตอบตรงกันไหมคะอย่าลืมนะคะปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆด้วยคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถใช้ฟังก์ชัน if ได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมทั้งหมดนี้เช่นเคยเราจะต้องมีการสรุปบทเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน if และการนำฟังก์ชัน if ไปใช้ประโยชน์บทบาทนักเรียนเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน if และการนำฟังก์ชัน if ไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนหรือไม่ก็ช่วยกันสรุปก็ได้ว่าวันนี้เราใช้ฟังก์ชัน if ทำอะไรไปบ้างมีไหมตัวแทนก็ได้นะหรือตอบพร้อมๆกันก็ได้ค่ะว่าเราใช้ฟังก์ชัน if ในการทำอะไรบ้าง
1: ตรวจสอบและจำแนกสินค้าต่างๆค่ะ
0: ตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็นำไปซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนวันนี้เรามีการใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็หาผลลัพธ์ที่ถูกต้องว่าต้องการเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นเท็จเกิดอะไรเป็นจริงเกิดอะไรนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเช่นเคยค่ะสรุปบทเรียนของครูนะคะ การประมวลผลโดยใช้ฟังก์ชัน if จะตรวจสอบและ

0: แสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงสามารถนำไปใช้งานตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรณีคล้ายๆกับการเขียนผังงานแต่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหาผลลัพธ์นะคะโดยการใส่ฟังก์ชัน if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจากกันไปคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านของครูคือคำถามหลังกิจกรรมค่ะเป็นการทบทวนตั้งแต่ครั้งที่แล้วเกี่ยวกับตัวกรองและฟังก์ชัน if ว่าเราได้ใช้คำสั่งหรือตัวกรองใดไปบ้างนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำกิจกรรมนี้ให้เรียบร้อยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปทบทวนความรู้ครั้งที่แล้วและตอบคำถามหลังกิจกรรมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนำมาส่งครูในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2แต่จะเป็นในเรื่องของร่วมแรงแชร์งานนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่1ใบงาน03เรื่องร่วมแรงแชร์งาน2นะคะใบงาน04แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกัน3ไฟล์เอกสารประมวลคำชื่อผลไม้ที่ชอบของนักเรียนป.6 4เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะคะแล้วก็ฝากคุณครูอีกอย่างนึงนะคะสำหรับคุณครูปลายทางคุณครูนะคะอย่าลืมสมัครบัญชี Gmail ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อใช้ในการเข้าสู่การทำงานหรือลงชื่อเข้าใช้ใน Google Drive เกี่ยวกับระบบคลาวด์ในครั้งหน้านะคะให้คุณครูนะคะสร้างบัญชี Gmail ให้กับนักเรียนตามกลุ่มที่มีได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน

0: ราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
3: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
2: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
4: เราต้องแปลงร่างกันใหม
2: ่แยกตัวออก
5: โอ้แยกกันเหรอ
2: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
6: โยเย
3: หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
6: ต้องตัดตัดตัดตัด
4: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย

ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของคำเชื่อมคำเชื่อมมีกี่ชนิดครับ
3: 4ชนิดครับ
2: คำเชื่อมมีทั้งหมด4ชนิดตามหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับมีอะไรบ้าง
4: คำเช
2: ื่
4: อมส
2: ั
4: ม
2: ภาคสอง
5: คำเช
2: ื่
5: อม
2: อนุประโยคสาม
6: คำเช
2: ื่
6: อมเสริ ม
2: คำเชื่อมเสริมและสุดท้ายสี่
7: คำเชื่อมสัมพันธสาร
2: คำเชื่อมสัมพันธสารเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ต้องกลับไปทบทวนความรู้อยู่เสมอทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในทุกๆชั่วโมงก็จะทำให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วก็สาระเนื้อหาทราบ
8: ทราบ
2: ในใครตั้งใจว่าต่อไปนี้จะทบทวนบทเรียนอยู่เสมอยกมือขึ้นสัญญาใจแล้วนะทุกคนยกมือนะยกมือไหมบางคนยกแบบครึ่งหนึ่งก็คือจะทบทวนแค่ครึ่งเดียวอีกที่เหลือค่อยมาทบทวนที่โรงเรียนเอามือลงเก่งมากปรบมือให้ตนเองเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาใจกันแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเป็นสัญญาใจกับครูโอว่าต่อไปนี้เมื่อเรียนเสร็จจะทำการบ้านให้เสร็จแล้วก็ทำใบงานที่ค้างแล้วก็สรุปบทเรียนทุกๆครั้งกลับไปทบทวนด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมสังเกตภาพทราบความรู้สึกก็จะมีภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตได้ดูซิว่าภาพเนี้ยมันบ่งบอกความรู้สึกอะไรมันอธิบายความรู้สึกอธิบายอารมณ์อะไรได้บ้างโดยที่ให้แต่ละกลุ่มนั้นปรึกษากันแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ดสำหรับปลายทางถ้าไม่มีกระดานไว้บอร์ดออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนได้ไหมได้ออกมาเขียนที่กระดานดำหรือกระดานไว้บอร์ดหน้าห้องเรียนก็ได้หรืออาจจะยกมือตอบกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับพร้อมอย่างต้นทางปลายทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาทำกิจกรรมกันเลยนะครับภาพแรกรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนครับเขียนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องเรียนได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับมานะครับออกมาได้เลยครับทุกกลุ่มตอบว่าดีใจดีใจมีความสุขดีใจดีใจมีกลุ่ม2กลุ่มเดียวที่ตอบว่ามีความสุขการมีความสุขก็ถือว่าดีใจไหมการที่เราดีใจก็ดีใจเพราะความสุขเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันปลายทางตอบว่าอย่างไรครับคำตอบคือ

ดีใจนะครับรูปภาพต่อไปรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับ

หมดเวลาครับแต่ละกลุ่มมีตอบว่าเสียใจเศร้าโศกเศร้าเสียใจเศร้าเสียใจปลายทางตอบว่าอย่างไรครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับคำตอบคือเสียใจร้องไห้เสียใจแต่ก็มีความหมายถึงการโศกเศร้าก็ได้นะครับแต่เราเน้นไปที่ความรู้สึกเสียใจต่อมารูปภาพที่3เขียนได้เลยครับหมดเวลามีโกรธโมโหโกรธโกรธโกรธแล้วก็โกรธโมโหนะครับแต่ละกลุ่มก็จะตอบความรู้สึกในทางเดียวกันก็คือความรู้สึกที่โกรธใช่ไหมครับปลายทางตอบอย่างไรครับเข้าที่ได้สำหรับต้นทางคำตอบคือโกรธนั่นเองดูสีหน้าดูสีหน้านะครับโกรธต่อไปครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

หมดเวลาออกมานำเสนอครับทุกกลุ่มตอบแบบพร้อมเพรียงมีเพื่อนตอบว่างงด้วยสงสัยกับงงก็จะใช่นะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรครับปลายทางก็ตอบว่าสงสัยเช่นเดียวกันกลับเข้าที่เรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับก็คือสงสัยส่วนใหญ่นักเรียนก็จะงงใช่ไหมครับงงไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับต่อมารูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับดูอิริยาบถดูท่าทางดูสีหน้านะครับหมดเวลาครับออกมาได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามหรือออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะครับมีเครียดเศร้าท้อใจเศร้าปลายทางแล้วครับตอบว่าอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันถ้าสังเกตหลายคนอาจจะมองได้หลายมุมมองอาจจะเป็นกลุ้มใจกังวลใจเศร้าเครียดใช่ไหมครับภาพนี้สื่อความหมายรู้สึกเศร้าใจอาจจะมีสาเหตุมาจากความกลัดกลุ้มในหัวใจความกังวลใจก็ได้ต่อมาครับภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

หมดเวลาครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันมีโมโหโมโหโมโหหงุดหงิดหงุดหงิดโมโหแล้วก็โมโหนะครับส่วนใหญ่ตอบโมโหปลายทางแล้วครับบางคนตอบว่าไม่พอใจใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าไม่พอใจดูสีหน้าดูท่าทางประมาณนี้อ่ะเข้าที่ครับสำหรับต้นทางมาดูเฉลยพร้อมกันครับเฉลยคือไม่พอใจก็อาจจะมีสาเหตุมาจากโมโหใช่ไหมไม่พอใจก็เลยโมโหหรือโมโหก็เลยแสดงท่าทางไม่พอใจนั่นเองต่อมาครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรดูสีหน้าดูท่าทางเขาเอามือไปกุมที่หัวเข่าหมดเวลาครับ

0: ต้นทางออกมานำเสนอคำตอบครับมีเจ็บเจ็บปวดเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดสังเกตมันก็ต้องเจ็บด้วยปวดด้วยใช่ไหมถ้าเป็นแผลหรืออักเสบหรือได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ตอบเจ็บปวดกับเจ็บปลายทางแล้วครับปลายทางตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบได้เลยนะครับสำหรับต้นทางเข้าที่ดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเฉลยคือเจ็บปวดนะครับคำถามกระตุ้นความคิดจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมสังเกตภาพทราบความรู้สึกนักเรียนก็จะสามารถบอกได้แล้วว่าแต่ละภาพนั้นบ่งบอกความรู้สึกอย่างไรแสดงอาการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับคำถามกระตุ้นความคิดก็คือนักเรียนคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยหาตัวแทนครับขอตัวแทนหนึ่งคนนัทนิชานัทนิชาคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยครับ
1: คำอุทานค่ะ
0: นัทนิชาตอบว่าคำอุทานเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าใช่คำอุทานไหม
2: ใช
0: ่ถ้าใครว่าใช่ยกมือแสดงออกด้วยการยกมือเห็นด้วยเอามือลงใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นทุกคนเห็นด้วยหมดเลยคำตอบคือคำอุทานนะครับคำอุทานต่อมาเรามาดูคำอธิบายขยายความพร้อมกันนะครับคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆนั้นเราจะเรียกว่าคำอุทานเช่นโอ๊ยลักษณะแบบไหน
2: เจ
0: ็
2: บ
0: เหนื่อยโล่งใจชิชะ
2: โมโห
0: โมโหชิชะโมโหว้าตกใจว้าว
2: ตื
0: ่
2: นเต
0: ้นหรือประหลาดใจเอ๊ะ
2: สงส
0: ั
2: ย
0: สงสัยประมาณนี้แบบนี้เรียกว่าคำอุทานก็คือเราเปล่งออกมาเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของเรานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอุทานเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนักเรียนเนี่ยก็ต้องบอกความหมายและลักษณะของคำอุทานให้ได้แล้วก็รวมไปถึงการเขียนวิเคราะห์ความรู้สึกของคำอุทานในประโยคได้แล้วก็ต้องบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำอุทานให้ได้แล้วก็จะนำความรู้เรื่องคำอุทานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการสื่อสารได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าคำอุทานเนี่ยมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรระดมสมองได้เลยครับแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูสิครับว่าคำอุทานมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรครูขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยจากการระดมสมองปรึกษากันเมื่อสักครู่นี้พอจะสรุปคำอุทานให้เพื่อนๆฟังได้ไหม
3: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆค่ะ
0: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมขอสุ่มกลุ่มที่5
4: คำอุทานปรากฏอยู่ที่หน้าประโยคครับ
0: คำอุทานปรากฏอยู่ที่หน้าประโยคจริงไหมเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์พร้อมกันเนี่ยเป็นความคิดเห็นที่ดีแล้วก็แตกต่างจากเพื่อนเป็นการนำเสนอประเด็นใหม่ๆที่ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมกลุ่มอื่นกลุ่มที่3นำเสนอให้ฟังหน่อยกลุ่มที่3พยายามนำเสนอให้หลากหลายประเด็นเราจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนัทนิชาครับ
1: และจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ลงท้ายค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนเลยทั้ง3กลุ่มดีมากขอชื่นชมนะครับที่แต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกจะนำเสนอประเด็นคนละประเด็นแต่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุทานดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน คำตอบคือเป็นคำที่มีความหมายเพื่อแสดง

ดงความรู้สึกมีลักษณะเป็นคำสั้นๆแล้วก็ปรากฏอยู่หน้าประโยคแล้วก็มีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายเต็มๆพร้อมกันนะครับทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันได้เลยครับ

0: คำว่าเป็นต้นใช่บ่งบอกความรู้สึกไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะครับก็เป็นความหมายที่สรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของคำอุทานเขาบอกว่าคำอุทานเนี่ยมักปรากฏอยู่หน้าประโยคซึ่งในการเขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับอยู่ข้างหลังคำอุทานนั้นๆนักเรียนคิดว่าเครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยก็คือเครื่องหมายนี้จะเขียนติดกับคำอุทานเลยหรือว่าต้องเว้นวรรคหนึ่งเคาะเว้นช่องไฟหนึ่งตัวอักษรใครว่าเขียนติดยกมือขึ้นใครคิดว่ามีการเว้นวรรคหนึ่งเคาะหรือหนึ่งตัวอักษรไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสรุปว่าคำอุทานนั้นเวลาเขียนเครื่องหมายอัศเจรีดูนะมีการทำไมเคาะหรือเว้นวรรคต่อมาเดี๋ยวให้อ่านประโยคพร้อมกันประโยคแรกคือโทบ่งบอกความรู้สึกอะไร
1: เศร้า
0: เอาไหนทำหน้าเศร้าดูหน่อยทำหน้าเศร้านะครับอารมณ์ร่วมด้วยต่อไปประโยคที่2 3 4
1: ชัยอยู่ในที่สุดก็ทำการบ้านเสร็จ
0: จริงไหมในใครทำการบ้านเสร็จแล้วชัยโยให้ครูโอดีใจหน่อยเก่งมากครับขอให้ทำได้จริงๆนะครับต่อมาประโยคที่3อ่านพร้อมกัน
1: โอ้โหแต่งตัวสวยจัง
0: คำนี้ออกเสียงว่าโหหรือคำว่าหรือออกเสียงโห
1: โห
0: ออกเสียงโหหรือออกเสียงโห
1: โห
0: ออกเสียงโหอ่ะลองว่าตามครูโอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้โหไม่ใช่นะครับถ้าโอ้โหต้องเป็นหอหีบเพราะฉะนั้นสรุปได้หรือยังคำอุทานเนี่ยต้องอยู่ตำแหน่งไหนมักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคปลายทางดูด้วยนะครับคำอุทานเป็นตัวอักษรสีฟ้ามักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคนะครับอ่ะต่อไปเรามาลองทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกพร้อมกันวิเคราะห์คำอุทานนะครับประโยคแรกเนี่ยขอตัวแทนหน่อยใครจะมาอ่านออกเสียงให้ครูโอฟังได้บ้างแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกด้วยนะขอตัวแทนครับถ้าไม่งั้นจะสุ่มกลุ่มที่หนึ่งครับตัวแทนออกมาเลยรวดเร็วถ้าช้าตัดคะแนนออกมายืนด้านข้างได้เลยครับกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะ
2: ชัยโยฉันสอบได้ที่หนึ่งแล้ว
0: อ๋อท่าทางน้ำเสียงดูแล้วแสดงความรู้สึกอย่างไรดีใจปรบมือให้เพื่อนครับอีกหนึ่งประโยค
2: โอ้โหแต่งตัวสวยจังเลย
0: ใครแต่งตัวสวยเอ่ยในห้องนี้มีไหมทุกคนนะครับแต่งตัวสวยสะอาดเรียบร้อยแสดงความรู้สึกอย่างไรประหลาดใจก็คือเหมือนแบบว่าเอ๊ะแต่งตัวสวยจังเลยอู้ประมาณนี้นะครับอ่ะกลับเข้าที่กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ณัฐภัทรเดี๋ยวอ่านแล้วก็แสดงท่าทางประกอบได้ด้วยนะครับประโยคแรก
2: โทไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลย
0: โอ้สีหน้าณัฐภัทรเป็นอย่างไรดูเศร้าๆโทไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลยแสดงความรู้สึกอย่างไรเสียใจโทษเสียใจนะครับอ่ะต่อไปครับ
3: เอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้ว

0: อันนี้มีสำเนียงคนประจวบเพิ่มเข้ามาโอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนแสดงความรู้สึกอย่างไร
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดนะกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3ตัวแทนมาเลยครับลูกประโยคแรกครับพงธนา
2: พุทโธสงสารจังเลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย
0: แสดงบทบาทได้สมจริงสมจังแสดงความรู้สึกอย่างไรสงสารใช่ไหมสงสารต่อไปครับ
2: ทุเรศพูดอะไรหยาบคายอย่างนั้น
0: ทุเรศพูดจาอะไรหยาบคายอย่างนั้นแสดงความรู้สึกอย่างไร
3: ไม
2: ่
3: ชอบ
2: ไม
0: ่
2: ชอบ
0: ไม่ชอบไม่พอใจหรืออาจจะโกรธก็ได้ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ประโยคแรกครับ
4: ว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะ
0: อันนี้เสียง2หรือเปล่าว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะแสดงว่าแบบไหนเข้ามาถึงก็ประหลาดใจว่าใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้สวยจังเลยประมาณนี้ใช่ไหมครับแสดงความรู้สึก
3: ประหลาดใจ
0: ต่อมาครับ
4: เย้ แม่จะพาไปเที่ยวทะเลในวันหยุด
0: เสียงของศิรวิทย์เนี่ยน่าไปภาคการ์ตูนได้ไหมโดเรมอนช่วยด้วยได้ไหมครับได้ถือว่าก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมแสดงความรู้สึกอย่างไรเย้ แม่จะพาไปเที่ยว
3: ด
0: ี
3: ใจ
0: ดีใจปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5มาเร็ว
5: ว้ายงูเข้าบ้านหัวใจจะวาย
0: ก็ต้องมีท่าทางด้วยกลัวงูใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไร
6: ตกใจ
0: ตกใจว้ายงูเข้าบ้านแบบนี้ต่อมาครับต่อมาประโยคต่อมาครับ
5: เอ๊ะใครเปิดประตูห้องทิ้งไว้เนี่ย
0: แล้วใครเปิดทิ้งไว้ล่ะครูจะรู้ไหมคำตอบคือเป็นความรู้สึกอย่างไร
5: สงสัยค
0: ่ะสงสัยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอตัวแทนแบบสุ่มครูขอสุ่มชื่อนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาต้องเป็นนักเรียนชายเท่านั้นมีใครบ้างมาเลยมีใครอีกบ้างปานาธรปิยวัฒน์มาครับ
7: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอก
0: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอกใช่ไหมต่อไปประโยคที่2ให้ปิยวัฒน์ก็ได
8: ้อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สิ
0: บอกใคร
9: บอกคร
0: ูบอกครูโอเคครับถือว่าเพื่อนก็แสดงบทบาทสมมุติได้ถูกต้องเดี๋ยวปวเรศอยู่ก่อนที่เหลือเข้าที่ปวเรศอ่านทั้ง2ประโยคเลยเอาของปณธรกับของปิยวัฒน์มารวมกันเป็นฉบับของเราเริ่มได้เลยครับ
8: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเดินหรอก
0: ต้องมีการสะบัดหน้าด้วยเพราะคำว่าเชอะใช่ไหมเชอะแสดงความรู้สึกอย่างไรครับปวเรศไม่พอใจโกรธใช่ไหมต่อมา
8: อุ้ยอย่าโผล่หน้าแบบนี้สิ
0: อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สินะครับทำไมครับตกใจโดยเฉพาะเพื่อนๆชอบแกล้งกันใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไรเอ่ย
8: ตกใจครับ
0: ตกใจโอเคปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนเขาที่ได้ต่อมาขอตัวแทนที่เป็นผู้หญิงนักเรียนหญิงที่ชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่มีใครบ้าง
10: ชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดี
0: ชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีประโยชน์ต่อไปครับให้กีรติการกีรติการ
11: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: ดูเศร้าตรงไหนลูก
11: ครูเศร้าเหรอ
0: ใช่ครับ
11: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลยประมือให้เพื่อนห้องนี้นักแสดงหญิงอาจจะไม่ค่อยสมบทบาทเท่ากับนักแสดงชายเท่า

0: ไหร่นะครับนักแสดงชายนี่จัดหนักจัดเต็มเลยอ่ะประโยคแรกชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีทำไมโกรธไม่พอใจชิชะต่อไปอานิจาเคยได้ยินไหมก็คือปลงเศร้าเสียใจสงสารประมาณนี้อานิจาเวรกรรมจริงๆเลยเนี่ยประมาณนี้ความรู้สึกสงสารนะครับขออาสาสมัครอีก2คนมาฉัตรมงคลมีโซเฟียกับทันชนกประโยคแรกนะครับ
1: ฮ่าทำงานเสร็จสักที
0: เออเฮ้อทำงานเสร็จสักทีแสดงความรู้สึกอย่างไร
2: โล่งใจ
0: โล่งอกโล่งใจงานเสร็จแล้วต่อไปทันชนก
1: เฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิ
0: อ
1: ัน
0: นี้บอกใครบอกตัวเองเฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคำว่าเฮ้ยเนี่ย
1: ไม่พอใจค่ะ
0: ไม่พอใจปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองฝึกทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไปแล้วเดี๋ยวเราให้ทำกิจกรรมในใบงานพร้อมกันนะครับโดยทำใบงานที่9คำอุทานสื่อสารอารมณ์นะแต่งประโยคโดยมีคำอุทานแล้วบอกว่าคำอุทานคำนั้นเนี่ยเป็นคำอุทานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมใบงานให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นได้เลยนะครับใบงานของเรามีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนบอกคำอุทานแล้วก็บอกว่าแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรแล้วก็แต่งประโยคด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมคำอุทานสื่อสารอารมณ์โดยการแต่งประโยคที่มีคำอุทานแล้วก็บอกด้วยว่าคำอุทานนั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรไปแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางนะครับปลายทางเนี่ยก็น่าจะให้ความร่วมมือดีโดยเฉพาะต้นทางเนี่ยตั้งใจทำงานมากแล้วก็เรียนรู้เข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมและก็ตรวจสอบความถูกต้องนั้นเดี๋ยวขออาสาสมัครต้นทาง3คนนะครับมานำเสนอประโยคให้ปลายทางฟังออกมาเลยครับมีทั้งหมดกี่คน3คนนนทพัฒน์ภัทริกาแล้วก็ลลนานะครับเดี๋ยวให้ภัทริกานำเสนอก่อน
1: โอ้โหเป็นคำแสดงอารมณ์ดีใจค่ะถ้าแต่งประโยคได้คือโอ้โหสุดยอดมากๆเลย
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องไหมแสดงความดีใจไหมลูกแสดงความดีใจนะครับต่อไปลลนา
2: ชัยโยแสดงอารมณ์ดีใจค่ะแต่งประโยคได้ว่าชัยโยเราชนะแล้ว
0: ชัยโยเราชนะแล้วก็คือเมื่อเราชนะหรือแข่งขันอะไรเราก็มักจะแสดงคำอุทานแสดงความดีใจใช่ไหมครับ
3: โอ้ยแสดงอารมณ์โมโหครับ
0: โอ้ย
3: แต่งประโยคได้ว่าโอ้ยกัดอยู่ได
0: ้แล้วอะไรกัด
3: แมว
0: แมวบ้างยุงบ้างใช่ไหมครับโมโหยุงโมโหแมวมันกัดก็โอ้ยกัดอยู่ได้โมโหไม่พอใจใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลับพื้นที่ได้ครับสำหรับปลายทางก็หาเวลาว่างในการนำเสนอหรือนำใบงานให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับครูโอนะครับก็มีแนวคำตอบดังนี้ข้อที่หนึ่งคำอุทานคือคำว่าว้ายว้ายนะครับแสดงความรู้สึกตกใจตัวอย่างประโยคว้ายช่วยด้วยคนตกน้ำเราเห็นคนตกน้ำเราก็จะทำไหมตกใจช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับต่อมาข้อที่2คำอุทานคือคำว่าชัยโยแสดงความรู้สึกดีใจเช่นชัยโยฉันสอบได้ที่1ต่อมาข้อที่3คำอุทานคือคำว่าอนิจจาแสดงความรู้สึกเสียใจอาจจะสงสารได้นิดหนึ่งอนิจจาเขาไม่น่ามาเสียชีวิตตอนสาวเลยนะครับและข้อที่4โอ้โหแสดงความรู้สึกประหลาดใจตัวอย่างประโยคก็คือโอ้โหแต่งตัวสวยจังก็คือแบบว้าวๆว่าคนนี้แต่งตัวสวยนะครับต่อมาสุดท้ายทุเรศแสดงความรู้สึกโมโหทุเรศพูดอะไรหยาบคายขนาดนั้นอะไรหยาบคายแบบนั้นใช่ไหมครับก็จะแสดงความโมโหนิดหน่อยนะครับสำหรับคำถามสรุปบทเรียนคือการเรียนรู้เรื่องคำอุทานนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างการเรียนรู้เรื่องคำอุทานมีประโยชน์อย่างไรครับต้นทางและปลายทางลองตอบคำถามดูเลยนะครับใครจะตอบได้บ้างเอ่ยโซเฟียโซเฟียตอบให้ครูโอให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อย
4: สามารถนำคำอุทานมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: เช่นเอามาสื่อสารใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เอามาสื่อสารต้องสื่อสารให้ถูกต้องตามความหมายตามความรู้สึกใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: ยกตัวอย่างสิสักหนึ่งประโยคแสดงความรู้สึกดีใจ
4: โอ้ยเจ็บจังเลย
0: อันนี้ดีใจไหม
4: ฮะฮะ
0: แสดงความรู้สึกดีใจคือ
4: ดีใจ
0: ชัยโย
4: ชัยโยฉันชนะแล้ว
0: ชัยโยฉันชนะแล้วแล้วโอ๊ยเจ็บจังเลยนั่นเป็นความรู้สึกอะไรที่หนูแต่ง
4: เสียใจหรือว่าเจ็บค่ะ
0: เจ็บปวดใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนก็จะทำให้เราทำไมครับใช้คำอุทานในการสื่อสารอารมณ์และแสดงความรู้สึกได้ถูกต้องตามความหมายนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการกรอกแบบรายการนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าการกรอกแบบรายการมีลักษณะอย่างไรต้องกรอกอะไรบ้างกรอกให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างครับ 1. ใบงานเรื่องการกรอกแบบรายการต ัวอย่างแบบรายการต่างๆแล้วก็ตัวอย่างการกรอกด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไหนครับนักเรียน

0: และก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยด้วยสำหรับชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: คดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แบ่งแบ่ง
1: มันจะได้แบบ
0: หนึ่งสองสามปึ้ง
1: จะได้หมดได้แล้วเป็นงาเป็นงา
0: ใช่คุณพี่ยาคนเป็นลมไปช่วยช่วยกัน
2: ช่วยด้วยค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
4: มีคนเป็นลมค่ะ
5: ช่วยด้วยค่ะ
6: ช่วยด้วยค่ะ
7: มีคนเป็นลมค่ะ
8: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย
9: พี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
10: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
11: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
11: โอเคค
12: ่
11: ะ
12: ขอบคุณค่ะ
13: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
10: ขอบคุณมากค่ะ
14: มีงู
15: นั่นไงมาแล้ว
16: ไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว
10: ใช่ค่ะ
16: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
10: ได้ค่ะ
16: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
17: ยืนยันคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
10: เป็นค่ะ
17: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
10: ได้ค่ะ
18: อย
10: ่
18: าง
10: นี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
19: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
10: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
20: อยากค่ะ
10: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
19: ไปไปไป
10: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
19: อยากรู้ค่ะ
10: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
19: ค่ะ
10: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้ง2ข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
19: คุณคะคุณคะ
10: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
19: ข้าง
10: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
17: น้องตัวขึ้นมาเลย
10: นี่นี่ขึ้นมา
17: ใช่อย่าง
10: น
17: ี้เลย
10: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
19: ค่ะ
10: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงทายไหม
19: รู้จักค่ะ
10: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
19: ม
10: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
19: ได
10: ้ไหมคะ
19: ดีค
10: ่
19: ะ
10: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
19: วัดค
10: ่
19: ะ
10: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้แต่เราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงตั้งขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยไหมพอจะ ังจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
3: สนุกมาก
10: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
3: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
10: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
3: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
10: ได้เลยเดี๋ยวลองมาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
3: ค่ะ
10: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเล

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการหารทศนิยมไปใช่ไหมครับที่ตัวหารเป็นจำนวนนับไปแล้วที่ตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารครับและก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาทบทวนการคูณทศนิยมด้วย100ครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับหาผลคูณลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องจากเสนอของครูฟุกกันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับในข้อที่1ครับ 0.2 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: เท่าไหร่นะ
1: 20
0: หรือ 20.0 ได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับดังนี้เลยนะครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองถ้าผิดแก้ไขด้วยปากกาแดงครับจากนั้นครับข้อ2 3.87 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 387
0: เท่าไหร่นะ
1: 387
0: หรือนักเรียนตอบได้อย่างหนึ่งคือ 387.00 นะครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปข้อ3ครับ 12.64 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ1264.00 หรือ1264นะครับจากนั้นครับข้อที่4 8.946 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 894.600
0: หรือ 894.6 นะครับข้อสุดท้ายผลคูณได้เป็น 36.500 หรือ 36.5 จากทั้ง5ข้อนักเรียนคนไหนถูกทั้ง5ข้อเลยครับเก่งมากครับปรบมือให้กับตนเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมองมาด้านหน้าก่อนครับนักเรียนลองสังเกตจากโจทย์และสังเกตผลคูณสิครับลองสังเกตจุดทศนิยมสิเป็นอย่างไรจากโจทย์แล้วก็มาที่ผลคูณใครสังเกตได้บ้างจุดทศนิยมเป็นอย่างไรไปเลื่อนไปยังไงครับเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่ง
1: 2
0: ตำแหน่งคนอื่นคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมครับนักเรียนสังเกตนะครับผลคูณที่ได้เกิดจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งนะครับเช่นข้อนี้เลื่อนไปกี่ตำแหน่งนะ1 2ใช่ไหมจุดก็จะมาอยู่หลังเลข7ใช่ไหมครับก็จะได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากตรงนี้ครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารนะครับแต่ครูฟุกจะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขครับตัวแทนกลุ่มมารับครับ

งานนี้เป็นงานกลุ่มนะครับให้ทุกคนช่วยกันนะครับในการหาผลหารจากนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาผลหารกันต่อครับพร้อมยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: หาพลหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับนักเรียนครับในข้อ1 2หารด้วย4ได้พลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ 0.5 จากนั้นนะครับมาดูที่ข้อ2ครับข้อ2ตัวตั้งคืออะไรครับ2ใช่ไหมครับตัวหารคืออะไรครับ4คูณ100แสดงว่านักเรียนต้องคิดในวงเล็บก่อนใช่ไหมในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับ400เวลานักเรียนกดเครื่องคิดเลขนักเรียนก็จะต้องกดอะไร2หารด้วย400นะครับนักเรียนกด2กดเครื่องหมายหารแล้วก็กด400ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.005ต่อไปข้อ3ตัวตั้งก็คือในวงเล็บใช่ไหมคำนวณในตัวตั้งก่อนเท่าไหร่ครับในวงเล็บ200 200หารด้วยอะไร4ได้เท่าไหร่ครับ200หารด้วย4 40. ได้เท่ากับ50จากนั้นครับมาดูที่ข้อ4ตัวตั้งใช่ไหมครับก็คือ2คูณ100ได้เท่าไหร่ตัวตั้ง2คูณ100 2คูณ100ได้เท่าไหร่ครับ200ตัวหาร4คูณ100จากนั้นนักเรียนก็นำ200หารด้วย400ได้พลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.5 จากนั้นครับนักเรียนทุกคนมองมาด้านหน้าครับทางต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตพลหารของทั้ง4ข้อนี้สิครับว่าเป็นอย่างไรลองสังเกตพลหารซิเป็นยังไงกันอะไรนะข้อ1กับข้อ4เท่ากันอ้าวทำไมผลหารถึงเท่ากันเพราะอะไรตอบคุณฟุกได้ไหมเพราะว่าอะไรครับนำ100มาทำอะไรคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจึงทำให้ผลหารนั้นอะไรกันเท่ากันอ้าวแล้วทำไมข้อ2กับข้อ3เนี่ยผลหารถึงไม่เท่ากับข้อ1กับข้อ4เพราะอะไรเพราะข้อ2นำ100มาคูณเพียงแค่อะไรตัวหารผลหารก็ไม่เท่ากันใช่ไหมข้อ3นำ100มาคูณเพียงแค่อะไรตัวตั้งผลหารเลยไม่เท่ากันการที่จะทำให้ผลหารนั้นเท่ากันนะครับนักเรียนต้องนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันนะครับคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจากนั้นนักเรียนก็จะได้ผลหารที่อะไรกันเท่ากันนั่นเองครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารของ0.104 หารด้วย 0.04 ตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วนักเรียนจะหาผลหารของข้อนี้ได้อย่างไรนึกถึงความรู้เดิมแสดงความรู้เรื่องอะไรได้บ้างเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเขียนได้อย่างไรครับครูฟุกถามเป็นกลุ่มและตัวแทนกลุ่มส่งคนตอบมา1คนจากตรงนี้นะครับ 0.104 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม5ครับ1คนตอบนะครับครูฟุกถามเพื่อทบทวนนะครับเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ 0.104 ตอบเลยครับ
1: เศษ104ส่วน 1,000 ครับ
0: เศษ104ส่วน 1,000 กลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับต่อมา 0.04 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม4ครับตัวแทน1คนครับ
2: ได้เป็นเศษ4ส่วน100ครับ
0: เศษ4ส่วน100กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ104ส่วน 1,000 หารด้วยเศษ4ส่วน100จากนั้นเราก็มาพิจารณาที่การหารเศษส่วนการหารเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไร

0: มาตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับคูณใช่ไหมคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือเศษ4ส่วน100ส่วนกลับของเศษ4ส่วน100คือเศษ100ส่วน4จากนั้นทำยังไงดีนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนจะได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นนักเรียนจะคูณเลยที่ตัวเศษและคูณที่ตัวส่วนเลยนะครับหรือหาจำนวนนับมาหารหาจำนวนนับมาหารอ้าวจำนวนนับใดหารได้100นำ100ไปหารอะไร100ไปหาร100ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ1นำ100ไปหารอะไรได้อีก 1,000 นำ100ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่นะ10มีอะไรหารได้อีก4นำ4ไปหารอะไร4หาร104ที่เป็นตัวเศษได้ผลหารไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ26และนำ4ไปทำอะไรต่อหาร4ที่เป็นตัวส่วนนะครับได้ผลหารเท่ากับ1และเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนตอบครูฟุกไปแล้วนะครับคือนำ100ไปหาร100ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ1และนำ100ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ10ครับจากตรงนี้นักเรียนสังเกตจากตัวเศษนะครับก็คือ26คูณ1ได้เท่ากับ26ตัวส่วนคือ10คูณ1ได้เท่ากับ10ครูฟุกถามจากตรงนี้จะหาจำนวนนับมาหารอีกไหมหรือจะตอบแบบนี้เลยเพราะตอนนี้ตัวส่วนเราไปแล้วละ10เมื่อตัวส่วนเป็น10เราสามารถตอบในรูปของอะไรได้ทศนิยมครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมาหารแล้วนะครับเพราะครูฟุกเห็นว่าตัวส่วนเป็น10ครูฟุกจะนำมาตอบในรูปของทศนิยมนะครับก็จะได้เป็นเศษ26ส่วน10อ้าวเศษ26ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับกลุ่ม5ครับเป็นคนตอบเชิญครับ
1: 2.6 ครับ
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 2.6 ครับ
0: 2.6 กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรถูกต้องนะครับเพราะตอนนี้ตัวส่วนเป็น10คือทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งนะครับก็ตอบ 2.6 นะครับก่อนที่จะไปสรุปคำตอบเราต้องมาอะไรก่อนตรวจสอบคำตอบด้วยเครื่องคิดเลขเวลาเราตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องคิดจากอะไรครับตัวอะไรมาก่อนตัวหารตัวหารคืออะไรตัวหารคือ0.04 คูณผลหาร 2.6 ต้องเท่ากับตัวตั้งกดเลยครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้กลุ่ม1นะครับเป็นตัวแทนกดให้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่จากที่ตรวจสอบมาโดยเครื่องคิดเลข
2: 0.104
0: เมื่อนำตัวหารคูณผลหารก็เราต้องเท่ากับตัวตั้งเมื่อเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของเราก็คือ 2.6 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยครับดังนี้ครับนักเรียนครับจากข้อนี้นะครับนักเรียนหาผลหารโดยใช้ความรู้เดิมก็คือใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับนอกจากตรงนี้นักเรียนมีวิธีการหาคำตอบโดยวิธีอื่นอีกไหมครับใช้วิธีการอะไรได้ตั้งหารใช่ไหมถ้าตั้งหารนักเรียนจะทำยังไงการตั้งหารนักเรียนได้ดูในช่วงที่ผ่านมาแล้วตัวหารควรเป็นอะไรจำนวนนับแต่ตัวหารของเราตอนนี้เป็นทศนิยมสองตามแหน่งอ้าวจะทำอย่างไรล่ะเพื่อให้ตัวหารนั้นเป็นจำนวนนับนำอะไรครับนำ100มาคูณแต่คูณที่ตัวหารอย่างเดียวได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นักเรียนต้องคูณที่อะไรทั้งตัวตั้งและตัวหารเมื่อเรานำ100มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารผลหารก็จะเท่าเดิมจริงไหมครับจากนั้นครับได้ดังนี้เลยครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับวิธีทำครับนักเรียนเขียนโจทย์มาก่อนนะเท่ากับนักเรียนนำ100

0: 100ไปคูณที่ตัวตั้งนะครับก็จะได้เป็น 0.104 คูณ100อย่าลืมใส่วงเล็บนะครับต่อไปเครื่องหมายหารนํา100ไปคูณที่ตัวหารก็จะได้เป็นในวงเล็บ 0.04 คูณ100ดังนี้เลยนะครับตั้งใจดูนะจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวตั้งเมื่อคูณแล้วได้เป็นเท่าไหร่ครับตอกฟุกได้ไหมเท่าไหร่นะ 10.4 ใช่ไหมครับนี่ได้เรียนรู้แล้วมาแล้วว่าการคูณด้วย100เนี่ยเราสามารถเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งดูนะครับจากจุดนะครับ1 2ตอนนี้จุดมาอยู่หลังเลข0นะครับก็จะได้เป็น 10.4 หารด้วยมาดูที่ตัวหารครับได้ตัวหารเป็น4นะครับก็คือเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่ง1 2นะครับจุดอยู่หลังเลข4ก็คือ4ใช่ไหมครับจากนั้นครับก็จะได้เป็น 10.4 หารด้วย4ตอนนี้ตัวหารของเราเป็นอะไรแล้ว4เป็น4ซึ่งเป็นจำนวนนับตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วตั้งหารได้เลยไหมตั้งหารได้เลยครับโดยใช้การหารยาวนะครับนักเรียนครับเครื่องหมายหารด้านในคืออะไรตัวตั้งกับตัวหารด้านในต้องเป็นตัวตั้งคืออะไรครับ 10.4 นะครับครูฟุกอยากเพิ่มเติมนักเรียนเขียนจุดให้ชัดเจนนะครับจากนั้นตัวหารใส่ตรงไหนด้านหน้าตัวหารคืออะไร 4นะครับและผลหารจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจากนั้นครับตั้งใจฟังครูฟุกครับเวลาเราจะหารเนี่ยเราจะหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดไปทางขวาหลักซ้ายสุดคือหลักอะไรครับหลักอะไรครับหลัก10นักเรียนครับนํา4ไปหาร1ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับได้0ใช่ไหมนักเรียนอาจจะใส่0ที่ผลหารในหลัก10หรืออาจจะละก็ได้ใช่ไหมครับจากนั้นครับกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ0ในหลักหน่วยก็กลายเป็น10ใช่ไหม4หาร10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้2ใส่2ที่ผลหารในหลักหน่วยนะครับที่ผลหารในหลักหน่วย4คูณ2เป็น8นำมาลบกัน
1: 2
0: ได้เท่ากับ2จากนั้นครับนํา2ในหลักหน่วยต้องกระจายไปแล้วใช่ไหมก่อนจะกระจายเนี่ยต้องใส่อะไรก่อนใส่จุดที่ไหนที่ผลหารจุดของผลหารกับจุดของตัวตั้งต้องอะไรกันตรงกันนะครับจากนั้นครับกระจาย2ในหลักหน่วยไปรวมกับ4ในหลักส่วน10เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: ในหลักส่วน10จากนั้นนักเรียนนํา4ไปหาร24ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 6
0: ใส่6ในหลักส่วน10ที่ผลหาร4คูณ6ได้เท่ากับ24ลบกันเหลือ0ตอนนี้เศษเป็นอะไรแล้วเศษเป็น0เศษเป็น0คือการหารลงตัวจากนั้นครับก็สรุปคำตอบมาตรวจสอบคำตอบกันครับนักเรียนนักเรียนครับเวลาตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องนำอะไรมาก่อนตัวหารตัวหารจากโจทย์คืออะไรตัวหาร 0.04 คูณผลหาร 2.6 จะเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ตรวจสอบครับเท่าไหมครับเมื่อตรวจสอบแล้วกดเครื่องคิดเลขได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.104 ซึ่งเท่ากับตัวตั้งตรวจสอบแล้วเท่ากับตัวตั้งแสดงว่า 2.6 เป็นคำตอบที่อะไรถูกต้องและเมื่อสักครู่นี้นักเรียนหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนก็ได้เท่าไหร่เหมือนกัน 2.6 หาทั้ง2วิธีคำตอบก็เท่ากันตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขคำตอบก็ใช่แล้วนะครับจากนั้นครับแสดงว่า 2.6 เป็นคำตอบที่อะไรเลยถูกต้องนะครับเพราะเราได้ตรวจสอบมาหลายวิธีแล้วนะครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับ

จากนั้นครับเรามาเริ่มที่กิจกรรมนะครับใบกิจกรรม 3.5 ครับคุณครูปลายทางฟังคำชี้แจงก่อนนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับครูให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.5 ครับและในระหว่างเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟัง

ไปตามลูกศรเพื่อหาว่าเส้นทางใดได้ผลหารมากที่สุดและได้ผลหารเท่าใดนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมาดูใบกิจกรรมของเราเป็นดังนี้ครับนักเรียนต้องหาเส้นทางว่าเส้นทางกับครูได้เลยครับ

ับคู่เสร็จแล้วนั่งเลยครับให้เรียบร้อยใครจับเสร็จแล้วยกมือให้ครูฟุ๊กครับเดี๋ยวจะไปแจกใบกิจกรรม

เรียนครับในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียนไปทางเราเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับไปทำต่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำมาส่งครูฟุกนะครับแล้วเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยให้นอกเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนอธิบายวิธีหาผลหารของ1.125หารด้วย0.15ด้วยวิธีการตั้งหารนักเรียนจะทำอย่างไรครับทำอย่างไรเราจะหาผลหารของข้อนี้ได้อย่างไรทำอย่างไรครับทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับแล้วทำยังไงล่ะนำ100มาคูณแต่ต้องคูณอย่างไรคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับก็จากที่นักเรียนตอบครูฟุกมานะครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วเราก็ดำเนินการหาผลหารเลยใช่ไหมครับโดยการตั้งหารนะครับนักเรียนจากนั้นครับเราก็จะมาดูที่ตรงนี้นะครับนักเรียนการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยนำ100มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารและจึงหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดครับ 3.6 เราจะทำข้อไหนกันบ้างนะครับมาดูพร้อมกันครูฟุกให้นักเรียนทำข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ11และข้อ12ครับดังนี้เลยนะครับเป็นการบ้านนะครับนำไปทบทวนนะครับจากนั้นครับมาดูบทเรียนครั้งถัดไปครับในบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 3.7 นะครับบัตรโจทย์หัวใจครึ่งดวงนะครับและบัตรคำตอบที่เป็นหัวใจครึ่งดวงเช่นกัน

0: ครับเรามีกิจกรรมนะครับนักเรียนครับมาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับในชั่วโมงนี้เราเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเตรียมตัวเลยครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า

0: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
1: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
1: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
0: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
1: เท่านี้ก็เรียบร้อย
0: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
1: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม้
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคน นี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
1: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
1: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
1: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
0: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไม้โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
1: ชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
0: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: มันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีมือจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
6: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้
7: yeah.
6: ดูไล่
7: พงไ
2: ล่สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารถูกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: เฮ้ยไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วย

วลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
2: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่จะมาซุกซนบนเรือนของข้า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับวันนี้สบายดีไหมครับ
2: สบายด
1: ีนะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมครับเพราะว่าเราขึ้นหน่วยใหม่หน่วยนี้นะครับชื่อว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้ทราบความหมายความสำคัญแล้วก็ที่มาของวัฒนธรรมไทยไปใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่
1: ใช่นะครับนักเรียนปลายทางครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประเภทของวัฒนธรรมเราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมเนี่ยถ้ามีการจำแนกจะจำแนกได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็วัฒนธรรมอะไรบ้างถือว่าเป็นคติธรรมนิติธรรมสหธรรมเราจะมารู้จักกันในประเภทของวัฒนธรรมต่างๆครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์ลักษณะของวัฒนธรรมแต่ละประเภทได้โดยครูก็จะมีสถานการณ์สมมุติบทบาทให้อ่านแล้วก็ให้เรียนบอกว่าเหตุการณ์นี้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรมใดครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือความสำคัญความหมายและก็ลักษณะของวัฒนธรรมคำถามของคุณครูนะครับครูจะอ่านข้อความและให้พวกเรานะครับตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ครับมีอยู่ประมาณ3คำถามไม่ยากครับทบทวนความรู้เดิมคำถามข้อที่1 นะครับสอบถามว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เอ่ยทำไมคิดว่าไม่ใช่ครับถูกต้องครับนักเรียนปลายทางครับตอบถูกไหมครับข้อนี้เขาบอกว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนต้นทางบอกมาแล้วว่าไม่ใช่ข้อนี้ถูกต้องครับวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อความนี้ผิดนะครับไม่ใ

0: ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมทุกอย่างล้วนมีการอะไรครับเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไม่ว่าจะรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาอย่างเช่นเมื่อก่อนคนไทยทานข้าวด้วยการใช้มือใช่ไหมครับพอรับวัฒนธรรมตะวันตกก็หันมาใช้ช้อนส้อมหรือว่ารับวัฒนธรรมตะวันออกก็ใช้ตะเกียบในการทานก๋วยเตี๋ยวทานอาหารนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องความเชื่อเมื่อก่อนที่ครูบอกว่าคนไทยเมื่อก่อนนับถือผีใช่ไหมครับผีต้นไม้ผีป่าผีเขาผีบ้านผีเรือนพอมีศาสนาพราหมณ์เข้ามาเราก็นับถือเทพตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์หลังจากศาสนาพราหมณ์เข้ามาแล้วก็มีศาสนาพุทธเข้ามาเราก็นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปข้อที่สองนะครับบอกว่าประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากชาติตะวันตกนักเรียนปลายทางครับข้อนี้ถูกหรือเปล่าครับประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมเรารับมาจากชาติตะวันตกใช่หรือไม่ครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยจำได้ไหมครับชาติตะวันตกหมายถึงชาติไหนก่อนพวก
1: อเมริกา
0: อังกฤษฝรั่งเศสพวกนั้นชาติยุโรปชาติอเมริกาถูกต้องครับข้อความนี้ประชาธิปไตยเรารับมาจากชาติตะวันตกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเพราะว่าถ้าตามนิสัยดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะรักความมันอิสระอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีประชาธิปไตยยังไม่เห็นประชาธิปไตยที่มันเป็นรูปธรรมเมื่อเรารับมาจากชาติตะวันตกเราก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ.2500ขอโทษนะครับเมื่อปีพ.ศ.2475เราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรูปแบบประชาธิปไตยต่อไปนะครับข้อที่3วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับ
1: ใช่
0: ถูกต้องครับวัฒนธรรมนะครับก็สร้างความเป็นระเบียบให้กับสังคมเพราะว่าวัฒนธรรมบางอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกฎหมายด้วยในปัจจุบันอย่างเช่นผู้ชายกับผู้หญิงต้องการเป็นแฟนกันดังนั้นถ้าให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายก็ต้องไปขอใช่ไหมครับสู่ขอแล้วก็แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสก็ถือว่าไม่เป็นการหนีตามกันไปซึ่งมันก็จะผิดวัฒนธรรมนี่นะครับก็ถือว่าวัฒนธรรมก็กลายเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมข้อนี้ใช่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทบทวนความรู้เดิมลักษณะของวัฒนธรรมเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องประเภทของวัฒนธรรมซึ่งก็จะมีดังนี้ครับก็คืออ่านว่าคติธรรม 2. นิติธรรม 3. สหธรรมแล้วก็ 4. วัตถุธรรมครับนี่นะครับก็คือประเภทของวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่าคติธรรมคืออะไรนิติธรรมคืออะไรสหธรรมคืออะไรวัตถุธรรมคืออะไรนิติธรรมให้นักเรียนนึกถึงคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกฎหมายเดี๋ยวมาดูวัฒนธรรมแรกกันวัฒนธรรมแรกก็คือคติธรรมคติธรรมนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าคติข้อคิดเตือนใจใช่ไหมครับให้นักเรียนนึกว่าคติธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมทางศีลธรรมแล้วก็จิตใจการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาเช่นพุทธศาสนาสุภาษิตต่างๆคติธรรมต่างๆคำขวัญต่างๆแล้วก็คติธรรมสอนใจพวกนี้นะครับจัดเป็นคติธรรมเรามาดูตัวอย่างกันนะครับของคติธรรมก็อย่างเช่นโลโก้ปัตถัมโลโก้ปัตถะภิกาเมตตาเมตตาธรรมขำจุนโลกเคยได้ยินไหมครับคำนี้พุทธศาสนาสุภาษิตคำนี้อาจจะไม่เคยได้ยินคติธรรมหรือว่าพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อนี้เมตตาธรรมขำจุนโลกสอนให้คนเป็นคนยังไงครับ
1: มีเมตตา
0: เป็นคนมีเมตตาใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อสัตว์โลกในโลกของเรานะครับมีความรักมีความเมตตาต่อกันก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนกันสังคมก็จะสงบสุขนั่นเองต่อไปนะครับคติธรรมข้อที่2 อัตตาหิอัตโนนาโถคำนี้น่าจะเคยได้ยิน

0: แปลว่าอะไรครับ
1: ตนเป็นที่พึ่ง
0: ตนเห็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อนี้สอนให้เรารู้จักอะไรครับ
1: การ
0: ช่วยเหลือตนเองก่อนอันดับแรกถ้าเราประสบปัญหาอย่างแรกเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ได้ก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แต่อันดับแรกต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับต่อไปนะครับตัวอย่างพุทธศาสนาสุภาษิตตัวอย่างที่3ก็คือนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาก็คือความกตัญญูเป็นเครื่องหมายความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเคยได้ยินไหมครับพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้เคยได้ยินไหมเอ่ยบางคนเคยบางคนไม่เคยนะครับก็สอนให้คนรู้จักอะไรครับรู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นเองไม่ว่าจะใครก็ตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องคนข้างบ้านหรือว่าเพื่อนถ้าช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเราอะไรในด้านต่างๆเราก็ต้องตอบแทนกตัญญูต่อเขาอย่างเช่นเราลืมเอาปากกาแดงมาจากบ้านแต่เพื่อนมีปากกาแดงหลายเล่มให้เรายืมแสดงว่าเพื่อนมีพระคุณต่อเราไหมครับมีพระคุณต่อไปเราอาจจะลืมสมุดหรือว่าลืมไม้บรรทัดเราก็สามารถยืมของเพื่อนได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการตอบแทนเป็นการกตัญญูต่อกันนะครับต่อไปอันนี้นะครับก็เป็นคติธรรมคำสอนเตือนใจอีกคำหนึ่งอีกบทความหนึ่งเรามาดูกันเขาบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยคร
0: ับ จากเรื่องจากวิชา
1: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยจากเรื่องอะไรครับ
1: ส
0: ุดสาครพระภัยมณีเป็นตอนที่พระฤาษีสอนสุดสาครตอนนั้นสุดสาครจะออกไปไหนตามหาพ่อใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างทางที่ตามไปหาพ่อเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวอันตรายใช่ไหมครับประสบภัยปัญหามีตัวมีผีมีอะไรดังนั้นฤาษีก็บอกว่าอย่าไว้ใจอะไรก็แต่โดยเฉพาะวิจัยมนุษย์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใจมนุษย์บางคนก็รู้หน้าไม่รู้อะไร
1: ใจ
0: ใช่แสดงว่าคติธรรมเรื่องนี้สอนเราเรื่องอะไรอย่าไว้ใจคนต้องเผื่อใจต้องดูลึกๆบางคนที่เขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมครับต่อไปอันนี้อีกคำสอนหนึ่งคำสอนนี้นักเรียนไม่แน่ใจว่าจะเคยได้ยินหรือเปล่าพฤกษกผกาสอนอีกกุญชรอันปลดปงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมเอ่ยใครเคยได้ยินบ้างนักเรียนไปทางแล้วครับเคยได้ยินไหมครับบทนี้ปกตินะครับเขาจะอ่านก่อนที่เวลาจะมีการชาปนกิจศพนักเรียนลองแปลสิมันจะแปลว่าอะไรคติธรรมเรื่องนี้สอนอะไรก่อนเดี๋ยวนะสอนเรื่องอะไรครับพฤกษกผกาสอนพฤกษกแปลว่าวัวกาสอนแปลว่าควายกุญชรแปลว่า
1: ช้าง
0: ปดปงแปลว่าเหมือนแปลว่าตายถ้าวัวช้างควายตายไปยังไงก็สำคัญหมายในกายมีร่างกายเขาหนังของมันมีอะไรครับมีประโยชน์คนสามารถเอาเนื้อวัวเนื้อควายไปทำอะไรได้ไปทานได้ไปกินได้หรือว่าเอางาช้างเอาเขาวัวเขาควายไปประดับตกแต่งหรือว่าทำอะไรได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าตายไปสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาก็คืออะไรครับก็คือเนื้อมนุษย์เอาไปกินได้ไหมหนังมนุษย์เอาไปทำพรมได้ไหมไม่ได้แต่เหลือคงไว้แค่ความอะไรครับความดีความชั่วแสดงว่าคติธรรมในข้อนี้สอนให้มันสอนยังไงสอนเกี่ยวเรื่องอะไรให้มนุษย์เร่งทำให้มนุษย์รู้จักทำ
1: ความดี
0: ใช่เพราะว่า

0: เมื่อมนุษย์พอตายไปเนี่ยอย่างอื่นมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกเนื้อหนังมังสากระดูกอะเหลือแค่อะไรที่คงประดับไว้ในโลกาความดีความชั่วมันเคยได้ยินไหมครับเหมือนกับถ้าคนดีๆเสียชีวิตคนก็ชาวบ้านก็จะพูดว่าเออมันไม่น่ายังไงไม่น่าตายเลยไม่น่าอายุสั้นเคยได้ยินใช่ไหมครับหรือว่าถ้าคนชั่วตายไปชาวบ้านก็บอกว่าดีแล้วเออให้มันตายไวๆใช่ไหมดังนั้นก็เป็นคติธรรมให้เรารู้จักการทำความดีตกลงแล้วอันนี้คือประเภทวัฒนธรรมที่เรียกว่าคติ
1: ธรรม
0: ต่อไปประเภทที่2ก็คือนิติธรรมครับนิติธรรมก็คือวัฒนธรรมทางกฎหมายครูบอกแล้วว่าถ้านิติเนติเนี่ยให้นึกถึงกฎหมายเพราะว่าคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับกฎหมายคนที่จะเป็นผู้พิพากษาคนที่จะเป็นทนายความคนที่จะเป็นอัยการจะต้องเรียนคณะนิติศาสตร์นะครับวัฒนธรรมทางกฎหมายรวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่ามีความสำคัญเป็นวัฒนธรรมทางด้านกฎหมายหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความสำคัญเสมอด้วยกฎหมายครับก็คือกฎหมายนั่นเองที่เกี่ยวกับประเพณีอย่างเช่นพวกการเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิติธรรมวัฒนธรรมทางกฎหมายหรือว่าการจ่ายภาษีหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับก็ต้องจ่ายภาษีต่อไปครับวัฒนธรรมประเภทที่3อันนี้จำให้ดีอันนี้เคยออกข้อสอบอยู่บ่อยครับก็คือสหธรรมสหธรรมสหธรรมคืออะไรสหธรรมก็คือวัฒนธรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางสังคมเช่นมารยาทในงานสังคมต่างๆอันนี้นะครับสหธรรมจำไว้ดียกตัวอย่างเช่นการแต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปงานศพหรือว่าไปงานแต่งงานต้องแต่งกายด้วยชุดอะไรครับชุดสีอะไรก็ได้ที่สีสันสดใสใช่ไหมครับงานบวชงานแต่งสีชมพูสีส้มสีครีมแต่ว่าถ้าไปงานศพขอโทษนะครับถ้าไปงานแต่งงานแต่งชุดสีดำไปเหมาะสมไหมครับ
1: ไม่
0: เหมาะสมก็ผิดระเบียบสังคมมารยาททางสังคมนี่นะครับก็เป็นสหธรรมแต่งกายชุดดำในงานศพหรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารร่วมกับผู้อื่นก็ควรใช้ช้อนกลางในการตักใช่ไหมครับหรือว่าไม่ทานอาหารเสียงดังไม่เคี้ยวเสียงดังแล้วก็อะไรอีก
1: เวลาทานอาหารให้ปิดปาก
0: อะไรนะครับ
2: เวลากินน้ำจิ้มไม่เอาอาหารจุ่มน้ำจ
0: ิ้
2: มแล้วก
0: ินอ๋อใช้ส้มใช่ไหมครับจิ้มแล้วก็ไปจุ่มเลยนะตักน้ำจิ้มมาใส่ในอาหารได้ครับอันนี้ก็เป็นมารยาทในการทานอาหารหรือว่าไม่ทานมูมามใช่ไหมครับก็มารยาทในการทานอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นสหอะไร
1: ส
0: หธรรมนั่นเองครับหรือว่าการแต่งกายไปวัดก็แต่งกายด้วยความเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปก็ถือว่าเป็นสหธรรมครับอีกตัวอย่างหนึ่งมารยาทในการใช้รถโดยสารอันนี้ยกตัวอย่างรถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT ก็แล้วแต่ก็จะมีมารยาทในการใช้ใช่ไหมครับก็อย่างเช่นไม่นั่งไขว้ง่างเพราะว่าการนั่งไขว้ห้างเนี่ยขาของมันก็จะไปเกินพื้นที่ของคนอื่นหรือว่ามันจะมีเสาอยู่กลาง BTS หรือ MRT ก็ไม่ควรเอาหลังไปพิงใช่ไหมครับก็เป็นที่จับให้สามารถจับได้หลายคนหรือว่าเมื่อโดยสารรถสาธารณะก็ไม่ควรคุยเสียงดังก็เป็นการรบกวนผู้อื่นนะครับมารยาทการใช้รถโดยสารก็ถือว่าเป็นสหธรรมเช่นเดียวกันหรือว่าการขึ้นบันไดอันนี้สำคัญเลยในโรงเรียนของเราก็มีบันไดทุกอาคารใช่ไหมครับการขึ้นบันไดเราต้องชิดซ้ายหรือชิดขวาครับ
1: ขวา
0: ต้องชิดขวาตลอดนะครับนี่นะครับถ้าเดินขึ้นก็ต้องชิดขวาก็อยู่ฝั่งนี้ถ้าเดินลงเราก็ต้องชิดขวาเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราปฏิบัติเหมือนกันเราก็ไม่เกิดการเดินสวนแล้วก็เดินชนกันที่บันไดอันนี้นะครับก็เป็นมารยาทในการขึ้นบันไดก็ให้ชิดขวาตลอดตอนขึ้นบันไดนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเคารพ

0: ธงชาติอ่ะการยืนตรงเมื่อยินเสียงเพลงชาติก็ถือว่าเป็นสัจธรรมเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับวัตถุธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเภทที่อะไรแล้วประเภทที่4ประเภทแรกก็คือคติธรรม2นิติธรรม3สัจธรรมเมื่อสักครู่มารยาทในสังคม4วัตถุธรรมครับวัตถุธรรมนี่ไม่ยากวัตถุธรรมนะครับก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้ก็อย่างเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องแต่งกายเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆทุกอย่างที่ให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมครับก็อย่างเช่นบ้านเรือนไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมนักเรียนลองสังเกตนี้บ้านเรือนไทยจะมีลักษณะพิเศษยังไง
1: ใช้ไม
0: ้ทำด้วยไม้เพราะว่าประเทศไทยเรามีป่าอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับสามารถนำไม้มาสร้างเป็นบ้านเรือนได้หรือว่านักเรียนลองสังเกตเรือนไทยนะครับเรือนไทยหลังคาจะยังไงหลังคาจะแหลมแล้วก็สูงนักเรียนคิดว่าทำไมเรือนไทยหลังคาแหลมแล้วก็สูงเพราะว่าอะไรฮะอะไรนะครับหลังคาแหลมแล้วก็สูงเพราะว่าอากาศปลอดโปร่งได้เพราะว่าประเทศไทยนะครับเป็นอากาศแบบร้อนชื้นอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกเมื่อเรือนไทยสูงแบบนี้ในการตกของน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็จะลงอย่างรวดเร็วหลังคาก็จะไม่รั่วน้ำก็จะไม่เข้าบ้านสาเหตุที่หลังคาสูงยกขึ้นสูงแล้วก็บ้านเรือนไทยจะมีอะไรครับข้างล่างมีใต้ถุนไว้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมครับไว้พักตอนกลางวันนั่งเล่นใต้บ้านอากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็ไว้เก็บเครื่องมือการเกษตรนี่นะครับก็คือลักษณะของเรือนไทยแต่ปัจจุบันเรือนไทยค่อนข้างหายังไงหายากแล้วเนาะสามารถจะสร้างแบบสมัยใหม่แบบสากลมากเลยมากขึ้นต่อไปวัตถุธรรมตัวอย่างที่2ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ภายในอะไรภายในครัวนักเรียนรู้จักอะไรบ้าง
1: ครก
0: ครกเครื่อง
1: มือข้า
0: วอะไรนะครับฮะโมต้มอันไหนเครื่องต้ม
1: กระด
0: ้
1: ง
0: กระทะอะไรอีกปิ่นโตที่แขวนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรพวกหม้อหม้อนี่เสียอะไรครูถามก่อนหม้อนี่เสียอะไรนักเรียนเคยอยู่กับย่ากับยายไหมเขาบอกว่าให้ไปหยิบหม้อสีอะไร
1: เข
0: ียวแต่จริงๆมันคือสีอะไรสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินเขาบอกว่าสาเหตุที่คนสมัยโบราณเรียกว่าสีเขียวเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นคำที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมาใหม่ในตอนหลังดังนั้นอะไรที่สีโทนนี้เขาก็เรียกว่าสี
1: เขียว
0: เราก็หาไม่เจอใช่ไหมเพราะว่าสีเขียวมันไม่มีแต่สมัยรุ่นเขาสีเขียวสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินมันยังไม่มีเขาเลยเรียกว่าสีเขียวอะไรอีกโอ่งนี่นะครับก็เป็นเครื่องมือเครื่องครัวในการทำอาหารก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมต่อไปอันนี้ตัวอย่างรู้จักไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้อะไร
1: โม่ข้าว
0: โม่อะไรครับ
1: โม่ข้าว
0: ใครไม่รู้จักบ้างมีไหมไม่เคยเห็นโอเคนักเรียนรู้ไหมว่ามันทำยังไงโอเคเอามือลงได้ครับ
1: เอาข้าวใส่ไปใน
0: ข้าวเขาจะใช้บดพวกธัญพืชนี่มันจะมีรูอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวถั่วอะไรแล้วแต่ใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นมือจับแล้วก็หมุนแล้วก็แป้งก็จะออกมาใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเครื่องบดเครื่องโม่อันนี้รู้จักไหม
1: กระต่าย
0: เราเคยใช้เปล่า
1: เคย
0: แสดงว่ายังเคยใช้นะยังมีอยู่ปัจจุบันนี้รู้จักกันต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องจับสัตว์ประมงก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมครับหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันหน่อยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์รถยนต์ทีวีพัดลมเก้าอี้ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมเพราะว่าจับต้องได้แล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์ครับข้อนี้นะครับก็เป็นการย้ำว่าพวกเราได้เข้าใจเรื่องประเภทของวัฒนธรรมถูกต้องหรือเปล่าฟ้าใสเป็นเด็กที่มีความอดออมใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยยึดคติที่ว่ามีสลึง

0: พึงบรรจบให้ครบบาทถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดครับคติธรรมสหธรรมนิติธรรมหรือว่าวัตถุธรรมครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนก่อนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแสดงว่าสอนให้เรารู้จักอะไรครับเป็นคำสอนเป็นคติธรรมให้เรารู้จักการอดออมดังนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรเอ่ยคติธรรมถูกต้องนั่นเองเก่งมากๆเลยแสดงว่าเข้าใจแล้วคติธรรมต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2อ่านพร้อมกันครับ
1: มาแต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปร่วมงานศพ
0: แต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปร่วมงานศพหรือว่าแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสไปร่วมงานแต่งงานบวชปรึกษากับเพื่อนๆ เลยข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรคติธรรมสหธรรมนิติธรรมหรือว่าวัตถุธรรม

อ่ะข้อนี้สรุปแล้วแต่งกายด้วยชุดสีดำมีงานศพชุดสีสันสดใสมีงานแต่งงานบวชมารยาทต่างๆในสังคมเป็นสาธรรมถูกต้องครับเก่งมากต่อไปเรามาดูข้อที่3กันอ่านพร้อมกันครับเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายเป็นการปฏิบัติตามอะไรกฎจราจรกฎหมายครูบอกแล้วว่าถ้าจะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต้องเรียนคณะอะไรนิติศาสตร์ดังนั้นปรึกษากับเพื่อนก่อนเดี๋ยวเขามาตอบครู

อ่ะข้อนี้ง่ายมากนักเรียนต้องตอบว่าน ิติธรรมนั่นเองถูกต้องต่อไปครับข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกันสร้างบ้านสร้างบ้านพวกบ้านเครื่องใช้ในครัวอุปกรณ์การเรียน

0: นักเรียนครับข้อนี้ปังป่อนสร้างบ้านบ้านจับต้องได้ไหม
1: ได้
0: วัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ข้อนี้ตอบว่าวัตถุธรรมนั่นเองแสดงว่าพวกเราเข้าใจประเภทของวัฒนธรรมแล้วตอบถูกหมดทุกข้อเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเน้นกันอีกทีนึงทำใบงานใบกิจกรรมโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องประเภทของวัฒนธรรมตอบคำถามที่คุณครูกำหนดครับสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องประเภทของวัฒนธรรมและก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างใบงานทำมาได้ไหมครับ
1: นะคร
0: ับ อ่ะไม่ยากใช่ไหมครับเรื่องประเภทของวัฒนธรรมให้เขียนความหมายของคติธรรมวัตถุธรรมนิติธรรมศาสตร์ธรรมแล้วก็ให้ยกตัวอย่างแล้วก็ตอนที่2มีข้อความให้พวกเราอ่านแล้วก็ระบุว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดเรามาดูครูเฉลยกันเลยนะครับคติธรรมคืออะไรครับก็คือพวกวัฒนธรรมทางศีลธรรมจิตใจพวกคติธรรมคำสอนพุทธศาสนาสุภาษิตต่างๆนะครับก็อย่างเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคน
1: ด
0: ีตนเป็นที่พึ่งของตนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทหรือว่าบทกลอนคำประพันธ์ต่างๆที่จำได้ไหมสอนให้คนรู้จักทำความดีพวกพฤกษกผักกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงหรือว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันลึกล้ำเหลือมันลึกล้ำอะไรมันลึกล้ำเหลือกำหนดพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคติธรรมต่อไป2วัตถุธรรมก็วัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกก็อย่างเช่นบ้านเรือนปากกาดินสอยางลบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในครัวพวกนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุธรรมหมดเลยต่อไป3นิติธรรมนิติธรรมวัฒนธรรมประเภทกฎหมายก็อย่างเช่นการปฏิบัติตามกฎจราจรการเสียภาษีต่อไป4สหธรรมก็คือมารยาทต่างๆในสังคมใช่ไหมครับอย่างเช่นมารยาทในการไปงานศพก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสีดำหรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารก็ต้องใช้ช้อนกลางไม่กินมุมมามใช่ไหมครับมารยาทในการขึ้นบันไดมารยาทในการให้รถโดยสารสาธารณะก็ถือว่าเป็นสาธรรมครับต่อไปตอนที่2นะครับคำถามนะครับจะถามเกี่ยวกับว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นวัฒนธรรมประเภทใดครับอะไรเอ่ยนิติธรรมอ่ะใครถูกการถูกได้เลย2นักเรียนบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบ

0: ภัยดินโคลนถล่มก็เป็นคติธรรมที่สอนให้เรารู้จักช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมครับเมตตากรุณาต่อไป3การผลิตคอมพิวเตอร์ออกมาใช้เป็นวัฒนธรรมประเภทใดวัตถุธรรม4การได้ยินเพลงชาติเราก็ยืนตรงเป็นประเภทสหธรรมต่อไปสุดท้ายแก้วเป็นเด็กดีมีความกตัญญูเป็นวัฒนธรรมประเภทคติธรรมนั่นเองสอนให้เราเป็นเด็กดีให้เรารู้จักการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนี่นะครับก็จบแล้วเฉลยประเภทของวัฒนธรรมครับทำกันถูกหมดไหมเอ่ย
1: ถูกหมดเลย
0: เก่งมากๆเลยครับนักเรียนไปทางแล้วครับตอบกันได้ใช่ไหมครับสรุปนะครับวัฒนธรรมมีกี่ประเภท
2: 4
0: ประเภทก็มีคติธรรมนิติธรรมสหธรรมแล้วก็วัตถุธรรมส่วนรายละเอียดข้างในเราก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรถือว่าเป็นคติธรรมอะไรเป็นสหธรรมอะไรเป็นนิติธรรมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมก็ครูบอกหลายครั้งแล้วครับว่าวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับพัดทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ

0: จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชัน if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในโปรแกรมตารางทำงานข้อที่2ค่ะใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานเพื่อนำไปตัดสินใจหรือแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนลองนึกถึงโปรแกรม Microsoft Excel ที่เราได้ใช้ไปในครั้งที่แล้วโดยครูถามว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้งาน Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูลค่ะลองนึกถึงกิจกรรมครั้งที่แล้วก็ได้ว่าเราเคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำงานหรือใช้ในการประมวลผลข้อมูลอย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามหรือว่าแสดงวิธีการในข้อนี้ค่ะ1คนหรือช่วยกันตอบก็ได้นะเราใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำอะไรบ้างจากครั้งที่แล้วทำอะไรไปบ้างคะได้ตัวแทนแล้วตอบได้เลยค่ะ
1: ใช้ตัวกรองในการแยกสินค้าครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนในครั้งที่แล้วเราได้มีการใช้ตัวกรองในการแยกสินค้าใช่ไหมคะว่าตามประเภทนี้จะแสดงผลอย่างไรโดยการใส่เงื่อนไขต่างๆลงไปนะคะเก่งมากๆเลยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นค่ะนักเรียนโปรแกรม Microsoft Excel นะคะยังสามารถใช้ในการหาผลรวมนับจำนวนหาค่ามากที่สุดค่าน้อยที่สุดได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจากที่เพื่อนตอบมาเราใช้ตัวกรองใช่ไหมคะแต่ว่าความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel ยังมีมากกว่าการใช้ตัวกรองนะคะก็เป็นไปตามแนวคำตอบที่ครูได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาผลรวมต่างๆการนับจำนวนรวมไปถึงหาค่าต่างๆนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยไปกันต่อค่ะนักเรียนคะหลังจากที่คุณครูได้ทำการทบทวนแล้วก็สอบถามถึงกระบวนการที่เราได้ทำไปครั้งที่แล้วกิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนครูมีสถานการณ์มาให้สถานการณ์นี้นะคะมีอยู่ว่าร้านขายน้ำปั่นหน้าโรงเรียนจัดกิจกรรมแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่มียอดซื้อมากกว่า15แก้วโดยนักเรียนจะมีวิธีจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ทราบว่าใครจะได้รับรางวัลบ้างและให้แสดงข้อความได้รับรางวัลในคอลัมน์ F จากสถานการณ์นี้หากเราใช้ความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วในเรื่องของตัวกรองนักเรียนคิดว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถใช้วิธีใดเพื่อที่จะหาคนที่ได้รับรางวัลได้บ้างจากการใช้ตัวกรองอันดับแรกเราต้องไปที่ตัวกรองใช่ไหมคะเมื่อเข้าสู่ตัวกรองแล้วก็ต้องทำการสำรวจดูก่อนว่าในยอดขายใช่ไหมคะว่าใครที่มีจำนวนแก้วมากกว่า15แก้วนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าใครที่ซื้อสินค้ามากกว่า15แก้วแล้วบ้างนักเรียนก็สามารถใช้ตัวกรองใช่ไหมคะเพื่อเป็นการจำกัดจำนวนให้เหลือเฉพาะคนที่ซื้อมากกว่า15แก้วในกรณีนี้นะคะของครั้งที่แล้วสามารถใช้ได้กับข้อมูลเพียงจำนวน1เท่านั้นอย่างกรณีนี้ใช้ได้นะคะเข้าไปในตัวกรองใช่ไหมคะมีการเลือกว่าจะให้แสดงผลเฉพาะจำนวนที่มากกว่า15ก็จะมีจำนวน18ใช่ไหมคะมีโด่งที่ซื้อ18แก้วแล้วก็มีใครอีกมีไหมฟีฟ่าซื้อ16แก้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ถูกไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูจะใช้การตรวจสอบเงื่อนไขเข้ามาช่วยที่เราเรียกกันว่าฟังก์ชัน if นะคะทำให้การคำนวณหาผลลัพธ์เป็นไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นในข้อนี้คุณครูต้องการให้แสดงผลด้วยถูกไหมคะในการใช้ตัวกรองเราทำได้แค่กรองข้อมูลแต่จะไม่มีการแสดงผลอยู่ทางด้านหลังถูกไหมลูกเราแค่ทราบว่าคนนี้ซื้อจำนวนกี่แก้วแต่ไม่มีแสดงผลในช่องที่เป็นได้รับรางวัลถูกไหมคะแต่ว่าการใช้ฟังก์ชัน if ในวันนี้เราจะมีการประมวลผลถูกไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จหลังจากนั้นให้แสดงผลลัพธ์ในช่องตารางไว้ด้วยเป็นการคำนวณไปในตัวด้วยนะคะนักเรียนสามารถนึกถึงกระบวนการในการเขียนผังงานก็ได้นะว่าเรามีการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงเป็นเท็จได้ผลลัพธ์ออกมาว่าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไร

0: ในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าแล้วจะตรวจสอบได้อย่างไรคะคุณครูเพราะตอนทำผังงานเราเขียนลงในกระดาษใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยไปปฏิบัติพร้อมกันนะคะไปกันต่ออีกนิดนึงนะคะในส่วนหาวันนี้หลังจากที่เราได้รู้จักกับไฟล์ตัวนี้แล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าจะมีกระบวนการใดบ้างถูกไหมคะคุณครูขอไปต่อนะคะในวันนี้ค่ะครูมีใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยอย่างที่บอกเราจะใช้ฟังก์ชัน if ในใบงานนี้นะคะเป็นการลงมือปฏิบัติโดยการใช้ฟังก์ชัน if ในการหาผลลัพธ์ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยโดยให้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนในไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยโดยให้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนในไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าจากนั้นร่วมกันตอบคำถามหัวข้อลองทำดูในใบงานจะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะที่เราลงมือปฏิบัติแล้วก็ทำกิจกรรมลองทำดูนะคะระหว่างนี้ค่ะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมนะคะไปดูใบงาน02ก่อนเลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมของตัวเองขึ้นมาได้เลยแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลในใบงาน02ดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเป็นการศึกษาคร่าวๆไว้ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูนั่นเองค่ะนักเรียนคะในใบงาน02นะคะเรื่องเงื่อนไขใช่เลยมีรายละเอียดดังนี้เลยค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน if นะคะโดยเริ่มจากการเปิดไฟล์งานเลยไฟล์งานนี้จะเป็นไฟล์เดียวกับครั้งที่แล้วนะคะเป็นไฟล์สั่งซื้อสินค้านะคะข้อมูลจะเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีการอธิบายการทำงานในเรื่องของการเพิ่มช่องตารางว่าจะต้องเพิ่มช่องทางฝั่งไหนนะคะแล้วก็อธิบายเรื่องการคลิกเลือกเซลล์ต่างๆอันนี้คือระดับพื้นฐานก่อนนะคะในส่วนถัดไปค่ะนักเรียนจะเข้าสู่การใช้ฟังก์ชัน if นะคะในใบงาน02จะอธิบายว่าให้เลือกเมนูใดเพื่อที่จะเข้าสู่ฟังก์ชัน ifแล้วก็ทำการแทรกฟังก์ชันใส่เงื่อนไขใส่จริงและเท็จเป็นลำดับถัดไปนะคะนักเรียนสามารถศึกษาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนในข้อที่7จะเป็นการอธิบายหน้าต่างการทำงานของส่วนที่จะใส่เงื่อนไขของฟังก์ชัน if นะคะนักเรียนดูไปพร้อมกันได้ครูขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าในข้อที่7นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่3ส่วนใช่ไหมคะในข้อที่7มีอยู่3ส่วนตอนนี้เป็นรูปภาพเดี๋ยวเราค่อยไปดูในโปรแกรมจริงๆกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนแรกค่ะจะเป็น logical test นะคะตรงส่วนนี้จะใส่ในส่วนของเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบนะคะส่วนที่2จะเป็น value if true หมายความว่าเงื่อนไขเป็นจริงจำง่ายๆเลยเมื่อเรามีการใส่เงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเท็จใช่ไหมคะส่วนที่3จะเป็น value if false นะคะหมายความว่าเงื่อนไขเป็นเท็จเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะนักเรียนจะต้องใส่ข้อมูลลงไปเงื่อนไขคืออะไรถ้าเป็นจริงแล้วจะต้องทำอะไรถ้าเป็นเท็จจะต้องทำอะไรต่อไปกระบวนการคล้ายๆกับการเขียนผังงานใช่ไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขแยกออกมาว่าจะต้องทำอะไรต่อไปบ้างนะคะต่อไปค่ะนักเรียนในข้อถัดไปนะคะข้อที่8ก็เป็นการสาธิตให้ดูว่าเมื่อนักเรียนใส่เงื่อนไขเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ว่าอย่างไรส่วนในข้อที่9นะคะจะเป็นการแสดงคำสั่งที่เราใช้ฟังก์ชัน if ว่าแต่ละส่วนคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถัดมาเมื่อเราได้สูตรในช่องแรกแล้วก็จะทำการคัดลอกซึ่งวิธีการคัดลอกเดี๋ยวคุณครูสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีวิธีที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วนักเรียนไม่ต้องพิมพ์ทุกช่องตารางก็ได้นะคะไปกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วอย่างที่บอกเรามีกิจกรรมลองทำดูใช่ไหมคะเมื่อครูให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำไปที่พร้อมกับที่ครูสาธิตใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยการใช้ฟังก์ชัน if โดยเหมือนเดิมค่ะตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนหรือ2คนก็ได้ออกมาทางด้านหน้าห้องแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อ ทำไปพร้อมกับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางจะได้เห็นด้วยว่านักเรียนมีวิธีการในการทำอย่างไรโดยศึกษาจากที่ครูได้สาธิตไปนะคะเตรียมตัวไว้นะหาตัวแทนไว้นะคะเพื่อเป็นการแสดงผลการทำงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเรามาชมในส่วนของโจทย์ในกิจกรรมลองทำดูนะคะต้องการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ว่ามีจำนวนเพียงพอสำหรับการจำหน่ายหรือไม่โดยกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นให้แสดงผลลัพธ์ว่าสั่งซื้อสินค้าและถ้าสินค้ามีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพออ่ะนักเรียนคะช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยจากการที่เราเรียนเรื่องพังงานไปแล้วในโจทย์ข้อนี้เงื่อนไขคืออะไรคะเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้คืออะไรลองวิเคราะห์ดูซิแล้วตอบเสียงดังๆเลย
1: ถ้าจำนวนส
0: ิน
1: ค้าน
0: ้
1: อยกว
0: ่า20ชิ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราตรวจสอบเงื่อนไขแล้วว่าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นแล้วเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นจริงจะต้องเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ส
0: ั่งซื้อสินค้าแล้วถ้าเป็นเท็จล่ะคะแสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเงื่อนไขคืออะไรใช่ไหมคะเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นเป็นเท็จจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากโจทย์นี้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบลงในกิจกรรมลองทำดูนะคะครูมีคำสั่งว่าจงใช้ฟังก์ชัน if ในการจัดการข้อมูลตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วให้แสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์ G นะคะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติตามโจทย์นี้กันและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบก็คือ6ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ฟังก์ชันที่ใช้คืออะไรข้อที่2เงื่อนไขคืออะไร3ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงคืออะไร4ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จคืออะไร5สินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้แก่6สินค้าที่มีเพียงพอได้แก่อะไรบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบลงในกิจกรรมลองทำดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel ในการใช้ฟังก์ชัน if หรือยังคะพร้อมไหมตอบเสียงดังๆเลย
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยนะคะทำตามที่ครูสาธิตแล้วหลังจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมลองทำดูได้เลยค่ะระหว่างที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนสังเกตด้วยว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจะมีไฟล์งานอยู่นะคะไฟล์งานรายการสั่งซื้อสินค้าเช่นเคยเห็นไหมคะส่วนไฟล์ยอดขายน้ำปั่นก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนได้ดูไปนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้านะคะเราทำไปพร้อมๆกันเลยวิธีการเปิดไฟล์นะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งที่ไฟล์นั้นๆนะคะดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกซ้าย2ครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้หน้าตาของไฟล์งานนะคะที่เราคุ้นเคยที่ได้ใช้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนกำลังเปิดไฟล์งานอยู่นะคะในไฟล์งานของเราเช่นเคยนะคะเดี๋ยวครูจัดทบทวนให้ในไฟล์งานนะคะจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าหัวตารางนะคะส่วนหัวตารางจะได้แก่ลำดับที่ชื่อสินค้าประเภทสินค้าราคาต่อหน่วยแล้วก็จำนวนสินค้านั่นเองนะคะวันนี้ที่เราจะใช้ฟังก์ชัน if เราจะใช้ในตัวที่เป็นชุดของราคาต่อหน่วยนะคะแล้วก็จำนวนสินค้าเราจะใช้ฟังก์ชัน if ในการคำนวณหาผลลัพธ์ของ2ช่องตารางนี้นะคะนักเรียนคะเปิดไฟล์ได้ไหมคะเปิดไฟล์ได้ไหมมีใครเกิดปัญหาตรงไหนไหมคะ ไม่มีนะส่วนใหญ่เปิดได้แล้วเพราะว่าเรา

เคยใช้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อเลยอันดับแรกนะคะในชุดกิจกรรมใบงาน02นักเรียนทำการเปิดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะเราจะทำการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน if นะคะในเงื่อนไขข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องพิมพ์ข้อความในคอลัมน์ f นะคะอ่ะในคอลัมน์นะคะหรือว่าช่อง f 2ถามว่า f 2ดูอย่างไรอันดับแรกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านแนวนอนนะคะเดี๋ยวคุณครูขยายหน้าจอให้อ่ะทางด้านแนวนอนนะคะนักเรียนจะเห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเห็นไหมคะตัวหนังสือภาษาอังกฤษ a b c d e f นะคะให้นักเรียนสังเกตแบบนี้เมื่อครูพูดคำว่า f 2หรือ2 f นะคะให้นักเรียนหาตัวหนังสือก่อนเมื่อเราเจอตัวหนังสือแล้วตัวเลขที่นักเรียนจะสังเกตได้จะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นตัวเลข1 2 3 4 5อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหากคุณครูต้องการให้นักเรียนใส่ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความในช่อง F2 นะคะช่อง F2 ก็คือนี่ F อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น F2 ก็คือช่องตรงส่วนนี้นะคะจะต่อกับจำนวนสินค้าสิ่งที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ลงไปในหัวตารางตรงส่วนนี้นะคะให้นักเรียนพิมพ์คำว่าผลการตรวจสอบราคาหาช่องให้เจอก่อนนะหาช่องให้เจอก่อนนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ลงไปเลยผลการตรวจสอบราคานะคะให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามที่ครูพิมพ์ไว้ให้ดูได้เลยนะคะเดี๋ยวครูขยายให้ผลการตรวจสอบราคานี่คือส่วนที่1ที่เราจะใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นในช่องนี้ผลการตรวจสอบราคานะคะโดยพิมพ์ลงไปในช่องที่ต่อจากจำนวนนั่นเองระหว่างนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยนะคะพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะว่าคำว่าผลการตรวจสอบราคาพิมพ์ว่าอย่างไรนักเรียนดูบนหน้าจอของครูได้เลยนะคะพิมพ์ให้ถูกต้องนะอย่าให้ตกหล่นคำใดลงไปนะคะนี่คือขั้นตอนที่2ที่เราทำแล้วก็ปฏิบัติในใบงานนะคะขั้นตอนที่2คือเราได้ทำการพิมพ์ส่วนหัวตารางเกี่ยวกับผลการตรวจสอบราคาเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ครูดูนะคะหลายคนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยบางคนกำลังลงมือปฏิบัติอยู่นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนพิมพ์ข้อความตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าส่วนหัวตารางของครูมีการใส่อะไรเอ่ยใส่อะไรคะใส่สีสันลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบราคาของเราก็จะต้องมีการเพิ่มสีให้เห็นชัดเจนว่าตรงนี้คือหัวตารางนะคะวิธีการใส่สีนักเรียนทำไปพร้อมกันนะนักเรียนนำเมาส์นะคะมาคลิกซ้ายตรงช่องนี้เลยผลการตรวจสอบราคานะคะเมื่อคลิกซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้นักเรียนหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปถังสีค่ะจะอยู่ทางด้านบนเห็นไหมคะในคำสั่งหน้าแรกบางคนไม่ได้อยู่ในคำสั่งหน้าแรกนะอันดับแรกนะคะหาคำสั่งหน้าแรกให้เจอก่อนคลิกซ้าย1ครั้งที่คำสั่งหน้าแรกแล้วก็หาสัญลักษณ์รูปถังสีค่ะแล้วก็นักเรียนทำการเลือกสีได้เลยว่าหัวตารางของนักเรียนตรงส่วนนี้อยากให้มีสีอะไรนะคะอย่างครูใช้เป็นสีโทนส้มน้ำตาลนะคะหากนักเรียนรู้สึกว่าสีเข้มเกินไปก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบแบบนี้ได้ไหมคะลองดูก่อนนะลองใส่สีดูคุณครูทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องทำการคลิกซ้ายตรงช่องผลการตรวจสอบราคาคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งให้ขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวแบบนี้หลังจากนั้นค่ะทางด้านบนทางด้านบนที่เป็นคำสั่งต่างๆนะตรงคำสั่งหน้าแรกหาคำว่าหน้าแรกให้เจอนะคะคลิกซ้ายตรงหน้าแรกแล้วหาสัญลักษณ์รูปถังสีจะมีชื่อว่าสีเติมใส่สี

0: ของเซลล์เพื่อเน้นความสำคัญเห็นไหมคะและนักเรียนก็ทำการคลิกตรงสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกสีเลยว่าต้องการให้เป็นสีอะไรแค่นี้เองเห็นไหมคะหัวตารางของเราก็มีสีเรียบร้อยแล้วเลือกสีที่ชอบนะไม่ต้องเลือกนานนะคะนักเรียนตรงนี้เป็นแค่ส่วนรายละเอียดยิบย่อยนะคะเราตกแต่งให้สวยงามเพียงเท่านั้นนะคะระหว่างนี้ใส่สีให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่ครูดูตอนนี้นะคะทุกคนได้สีที่ตัวเองชื่นชอบเรียบร้อยแล้วบางคนนะคะมีสีสันสดใสบางคนใช้สีโทนร้อนโทนเย็นใช่ไหมคะแล้วแต่ความชอบของตัวเองเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเมื่อเราใส่สีเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การใช้ฟังก์ชันอีฟแล้วนะตั้งใจนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันนักเรียนคะนักเรียนทำไปพร้อมคุณครูนะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นในขั้นตอนที่6เราจะเริ่มใส่ฟังก์ชัน if กันแล้วนะคะวิธีการค่ะให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาคลิกตรงช่อง F 3เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราใส่หัวข้อตรงช่องนี้ไปแล้วนะคะคลิกตรงช่องนี้เลยก็นับจากช่องด้านล่างต่อจากผลการตรวจสอบราคานะคะคลิกซ้าย1ครั้งแบบนี้นะดูอีก1ครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูคลิกตรงช่องผลการตรวจสอบราคาไว้ลำดับต่อไปครูคลิกซ้ายช่องถัดมาที่อยู่ทางด้านล่างแบบนี้ให้เกิดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ได้ยังคะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะนักเรียนการใส่ฟังก์ชัน if ทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้เมื่อนักเรียนคลิกซ้ายที่ช่องที่ต้องการแทรกฟังก์ชันแล้วนะคะลำดับต่อไปให้ค้นหาคำว่าสูตรหรือในภาษาอังกฤษนะคะมีชื่อว่า formula ใครนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นคำว่า formula แต่ถ้าหากเป็นภาษาไทยนะคะจะเป็นคำว่าสูตรสอเสือสระอูต่อเต่ารอเรือนักเรียนคลิกซ้ายตรงคำว่าสูตรได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขยายให้นะจะได้เห็นชัดเจนนะคะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าสูตรนะคะได้หรือยังได้แล้วนะส่วนใหญ่ได้แล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะนักเรียนมาที่คำสั่งแรกเลยค่ะแทรกฟังก์ชันถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า insert function นะคะขึ้นต้นด้วยตัว i นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแทรกฟังก์ชันเจอไหมคะเจอนะถ้านักเรียนนะคะหาไม่เจอให้สังเกตสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะสัญลักษณ์จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำสั่งแทรกฟังก์ชันได้เลยคลิกซ้ายเลยคลิกซ้าย1ครั้งแล้วจะเจอหน้าต่างแสดงผลแบบนี้ขึ้นมาคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้ฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการเรียนคือฟังก์ชันอะไรคะฟังก์ชัน if ประกอบไปด้วยตัว i และตัว f นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหาฟังก์ชันที่เราจะใช้ในวันนี้ได้แก่ฟังก์ชัน if นะคะนักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งเลือกฟังก์ชัน if ได้เลยคลิกซ้าย1ครั้งนะคะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเปิดสูตรขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เลือกตรงส่วนที่เป็นแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกฟังก์ชัน ifนะคะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วกดตกลงได้เลยค่ะกดตกลงเลยถ้าภาษาอังกฤษก็โอเคนะคะตอนนี้มีหน้าต่างแสดงผลคุ้นไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่7นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตาของการใส่เงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลจริงเท็จอันดับแรกจากโจทย์ค่ะนักเรียนเขาต้องการให้นักเรียนตรวจสอบว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างใช่ไหมคะมีสินค้าอะไรบ้างที่มีจำนวนน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่ากี่ชิ้นคะน้อยกว่ากี่ชิ้นลูกน้อยกว่า20ชิ้นเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนในส่วนตรง logical test นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ใส่ลงไปอันดับแรกเลยเราจะต้องใส่ตำแหน่งของช่องตารางบางคนบอกว่าตำแหน่งช่องตารางคืออะไรคะในระหว่างนี้นักเรียนคะนักเรียนดูของคุณครูนะนักเรียนไม่ต้องกดปิดหน้าจอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าเราจะต้องใส่ต ตารางตรงส่วนไหนนะคะช่องตารางที่เราจะใช้ค่ะเราต้องการตรวจสอบอันดับแรกราคาต่อหน่วยถูกไหมคะเพราะเราจะตรวจสอบว่าสินค้าชนิดใดบ้างที่มีราคาหรือว่าจำนวนใช่ไหมคะอ่ะเขาต้องการตรวจสอบว่ามีจำนวน20ใช่ไหมหรือว่าอะไรในโจทย์ของเรามีจำนวน20ใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อที่8อ่ะในข้อที่8เราจะทำการทดลองแรกก่อนอันดับแรกเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยกันก่อนเพราะว่าโจทย์เมื่อสักครู่นี้คือกิจกรรมลองทำดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะครูจะให้นักเรียนทำการตรวจสอบว่ามีสินค้าชิ้นใดบ้างที่ราคาเท่ากับ5เท่ากับ5บาทนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราทำการตรวจสอบในช่องที่1ถูกไหมคะในช่องที่1ของเราอยู่ในคอลัมน์ F เท่าไหร่ชื่อเซลล์ของเราคือ F 3ถูกไหมคะเราต้องการตรวจสอบเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยซึ่งราคาต่อหน่วยช่องแรกอยู่ในช่องอะไร
1: ช
0: ่องดีอะไรคะ D3 เพราะฉะนั้นนี่คือชื่อเซลล์ที่เราจะนำไปใส่ในสูตรของฟังก์ชัน if เมื่อสักครู่นี้ D3 จำไว้นะเพราะฉะนั้นค่ะแทรกฟังก์ชัน if นะคะแล้วก็ตรง logical test พิมพ์ลงไปเลยค่ะ D3 แบบนี้D3 นะอย่างที่ครูบอกไปแล้ว logical test นะคะเป็นการใส่เงื่อนไขในการตรวจสอบครูต้องการกำหนดเงื่อนไขว่าให้นักเรียนตรวจสอบราคาสินค้าต่อหน่วยที่เท่ากับ5บาทเพราะฉะนั้นในช่องแรก D3 เงื่อนไขของเราคือเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เท
0: ่ากับ5นะเพราะฉะนั้นนักเรียนใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข5แบบนี้นี่คือช่องที่1นะคะ logical test อะครูขยายให้จะได้เห็นชัดๆนะคะในส่วนที่1 logical test นะคะใส่ข้อมูลว่า D3 เท่ากับ5ต่อไป value if true คุณครูบอกว่าในช่องนี้จะใช้ใส่เกี่ยวกับการแสดงผลอะไรคะเมื่อเงื่อนไขข้างบนเป็นอะไรเป็นจริงนะคะในช่องต่อไป value if true ช่องที่2นะอยู่ตรงกลางนี้นะเราจะต้องใส่คำสั่งลงไปว่าหากเงื่อนไข D3 เท่ากับ5จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นจริงในโจทย์บอกว่าเงื่อนไขเป็นจริงจะให้แสดงคำว่าเท่ากับถูกไหมคะถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะแสดงคำว่าไม่เท่ากับโจทย์นี้นำมาจากที่ไหนอยู่ในชุดกิจกรรมใบงาน02นะคะนักเรียนดูในข้อที่7ข้อที่8และข้อที่9เราจะทำตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นหากเงื่อนไขเป็นจริงจะแสดงผลคำว่าเท่ากับนักเรียนพิมพ์ลงไปเลยค่ะในช่อง value if true นะคะเมื่อเงื่อนไขทางด้านบน D3 เท่ากับ5เป็นจริงจะให้แสดงผลคำว่าเท่ากับแล้วถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จล่ะจะต้องแสดงผลว่าอะไรคะ
1: ไม
0: ่เท่ากับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์ลงไปเลยค่ะไม่เท่ากับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของเงื่อนไขของเราก็คือทำการตรวจสอบราคาสินค้าว่าเท่ากับ5บาทหรือไม่หากเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่าเท่ากับขึ้นมาหากเงื่อนไขเป็นเท็จจะต้องแสดงผลคำว่าไม่เท่ากับนั่นเองก่อนที่นักเรียนจะกดคำว่าตกลงค่ะคุณครูมีจุดสังเกต1จุดให้นักเรียนได้ดูก่อนที่จะกดตกลงนะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าตรงส่วนนี้มีอะไรแสดงผลอยู่ทางด้านบนค่ะทางด้านบนเลยด้านบนของชื่อลำดับเห็นไหมคะชื่อรายการสั่งซื้อสินค้าจะมีด้านบนตรงนี้นะคะตรงส่วนนี้ค่ะคือรูปแบบของการใช้ฟังก์ชัน if นักเรียนว่าด้านบนนี้ตรงกับข้อที่9ในชุดกิจกรรมค่ะในใบงาน02นะเป็นส่วนของข้อที่9ค่ะซึ่งในใบงานได้อธิบายไว้แล้วว่าคำว่า if คือฟังก์ชันที่เราเรียกใช้นะคะD3 เท่ากับ5หมายความว่าเงื่อนไขต้องทำการตรวจสอบใช่ไหมคะว่าในช่อง D3 มีค่าเท่ากับ5หรือไม่ถ้าเป็นจริงแสดงผลเท่ากับถ้าเป็นเท็จแสดงผลไม่เท่ากับนี่คือรูปแบบของการใส่ฟังก์ชันนะคะเมื่อนักเรียนเรียกใช้จะต้องมีการเขียนฟังก์ชันในรูปแบบนี้นะคะเรียงลำดับไปเลยเรียกใช้ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงแสดงอะไรเป็นเท็จแสดงอะไรนะคะแทรกฟังก์ชัน if นะคะตกลง logical นะคะ b 3เท่ากับ5หลังจากนั้นนะคะในช่องนี้เงื่อนไขเป็นจริงในระหว่างนี้นักเรียนลองกดตกลงดูนะว่าแสดงผลว่าอย่างไรนะคะแล้วก็กดตกลงได้เลยได้ไหมคะแสดงผลเหมือนกับคุณครูหรือไม่ผลที่ได้ของนักเรียนคืออะไรคะตอบเสียงดังๆเลยให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยไม่เท่ากับใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้เราได้คำตอบเหมือนกันนะคะเมื่อเราใช้ฟังก์ชัน if เสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือไม่เท่ากับเพราะว่าเราตรวจสอบเงื่อนไขแล้วว่า45ไม่เท่ากับ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำการแสดงผลไม่เท่ากับขึ้นมาได้ไหมคะได้นะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆก่อนนะแสดงว่าตอนนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน if ได้แล้วลำดับต่อไปค่ะนักเรียนอย่าลืมว่าเรามีข้อมูลเยอะเลยใช่ไหมคะ10กว่าช่องเลยเราจะต้องทำการคัดลอกสูตรในช่องนี้ค่ะมาใส่ในทุกๆช่องเลยพร้อมหรือยังพร้อมนะจับตาดูให้ดีนะคะเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่ทันกระพริบตาก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการคัดลอกสูตรค่ะอันดับแรกนักเรียนคะนำเมาส์มาชี้ที่มาคลิกที่ช่องตารางที่แสดงผลสูตรในช่องแรกเมื่อสักครู่นี้นะสูตรของเราผลลัพธ์ที่ได้คือไม่เท่ากับใช่ไหมคะวิธีการคัดลอกสูตรง่ายๆค่ะเมื่อนักเรียนคลิกที่ช่องตารางนั้นๆหรือช่องเซลล์นั้นๆจะสังเกตว่ามุมขวาล่างของเซลล์นั้นจะมีสัญลักษณ์อะไร
1: สี่เหล
0: ี่ยมเล็กๆใช่ไหมคะให้นักเรียนนำเมาส์นี้นะมาวางตรงจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะแล้วเมาส์ของนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายบวกสีดำนี่คือสัญลักษณ์ที่เราจะทำกันนำมาวางให้ถูกก่อนนะมุมขวาล่างนะคะเมื่อเจอแล้วตอนนี้ครูยังไม่ได้คลิกอะไรเลยนะคะครูแค่นำเมาส์มาวางไว้เฉยๆให้สัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำนะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้เลยคลิกซ้ายค้างไว้นะค้างเลยค้างไว้เลยค่ะแล้วก็ทำการลากลงมาเลยค่ะลากลงมาแบบนี้เห็นไหมว่าช่องตารางสีเขียวขยับลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะคุณครูยังไม่ได้ปล่อยเมาส์นะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปจนถึงเซลล์สุดท้ายของข้อมูลค่ะแล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยผลลัพธ์ของเรามาครบเลยเห็นไหมคะเราใส่สูตรแค่ช่องแรกช่องเดียวเท่านั้นแต่เราสามารถคัดลอกลงมาใช้ได้ทุกช่องเลยเห็นไหมคะครูบอกแล้วใช้เวลานิดเดียวในการคัดลอกสูตรทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ทันวิธีการคัดลอกสูตรนะคะนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่ช่องที่เราต้องการจะทำการคัดลอกหลังจากนั้นค่ะหาสัญลักษณ์ขวาล่างสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะนำเมาส์มาวางไว้ให้เกิดเป็นเครื่องหมายบวกสีดำแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ทำการลากลงมาด้านล่างจนถึงเซลล์สุดท้ายของข้อมูลแล้วปล่อยเมาส์ค่ะนี่คือการคัดลอกสูตรเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือกระบวนการทั้งหมดในการใช้ฟังก์ชัน if ในวันนี้เพราะฉะนั้นลำดับต่อไปคือกิจกรรมลองทำดูในโจทย์ของกิจกรรมลองทำดูค่ะนักเรียนดูพร้อมๆกันในชุดกิจกรรมใบงาน02เลยในกิจกรรมนี้นะคะต้องการให้นักเรียนหาผลการตรวจจำนวนสินค้าดูให้ดีนะที่การสาธิตของครูคือการหาเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยแต่กิจกรรมลองทำดูของเราจะใช้ในส่วนของจำนวนสินค้าตามในโจทย์กำหนดไว้ว่าสินค้าชนิดใดที่น้อยกว่า20ชิ้นจะต้องแสดงผลว่าอะไรนะแสดงผลว่าสั่งซื้อสินค้าแต่ถ้าหากว่าสินค้าชนิดนั้นมีมากกว่า20ชิ้นขึ้นไปก็ไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าให้แสดงผลว่ามีสินค้าเพียงพออันดับแรกก่อนที่เราจะ ทำกิจกรรมลองทำดูจำได้ไหมคะคุณครูบอกไว้ว่าอย่างไร

0: รมนี้จะต้องมีตัวแทนนักเรียนออกมาทำทางด้านหน้าโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกโดยการพิมพ์หัวตารางแล้วก็ใส่สีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะใครจะออกมาเป็นตัวแทนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมลองทำดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางบ้างเพราะฉะนั้นคือ2คนนี้นะคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญด้านหน้าเลยนักเรียนนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องทำการอธิบายขั้นตอนกับนักเรียนปลายทางนะส่วนนักเรียนคนอื่นๆนะคะในระหว่างที่เพื่อนทั้ง2คนนี้ได้ลงมือปฏิบัติอยู่นะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมๆกับเพื่อนในกิจกรรมลองทำดูได้เลยอ่ะใครจะเริ่มเป็นคนแรกคะนั่งได้เลยอีกหนึ่งคนช่วยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าจะต้องทำขั้นตอนใดบ้างยืนนั่นนี้ค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ในห้องรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับนักเรียนตัวแทนห้องในตอนนี้ได้เลยนะคะจะได้ทบทวนไปพร้อมกันว่าตั้งแต่อันดับแรกเลยครูได้สาธิตเรื่องใดไปบ้างนะคะอ่ะเริ่มเลยอันดับแรกเราจะต้องทำการพิมพ์อะไรเอ่ยอธิบายเลยลูกพิมพ์ส่วนหัวตารางอ่ะพิมพ์ว่าอะไรคะในโจทย
1: ์ผลการตรวจสอบราคา
0: อ่ะพิมพ์เลยค่ะใช่หรือเปล่าต้องเป็นผลการตรวจสอบจำนวนสินค้า
1: ผลการตรวจสอบกับจำนวนสินค้า
0: อ่ะพิมพ์ลงไปเลยค่ะ
1: ผลการตรวจสอบจำนวนสินค้า
0: ในระหว่างนี้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะผลการตรวจสอบนะบอกเพื่อนเลย
1: จำนวนสินค้า
0: นี่คือขั้นตอนแรกที่เราได้สาธิตกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการใส่ส่วนหัวตารางลำดับต่อไปอธิบายเลยลูกอธิบายให้นักเรียนปลายทางฟังด้วย
1: เพิ่มสีลงในหัวตารางค่ะ
0: ทำได้อย่างไร
2: กดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็กดหน้าแ
0: รกนักเรียนต้องคลิกตรงนี้ก่อนลูกแล้วก็คลิก1ครั้งแล้วก็เติมสีเลยเลือกสีได้เลยอยากใส่สีอะไรนักเรียนปลายทางเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะทำไปพร้อมกับนักเรียนในห้องนี้ได้เลยลำดับต่อไปทำอะไรเอ่ย
1: แล้วก็
0: เมื่อเราใส่หัวตารางเสร็จแล้วใส่สีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องใส่อะไรคะ
1: ใส่ผลการตรวจสอบค
0: ่
1: ะ
0: ผลการตรวจสอบโดยการใช้ฟังก์ชันอะไร
1: ฟ
0: ังก์ชัน if ไปตรงไหนเลือกช่องตารางก่อนนะอย่าลืมว่าเราต้องเลือกช่องก่อนนะว่าจะใส่ช่องไหน
1: ตรงนี
0: ้อธิบายเลยลูก
1: กดตรงลงค
0: ่ะในช่องที่1ใส่เงื่อนไขว่าอะไรตามโจทย์เลยตามโจทย์นี่
1: เงื่อนไข20ขึ้น
0: จำนวนตั้งแต่20ชิ้น
1: จำนวนตั้งแต่20
0: ช่องตารางของเราอยู่ในชื่อเซลล์ของเราจะชื่อว่าอะไรลูก
3: G ค่ะ
0: อธิบายให้เพื่อนฟังเลย G อะไรคะ
1: G3
0: เพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยค่ะใส่ชื่อเลยG3 เท่ากับเท่าไรดูเงื่อนไขให้ดีนะว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไร
1: จำนวนน้อยกว่า20ช
0: ิ้
1: น
0: เพราะฉะนั้นเงื่อนไขจะเป็นเท่ากับได้ไหมคะ
1: จำนวนเท่าไหร่20ชิ้นคะ
0: คิดให้ดีนะวิเคราะห์ให้ดีนะ
3: G3 ตั้งแต่20ช
1: ิ้น20ไป
0: ใส่เครื่องหมายอะไรใช้เท่ากับได้หรือเปล่าอ่านให้ดีนะโจทย์ว่าอย่างไรถ้าจำนวนสินค้าอะไรคะ
1: น้อยกว่า
0: สัญลักษณ์น้อยกว่าเครื่องหมายไหนเอ่ยตรงนี้เปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาอังกฤษหรือยังแล้วก็กดชิป1ครั้งค่ะกดปุ่มชิปไม่ใช่แล้วก็เงื่อนไขน้อยกว่าเท่าไหร่คะ
1: 20ช
0: ิ้นน้อยกว่า20ใส่หมายเลขลงไปเลยเรียบร้อยยังลำดับต่อไปหากเงื่อนไขนี้เป็นจริงจะต้องแสดงผลว่าอะไรคะตามโจทย์
1: จะต้องสั่งซื้อสินค้าค
0: ่
1: ะ
0: พิมพ์ลงไปเลยค่ะอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนในห้องนี้นะคะกำลังลงมือปฏิบัติในกิจกรรมลองทำดูนะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์โจทย์ให้ดีว่าจะต้องใส่เครื่องหมายใดนะคะเงื่อนไขว่าอย่างไรผลลัพธ์แสดงเมื่อเป็นจริงแสดงว่าอย่างไรเป็นเท็จว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารอชมคำตอบที่ได้จากนักเรียนทั้ง2คนนี้กันค่ะ
1: ถ้าสินค้ามีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่า

0: มีสินค้าเพียงพ
1: อสั่งซื้อสินค้าลูก
0: ตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปถ้าแสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอ
1: ในช่องสุดท้ายคือถ้าเป็นเทสก็แสดงว่ามากกว่า20ชิ้นใช่ไหมต้องแสดงว่าอะไรนะ
0: มีสินค้าเพียงพอค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยลูก
0: มีสิน
1: ในระหว่างนี้นักเรียนจะเห็นว่าในหน้าจอด้านบนมีข้อความแสดงตัวสีแดงขึ้นว่าอะไรในช่องที่1ในช่องที่1ในช่องที่1นี่บนหน้าจอมีคำว่าอะไร
0: ไม่ถูกต้อง
1: ไม่ถูกต้องทำไมถึงไม่ถูกต้องในช่องนี้ครูบอกว่านักเรียนจะต้องใส่ชื่อเซลล์ข้อมูลที่เราจะนำมาคิดแต่ G3 เป็นช่องที่เราใส่ข้อมูลสูตรใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อมูลช่องไหนดูดีๆช่อง E หรือเปล่าหรือช่อง F ดูให้ดีนะข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสินค้าช่องไหนใช่หรือเปล่าช่อง F คือช่องอะไรดูให้ดีเราตรวจสอบจำนวนสินค้าต้องเป็นช่องไหนลูก
0: ช่องที
1: ่ E ช่องอะไร
0: E
1: เพราะฉะนั้นแก้ไขเลยนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมดูด้วยนะคะอย่างที่ครูบอกแล้วตรวจสอบให้ดีว่าชื่อเซลล์สูตรต่างๆใช้ถูกต้องหรือไม่นะคะเมื่อเราตรวจพบว่ามีส่วนที่ผิดไปนักเรียนก็แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองค่ะก็เก่งมากๆนะคะในส่วนนี้นักเรียนสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ใส่ชื่อเซลล์ไว้ถูกเห็นไหมคะพอใส่ถูกแล้วเห็นไหมตัวสีแดงหายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองตรวจสอบดูซิว่าเงื่อนไขของเราครบถ้วนหรือแสดงผลครบถ้วนไหม
0: ครบแล้วค่ะ
1: ครบแล้วกดตกลงเลยค่ะ
0: ตกลงเลย
1: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกดตกลงไปก่อนแล้วทำใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนเห็นไหมนักเรียนกดปิดหน้าจอนี้ไปก่อนค่ะดูในช่องผลการตรวจสอบจำนวนนะต้องไม่มีอะไรอยู่ในนี้เมื่อสักครู่นี้มีคำว่าเพียงพอเพราะฉะนั้นเริ่มใหม่เลย
0: กดครับไปเอลองกดตกลง
1: เลือกฟังก์ชัน if
0: ตกลง e3
1: E3 น้อยกว่าต้องกดชิป1ครั้งนะแล้วก็20ค่ะ
0: แล้วก็20
1: แล้วก็ด้านล่างสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสั่งซื้อสั้นๆก็ได้เปลี่ยนภาษาด้วยค่ะ
0: สั่งซื
1: ้
0: อ
1: สั่งซื้อสั้นๆเลยนั่นแหละสั่งซื้อพิมพ์สั้นๆก็ได้จะได้ประหยัดเวลาให้เราเข้าใจได้ด้วยตัวเองช่องสุดท้ายก็คือเพียงพอก็ได้
0: เพียงพอ
1: พิมพ์แค่คำว่าเพียงพอ
0: เพียงพอ
1: เพียงพอแล้วก็กดตกลงเลยค่ะ
0: ตกลงตกลง
1: หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือการคัดลอกสูตรลูกทำอย่างไร
0: ให้เป็นรูป
1: ต้องนำเมาส์ไปไว้ตรงไหนบ้าง
0: นำเมาส์ไปไว้มุมขวาล่างค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็คัดลอกเลย
0: แล้วก็ล่างลงมาค่ะ
1: เก่งมากๆนะคะผลลัพธ์ที่ได้แสดงผลให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูนะคะนี่คือคำตอบของกิจกรรมลองทำดูที่เพื่อนได้ลองทำไปนะคะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะเพื่อนได้ทำการหาคำตอบผลลัพธ์ของกิจกรรมลองทำดูนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นตามนี้เลยนะคะได้คำตอบก็คืออุปกรณ์การเรียนที่เป็นสีไม้ตราหมูนะคะดินสอถุงเท้าสีขาวแล้วก็ถุงเท้าลูกเสือชายนะคะถุงเท้านักเรียนชายรวมไปถึงหมวกลูกเสือสามัญนี่คือคำตอบที่เพื่อนทำการใช้ฟังก์ชันในการค้นหามานะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่ครูได้สังเกตในขณะที่เพื่อนทำแล้วก็นักเรียนทำนะคะส่วนใหญ่หาคำตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยมาให้ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเฉลยของครูมีดังต่อไปนี้เลยค่ะนักเรียนดูพร้อมกันนะในข้อที่1นะคะฟังก์ชันที่ใช้คือ if e3 น้อยกว่า20เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแสดงผลว่าอะไรคะสั่งซื้อสินค้าหากเงื่อนไขเป็นเท็จคือมีสินค้าเพียงพอซึ่งเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้นะคะเก่งมากๆเงื่อนไขของครูค่ะในเฉลยคือ e3 น้อยกว่า20เพราะเราต้องการตรวจสอบว่ามีสินค้าชิ้นไหนบ้างที่จำนวนน้อยกว่า20ชิ้นใช่ไหมคะ

0: 3ค่ะผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงคือสั่งซื้อสินค้าและข้อที่4ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จคือมีสินค้าเพียงพอนะคะไปกันต่อค่ะในคำตอบข้อที่5และข้อที่6เป็นการแสดงผลใช่ไหมคะว่าจะต้องสั่งซื้ออะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็มีสินค้าชนิดใดเพียงพอบ้างในส่วนของเฉลยของครูนักเรียนสามารถตรวจสอบไปพร้อมกันได้เลยนะว่าตรงกันหรือไม่นะคะข้อที่5ค่ะสินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้แก่สีไม้ตราหมูถุงเท้าสีขาวถุงเท้าลูกเสือชายถุงเท้านักเรียนชายหมวกลูกเสือสามัญข้อที่6นะคะสินค้าที่มีเพียงพอได้แก่ดินสอกดกระดาษ A4 10แผ่นข้าวโพดคั่วขนมปังไส้ลูกเกดลูกปิงปองคุกกี้ผลไม้แล้วก็ไม้บรรเลงนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนคำตอบตรงกันไหมคะตรงกันนะแสดงว่านักเรียนเก่งมากๆแล้วปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างคำตอบตรงกันไหมคะอย่าลืมนะคะปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆด้วยคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถใช้ฟังก์ชัน if ได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมทั้งหมดนี้เช่นเคยเราจะต้องมีการสรุปบทเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน if และการนำฟังก์ชัน if ไปใช้ประโยชน์บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน if และการนำฟังก์ชัน if ไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนหรือไม่ก็ช่วยกันสรุปก็ได้ว่าวันนี้เราใช้ฟังก์ชัน if ทำอะไรไปบ้างมีไหมตัวแทนก็ได้นะหรือตอบพร้อมๆกันก็ได้ค่ะว่าเราใช้ฟังก์ชัน if ในการทำอะไรบ้าง
1: ตรวจสอบและจำแนกสินค้าต่างๆค่ะ
0: ตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็นำไปซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนวันนี้เรามีการใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็หาผลลัพธ์ที่ถูกต้องว่าต้องการเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นเท็จเกิดอะไรเป็นจริงเกิดอะไรนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเช่นเคยค่ะสรุปบทเรียนของคุณครูนะคะการประมวลผลโดยใช้ฟังก์ชัน if จะตรวจสอบและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงสามารถนำไปใช้งานตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรณีคล้ายๆกับการเขียนผังงานแต่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหาผลลัพธ์นะคะโดยการใส่ฟังก์ชัน if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจากกันไปคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านของครูคือคำถามหลังกิจกรรมค่ะเป็นการทบทวนตั้งแต่ครั้งที่แล้วเกี่ยวกับตัวกรองและฟังก์ชัน if ว่าเราได้ใช้คำสั่งหรือตัวกรองใดไปบ้างนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำกิจกรรมนี้ให้เรียบร้อยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปทบทวนความรู้ครั้งที่แล้วและตอบคำถามหลังกิจกรรมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนำมาส่งครูในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2แต่จะเป็นในเรื่องของร่วมแรงแชร์งานนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่1ใบงาน03เรื่องร่วมแรงแชร์งาน2นะคะใบงาน04แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกัน3ไฟล์เอกสารประมวลคำชื่อผลไม้ที่ชอบของนักเรียนป .6 4เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้ค่ะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะคะแล้วก็ฝากครูอีกอย่างนึงนะคะสำหรับครูปลายทางครูนะคะอย่าลืมสมัครบัญชี Gmail ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อใช้ในการเข้าสู่การทำงานหรือลงชื่อเข้าใช้ใน Google Drive เกี่ยวกับระบบคลาวด์ในครั้งหน้านะคะให้ครูนะคะสร้างบัญชี Gmail ให้กับนักเรียนตามกลุ่มที่มีได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: เซฟที่คิดตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
3: วางขอเลยแม
4: ่วิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกว่งแกว่ง
3: มันจะได้แบบ
4: หนึ่งสองสามปึ้งกระโดดได้แล้ว
3: เป็นงา
4: เป็นงา
5: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะ
3: คะ
5: แล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
3: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
3: โอเคค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
8: มีอาวุธ
7: นั่นไงมาแล้ว
9: คนไข้หมดสติไม่ร
7: ู้
9: ส
7: ึ
9: กตัว
5: ใช่ค่ะ
9: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
5: ได้ค่ะ
10: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
9: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
5: เป็นค่ะ
9: เปิดทางเดินหายใจ
5: ได้ค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
7: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
5: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
11: อยากค่ะ
5: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
7: ไปไปไป
5: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
7: อยากรู้ค่ะ
5: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
7: ค่ะ
5: เดี๋ยวขั้นตอนแรก

0: าให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทําการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสําหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทําการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้ง2ข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทําเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
1: คุณคะคุณคะ
0: ถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
1: ข้าง
0: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
2: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่นี่ขึ้นมา
2: ใช่อย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทําการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
1: ดี
0: ไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไห
1: ม
0: พอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของคำเชื่อมคำเชื่อมมีกี่ชนิดครับ
2: 4ชนิดครับ
1: คำเชื่อมมีทั้งหมด4ชนิด

0: ามหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับมีอะไรบ้าง
1: คำเชื่อมสมภาค
0: คำเชื่อมสมภาค2
2: คำเชื่อมประโยค
0: คำเชื่อมอนุประโยค3
2: คำเช
0: ื่
2: อมเสริม
0: และสุดท้าย4
2: คำเชื่อมสัมพันธสาร
0: เพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ต้อง

0: ต้นทางและปลายทางเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วก็สาระเนื้อหาทราบ
1: ทราบ
0: ในใครตั้งใจว่าต่อไปนี้จะทบทวนบทเรียนอยู่เสมอยกมือขึ้นสัญญาใจแล้วนะทุกคนยกมือนะยกมือไหมบางคนยกแบบครึ่งหนึ่งก็คือจะทบทวนแค่ครึ่งเดียวอีกที่เหลือค่อยมาทบทวนที่โรงเรียนเอามือลงเก่งมากปรบมือให้ตนเองเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาใจกันแล้วนะทางต้นทางและปลายทางนะครับเป็นสัญญาใจกับครูว่าต่อไปนี้เมื่อเรียนเสร็จจะทำการบ้านให้เสร็จแล้วก็ทำใบงานที่ค้างแล้วก็สรุปบทเรียนทุกๆครั้งกลับไปทบทวนด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมสังเกตภาพทราบความรู้สึกก็จะมีภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตได้ดูซิว่าภาพเนี้ยมันบ่งบอกความรู้สึกอะไรมันอธิบายความรู้สึกอธิบายอารมณ์อะไรได้บ้างโดยที่ให้แต่ละกลุ่มนั้นปรึกษากันแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ดสำหรับปลายทางถ้าไม่มีกระดานไว้บอร์ดออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนได้ไหมได้ออกมาเขียนที่กระดานดำหรือกระดานไว้บอร์ดโรงเรียนก็ได้หรืออาจจะยกมือตอบกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับพร้อมยังต้นทาง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ปลายทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาทำกิจกรรมกันเลยนะครับภาพแรกรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนครับเขียนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องเรียนได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับหมดเวลานะครับออกมาได้เลยครับทุกกลุ่มตอบว่าดีใจดีใจมีความสุขดีใจดีใจมีกลุ่ม2กลุ่มเดียวที่ตอบว่ามีความสุขการมีความสุขก็ถือว่าดีใจไหมการที่เราดีใจก็ดีใจเพราะความสุขเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันปลายทางตอบว่าอย่างไรครับคำตอบคือดีใจนะครับรูปภาพต่อไปรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับ

หมดเวลาครับแต่ละกลุ่มมีตอบว่าเสียใจเศร้าโศกเศร้าเสียใจเศร้าเสียใจปลายทางตอบว่าอย่างไรครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับคำตอบคือเสียใจร้องไห้เสียใจแต่ก็มีความหมายถึงการโศกเศร้าก็ได้นะครับแต่เราเน้นไปที่ความรู้สึกเสียใจต่อมารูปภาพที่3เขียนได้เลยครับหมดเวลามีโกรธโมโหโกรธโกรธโกรธแล้วก็โกรธโมโหนะครับแต่ละกลุ่มก็จะตอบความรู้สึกในทางเดียวกันก็คือความรู้สึกที่โกรธใช่ไหมครับปลายทางตอบอย่างไรครับเข้าที่ได้สำหรับต้นทางคำตอบคือโกรธนั่นเองดูสีหน้าดูสีหน้านะครับโกรธต่อไปครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

หมดเวลาออกมานำเสนอครับทุกกลุ่มตอบแบบพร้อมเพรียงมีเพื่อนตอบว่างงด้วยสงสัยกับงงก็จะใช่นะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรครับปลายทางก็ตอบว่าสงสัยเช่นเดียวกันกลับเข้าที่เรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับก็คือสงสัยส่วนใหญ่นักเรียนก็จะงงใช่ไหมครับงงไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับ

ต่อมารูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับดูอิริยาบถดูท่าทางดูสีหน้านะครับหมดเวลาครับออกมาได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามหรือออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะครับมีเครียดเครียดเศร้าเศร้าท้อใจเศร้าปลายทางละครับตอบว่าอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันถ้าสังเกตหลายคนอาจจะมองได้หลายมุมมองอาจจะเป็นกลุ้มใจกังวลใจเศร้าเครียดใช่ไหมครับภาพนี้สื่อความหมายรู้สึกเศร้าใจอาจจะมีสาเหตุมาจากความกลัดกลุ้มในหัวใจความกังวลใจก็ได้ต่อมาครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

0: หมดเวลาครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันมีโมโหโมโหโมโหหงุดหงิดหงุดหงิดโมโหแล้วก็โมโหนะครับส่วนใหญ่ตอบโมโหปลายทางละครับบางคนตอบว่าไม่พอใจใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าไม่พอใจดูสีหน้าดูท่าทางประมาณนี้อ่ะเข้าที่ครับสำหรับต้นทางมาดูเฉลยพร้อมกันครับเฉลยคือไม่พอใจก็อาจจะมีสาเหตุมาจากโมโหใช่ไหมไม่พอใจก็เลยโมโหหรือโมโหก็เลยแสดงท่าทางไม่พอใจนั่นเองอ่ะต่อมาครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรดูสีหน้าดูท่าทางเขาเอามือไปกุมที่หัวเข่าหมดเวลาครับต้นทางออกมานำเสนอคำตอบครับมีเจ็บเจ็บปวดเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดสังเกตมันก็ต้องเจ็บด้วยปวดด้วยใช่ไหมถ้าเป็นแผลหรืออักเสบหรือได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ตอบเจ็บปวดกับเจ็บปลายทางแล้วครับปลายทางตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบได้เลยนะครับสำหรับต้นทางเข้าที่ดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเฉลยคือเจ็บปวดนะครับคำถามกระตุ้นความคิดจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมสังเกตภาพทราบความรู้สึกนักเรียนก็จะสามารถบอกได้แล้วว่าแต่ละภาพนั้นบ่งบอกความรู้สึกอย่างไรแสดงอาการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับคำถามกระตุ้นความคิดก็คือนักเรียนคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยหาตัวแทนครับขอตัวแทน1คนนัทนิชานัทนิชาคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยครับ
1: คำอุทานค่ะ
0: นัทนิชาตอบว่าคำอุทานเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าใช่คำอุทานไหม
2: ใช
0: ่ถ้าใครว่าใช่ยกมือแสดงออกด้วยการยกมือเห็นด้วยเอามือลงใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นทุกคนเห็นด้วยหมดเลยคำตอบคือคำอุทานนะครับคำอุทานต่อมาเรามาดูคำอธิบายขยายความพร้อมกันนะครับคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆนั้นเราจะเรียกว่าอุทานเช่นโอ๊ยลักษณะแบบไหน
2: เจ
0: ็
2: บ
0: เหนื่อยโล่งใจชิชะ
2: โมโห
0: ชิชาโมโหว้าตกใจว้าว
2: ตื
0: ่
2: นเต้น
0: ตื่นเต้นหรือประหลาดใจเอ๊ะ
2: สงสัย
0: สงสัยประมาณนี้แบบนี้เรียก

0: ว่าคำอุทานก็คือเราเปล่งออกมาเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของเรานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำอุทานเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนักเรียนเนี่ยก็ต้องบอกความหมายและลักษณะของคำอุทานให้ได้แล้วก็รวมไปถึงการเขียนวิเคราะห์ความรู้สึกของคำอุทานในประโยคได้แล้วก็ต้องบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำอุทานให้ได้แล้วก็จะนำความรู้เรื่องคำอุทานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการสื่อสารได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าคำอุทานเนี่ยมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรระดมสมองได้เลยครับแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูสิครับว่าคำอุทานมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรครูขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยจากการระดมสมองปรึกษากันเมื่อสักครู่นี้พอจะสรุปคำอุทานให้เพื่อนๆฟังได้ไหม
1: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆค่ะ
0: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมขอสุ่มกลุ่มที่5
2: คำอุทานปรากฏอยู่ที่หน้าประโยคครับ
0: คำอุทานปรากฏอยู่ที่หน้าประโยคจริงไหมเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์พร้อมกันเนี่ยเป็นความคิดเห็นที่ดีแล้วก็แตกต่างจากเพื่อนเป็นการนำเสนอประเด็นใหม่ๆที่ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมกลุ่มอื่นกลุ่มที่3นำเสนอให้ฟังหน่อยกลุ่มที่3พยายามนำเสนอให้หลากหลายประเด็นเราจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนันนิชาครับ
3: และจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ลงท้ายค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนเลยทั้ง3กลุ่มดีมากขอชื่นชมนะครับที่แต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกจะนำเสนอประเด็นคนละประเด็นแต่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุทานดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำตอบคือเป็นคำที่มีความหมายเพื่อแสดงความรู้สึกมีลักษณะเป็นคำสั้นๆแล้วก็ปรากฏอยู่หน้าประโยคแล้วก็มีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายเต็มๆพร้อมกันนะครับทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันได้เลยครับ

0: คำว่าเป็นต้นใช่บ่งบอกความรู้สึกไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะครับก็เป็นความหมายที่สรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของคำอุทานเขาบอกว่าคำอุทานเนี่ยมักปรากฏอยู่หน้าประโยคซึ่งในการเขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับอยู่ข้างหลังคำอุทานนั้นๆ นักเรียนคิดว่าเครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยก็คือเครื่องหมายนี้จะเขียนติดกับคำอุทานเลยหรือว่าต้องเว้นวรรคหนึ่งเคาะเว้นช่องไฟหนึ่งตัวอักษรใครว่าเขียนติดยกมือขึ้นใครคิดว่ามีการเว้นวรรคหนึ่งเคาะหรือหนึ่งตัวอักษรไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสรุปว่าคำอุทานนั้นเวลาเขียนเครื่องหมายอัศเจรีดูนะต้องมีการทำไมเคาะหรือเว้นวรรคต่อมาเดี๋ยวให้อ่านประโยคพร้อมกันประโยคแรกคือโท
2: เจ้าตู่ไม่น่าตายเลย
0: บ่งบอกความรู้สึกอะไร
1: เศร้า
0: เอาไหนทำหน้าเศร้าดูหน่อยทำหน้าเศร้านะครับอารมณ์ร่วมด้วยต่อไปประโยคที่สองสามสี
2: ่ชัยอยู่ในที่สุดก็ทำการบ้านเสร็จ
0: จริงไหมในใครทำการบ้านเสร็จแล้วชัยโยให้ครูโอดีใจหน่อยเก่งมากครับขอให้ทำได้จริงๆนะครับต่อมาประโยคที่สาม

0: อ่านพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าโหหรือคำว่าหรือออกเสียงโห
1: โห
0: ออกเสียงโหหรือออกเสียงโห
1: โห
0: ออกเสียงโหอ่ะลองว่าตามครูโอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้โหไม่ใช่นะครับถ้าโอ้โหต้องเป็นหอหีบเพราะฉะนั้นสรุปได้หรือยังคำอุทานเนี่ยต้องอยู่ตำแหน่งไหนมักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคปลายทางดูด้วยนะครับคำอุทานเป็นตัวอักษรสีฟ้ามักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคนะครับอ่ะต่อไปเรามาลองทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกพร้อมกันวิเคราะห์คำอุทานนะครับประโยคแรกเนี่ยขอตัวแทนหน่อยใครจะมาอ่านออกเสียงให้ครูโอฟังได้บ้างแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกด้วยนะขอตัวแทนครับถ้าไม่งั้นจะสุ่มกลุ่มที่1ครับตัวแทนออกมาเลยรวดเร็วถ้าช้าตัดคะแนนออกมายืนด้านข้างได้เลยครับกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะ
2: ชัยโยฉันสอบได้ที่1แล้ว
0: ท่าทางน้ำเสียงดูแล้วแสดงความรู้สึกอย่างไรดีใจปรบมือให้เพื่อนครับอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยค
2: โอ้โหแต่งตัวสวยจังเลย
0: ใครแต่งตัวสวยเอ่ยในห้องนี้มีไหมทุกคนนะครับแต่งตัวสวยสะอาดเรียบร้อยแสดงความรู้สึกอย่างไรประหลาดใจก็คือเหมือนแบบว่าเอ๊ะแต่งตัวสวยจังเลยอู้ประมาณนี้นะครับกลับเข้าที่กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ณัฐพัฒน์เดี๋ยวอ่านแล้วก็แสดงท่าทางประกอบได้ด้วยนะครับประโยคแรก
3: โธ่ไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลย
0: โอ้สีหน้านัทพัฒน์เป็นอย่างไรดูเศร้าๆโธ่ไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลยแสดงความรู้สึกอย่างไรเสียใจโธ่เสียใจนะครับอ่ะต่อไปครับ
4: เอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้ว
0: อันนี้มีสำเนียงคนประจวบเพิ่มเข้ามาโอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนแสดงความรู้สึกอย่างไรเจ็บปวดเจ็บปวดนะกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3ตัวแทนมาเลยครับลูกประโยคแรกครับพงธนา
4: พุทโธสงสารจังเลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย
0: แสดงบทบาทได้สมจริงสมจังแสดงความรู้สึกอย่างไรสงสารใช่ไหมสงสารต่อไปครับ
4: ทุเรศพูดอะไรหยาบคายอย่างนั้น
0: ทุเรศพูดจาอะไรหยาบคายอย่างนั้นแสดงความรู้สึกอย่างไร
5: ไม
4: ่
5: ชอบ
4: ไม
0: ่พอใจหรืออาจจะโกรธก็ได้ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ประโยคแรกครับ
6: ว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะ
0: อันนี้เสียงสองหรือเปล่าว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะแสดงว่าแบบไหนเข้ามาถึงก็ประหลาดใจว่าใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้สวยจังเลยประมาณนี้ใช่ไหมครับแสดงความรู้สึก
5: ประหลาดใจ
0: ต่อมาครับ
7: เย้แม่จะพาไปเที่ยวทะเลในวันหยุด
0: เสียงของศิรวิทย์เนี่ยน่าไปภาคการ์ตูนได้ไหมโดเรมอนช่วยด้วยได้ไหมครับได้ถือว่าก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมแสดงความรู้สึกอย่างไรเย้แม่จะพาไปเที่ยว
5: ด
0: ี
5: ใจ
0: ดีใจปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5มาเร็ว
8: ว้ายงูเข้าบ้านหัวใจจะวาย
0: ก็ต้องมีท่าทางด้วยกลัวงูใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไร
5: ตกใจ
0: ตกใจว้ายงูเข้าบ้านแบบนี้ต่อมาครับต่อมาประโยคต่อมาครับ
8: เอ๊ะใครเปิดประตูห้องทิ้งไว้เนี่ย
0: แล้วใครเปิดทิ้งไว้ล่ะครูจะรู้ไหม คำตอบคือเป็นความรู้สึกอย่างไร
8: สงสัยค
0: ่ะสงสัยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอตัวแทนแบบสุ่มครูขอสุ่มชื่อนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาต้องเป็นนักเรียนชายเท่านั้นมีใครบ้างมาเลยมีใครอีกบ้างปันนาธรปิยวัฒน์มาครับ
1: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอก
0: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอกใช่ไหมต่อไปประโยคที่สองให้ปิยวัฒน์ก็ได
9: ้อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สิ
0: บอกใคร
10: บอกคร
0: ูบอกครูโอเคครับถือว่าเพื่อนก็แสดงบทบาทสมูทได้ถูกต้องเดี๋ยวปวเรศอยู่ก่อนที่เหลือเข้าที่ปวเรศอ่านทั้งสองประโยคเลยเอาของปันธรกับของปิยวัฒน์มารวมกันเป็นฉบับของเราเริ่มได้เลยครับ
9: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเดินหรอก
0: ต้องมีการสะบัดหน้าด้วยเพราะคำว่าเชอะใช่ไหมเชอะแสดงความรู้สึกอย่างไรครับปวเรศไม่พอใจโกรธใช่ไหมต่อมา
9: อุ้ยอย่าโผล่หน้าแบบนี้สิ
0: อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สินะครับทำไมครับตกใจโดยเฉพาะเพื่อนๆชอบแกล้งกันใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไรเอ่ย
9: ตกใจครับ
0: ตกใจโอเคปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนเข้าที่ได้ต่อมาขอตัวแทนที่เป็นผู้หญิงนักเรียนหญิงที่ชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่มีใครบ้าง
1: ชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดี
0: ชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีประโยคต่อไปครับให้กีรติการกีรติการ
11: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: ดูเศร้าตรงไหนลูก
11: เศร้าเหรอ
0: ใช่ครับ
11: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลยปรบมือให้เพื่อนห้องนี้นักแสดงหญิงอาจจะไม่ค่อยสมบทบาทเท่ากับนักแสดงชายเท่าไหร่นะครับนักแสดงชายนี่จัดหนักจัดเต็มเลยประโยคแรกชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีทำไมโกรธไม่พอใจชิชะต่อไปอันนี้จ้าเคยได้ยินไหมก็คือโปร่งเศร้าเสียใจสงสารประมาณนี้อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลยเนี่ยประมาณนี้ความรู้สึกสงสารนะครับขออาสาสมัครอีก2คนมาฉัตรมงคลมีโซเฟียกับทันชนกประโยคแรกนะครับ
12: ทำงานเสร็จสักที
0: ทำงานเสร็จสักทีแสดงความรู้สึกอย่างไร
13: โล
0: ่งอกโล่งใจงานเสร็จแล้วต่อไปทันชนก
14: เฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิ
0: อ
14: ัน
0: นี้บอกใครบอกตัวเองเฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคำว่าเฮ้ยเนี่ย
14: ไม่พอใจค
0: ่
14: ะ
0: ไม่พอใจปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองฝึกทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไปแล้วเดี๋ยวเราให้ทำกิจกรรมในใบงานพร้อมกันนะครับโดยทำใบงานที่9คำอุทานสื่อสารอารมณ์นะแต่งประโยคโดยมีคำอุทานแล้วบอกว่าคำอุทานคำนั้นเนี่ยเป็นคำอุทานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมใบงานให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นได้เลยนะครับใบงานของเรามีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนบอกคำอุทานแล้วก็บอกว่าแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรแล้วก็แต่งประโยคด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมคำอุทานสื่อสารอารมณ์โดยการแต่งประโยคที่มีคำอุทานแล้วก็บอกด้วยว่าคำอุทานนั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรไปแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางนะครับปลายทางเนี่ยก็น่าจะให้ความร่วมมือดีโดยเฉพาะต้นทางเนี่ยตั้งใจทำงานมากแล้วก็เรียนรู้เข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมและก็ตรวจสอบความถูกต้องนั้นเดี๋ยวขออาสาสมัครต้นทาง3คนนะครับมานำเสนอประโยคให้ปลายทางฟังออกมาเลยครับมีทั้งหมดกี่คน3คนนนทพัฒน์ภัทริกาแล้วก็ลลนานะครับเดี๋ยวให้ภัทริกานำเสนอก่อน
1: โอ้โหเป็นคำแสดงอารมณ์ดีใจค่ะถ้าแต่งประโยคได้คือโอ้โหสุดยอดมากๆเลย
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องไหมแสดงความดีใจไหมลูกแสดงความดีใจนะครับต่อไปลลนา
2: ชัยโยแสดงอารมณ์ดีใจค่ะแต่งประโยคได้ว่าชัยโยเราชนะแล้ว
0: ชัยโยเราชนะแล้วก็คือเมื่อเราชนะหรือแข่งขันอะไรเราก็มักจะแสดงคำอุทานแสดงความดีใจใช่ไหมครับ
3: โอ้ยแสดงอารมณ์โมโหครับแต่งประโยคได้ว่าโอ้ยกัดอยู่ได
0: ้แล้วอะไรกัด
3: แมว
0: แมวบ้างยุงบ้างใช่ไหมครับโมโหยุงโมโหแมวมันกัดก็โอ้ยกัดอยู่ได้โมโหไม่พอใจใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลับพื้นที่ได้ครับสำหรับปลายทางก็หาเวลาว่างในการนำเสนอหรือนำใบงานให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับครูโอนะครับก็มีแนวคำตอบดังนี้ข้อที่หนึ่งคำอุทานคือคำว่าว้ายว้ายนะครับแสดงความรู้สึกตกใจตัวอย่างประโยคว้ายช่วยด้วยคนตกน้ำเราเห็นคนตกน้ำเราก็จะทำไหมตกใจช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับต่อมาข้อที่สองคำอุทานคือคำว่าชัยโยแสดงความรู้สึกดีใจเช่นชัยโยฉันสอบได้ที่หนึ่งต่อมาข้อที่สามคำอุทาน

0: คือคำว่าอนิจจาแสดงความรู้สึกเสียใจอาจจะสงสารได้นิดหนึ่งอนิจจาเขาไม่น่ามาเสียชีวิตตอนสาวเลยนะครับและข้อที่4โอ้โหแสดงความรู้สึกประหลาดใจตัวอย่างประโยคก็คือโอ้โหแต่งตัวสวยจังก็คือแบบว้าวๆว่าเออคนนี้แต่งตัวสวยนะครับต่อมาสุดท้ายทุเรศแสดงความรู้สึกโมโหทุเรศพูดอะไรหยาบคายขนาดนั้นอะไรหยาบคายแบบนั้นใช่ไหมครับก็จะแสดงความโมโหนิดหน่อยนะครับสำหรับคำถามสรุปบทเรียนคือการเรียนรู้เรื่องคำอุทานนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างการเรียนรู้เรื่องคำอุทานมีประโยชน์อย่างไรครับต้นทางและปลายทางลองตอบคำถามดูเลยนะครับใครจะตอบได้บ้างเอ่ยโซฟีโซเฟียตอบให้ครูโอให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อย
1: สามารถนำคำอุทานมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
0: ่
1: ะ
0: เช่นเอามาสื่อสารใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอามาสื่อสารต้องสื่อสารให้ถูกต้องตามความหมายตามความรู้สึกใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ยกตัวอย่างซิสักหนึ่งประโยคแสดงความรู้สึกดีใจ
1: โอ๊ยเจ็บจังเลย
0: อันนี้ดีใจไหม
1: ฮะ
0: แสดงความรู้สึกดีใจคือ
1: ดีใจ
0: ชัยโย
1: ชัยโยฉันชนะแล้ว
0: ชัยโยฉันชนะแล้วแล้วโอ๊ยเจ็บจังเลยนั่นเป็นความรู้สึกอะไรที่หนูแต่ง
1: เสียใจหรือว่าเจ็บค่ะ
0: เจ็บปวดใช่ไหมครับประมือให้เพื่อนก็จะทำให้เราทำไมครับใช้คำอุทานในการสื่อสารอารมณ์และแสดงความรู้สึกได้ถูกต้องตามความหมายนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการกรอกแบบรายการนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าการกรอกแบบรายการมีลักษณะอย่างไรต้องกรอกอะไรบ้างกรอกให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างครับ 1. ใบงานเรื่องการกรอกแบบรายการตัวอย่างแบบรายการต่างๆแล้วก็ตัวอย่างการกรอกด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไหนครับนักเรียนและก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยด้วยสำหรับชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 น

0: กาและออกอากาศซ้ำรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนสายรุ้งแสนสวย

Yay!

เป๊ะเกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการหารทศนิยมไปใช่ไหมครับที่ตัวหารเป็นจำนวนนับไปแล้วที่ตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารครับและก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาทบทวนการคูณทศนิยมด้วย100ครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับหาผลคูณลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตัวเองได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องจากเสนอของครูฟุกกันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับในข้อที่1ครับ 0.2 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: เท่าไหร่นะ
1: 20
0: หรือ 20.0 ได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับดังนี้เลยนะครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองถ้าผิดแก้ไขด้วยปากกาแดงครับจากนั้น

0: ับข้อ2 3.87 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ3.87 เท่าไหร่นะ387หรือนักเรียนตอบได้อย่างหนึ่งคือ 387.00 นะครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปข้อ3ครับ 12.64 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1264.00 หรือ1264นะครับจากนั้นครับข้อที่4 8.946 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 894.600
0: หรือ 894.6 นะครับข้อสุดท้ายผลคูณได้เป็น 36.500 หรือ 36.5 จากทั้ง5ข้อนักเรียนคนไหนถูกทั้ง5ข้อเลยครับเก่งมากครับปรบมือให้กับตนเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมองมาด้านหน้าก่อนครับนักเรียนลองสังเกตจากโจทย์และสังเกตผลคูณสิครับลองสังเกตจุดทศนิยมสิเป็นอย่างไรจากโจทย์แล้วก็มาที่ผลคูณใครสังเกตได้บ้างจุดทศนิยมเป็นอย่างไรไปเลื่อนไปยังไงครับเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่ง
1: 2
0: ตำแหน่งคนอื่นคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมครับนั่นเนี่ยสังเกตนะครับผลคูณที่ได้เกิดจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งนะครับเช่นข้อนี้เลื่อนไปกี่ตำแหน่งนะ1 2ใช่ไหมจุดก็จะมาอยู่หลังเลข7ใช่ไหมครับก็จะได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากตรงนี้ครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารนะครับแต่ครูฟุกจะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขครับตัวแทนกลุ่มมารับครับงานนี้เป็นงานกลุ่มนะครับให้ทุกคนช่วยกันนะครับในการหาผลหารจากนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาผลหารกันต่อครับพร้อมยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: หาพลหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับนักเรียนครับในข้อ1 2หารด้วย4ได้พลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ 0.5 จากนั้นนะครับมาดูที่ข้อ2ครับข้อ2ตัวตั้งคืออะไรครับ2ใช่ไหมครับตัวหารคืออะไรครับ4คูณ100แสดงว่านักเรียนต้องคิดในวงเล็บก่อนใช่ไหมในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับ400เวลานักเรียนกดเครื่องคิดเลขนักเรียนก็จะต้องกดอะไร2หารด้วย400นะครับนักเรียนกด2กดเครื่องหมายหารแล้วก็กด400ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.005ต่อไปข้อ3ตัวตั้งก็คือในวงเล็บใช่ไหมคำนวณในตัวตั้งก่อนเท่าไหร่ครับในวงเล็บ200 200หารด้วยอะไร4ได้เท่าไหร่ครับ200หารด้วย4ได้เท่ากับ50จากนั้นครับมาดูที่ข้อ4ตัวตั้งใช่ไหมครับก็คือ2คูณ100ได้เท่าไหร่ตัวตั้ง2คูณ100 2คูณ100ได้เท่าไหร่ครับ200ตัวหาร4คูณ100จากนั้นนักเรียนก็นํา200หารด้วย400ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.5 จากนั้นครับนักเรียนทุกคนมองมาด้านหน้าครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตผลหารของทั้ง4ข้อนี้สิครับว่าเป็นอย่างไรลองสังเกตผลหารซิเป็นยังไงกันอะไรนะข้อ1กับข้อ4เท่ากันอ้าวทำไมผลหารถึงเท่ากันเพราะอะไรตอบคุณฟุกได้ไหมเพราะว่าอะไรครับนํา100มาทำอะไรคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจึงทำให้ผลหารนั้นอะไรกันเท่ากันอ้าวแล้วทำไมข้อ2กับข้อ3เนี่ยผลหารถึงไม่เท่ากับข้อ1กับข้อ4เพราะอะไรเพราะข้อ2นํา100มาคูณเพียงแค่อะไรตัวหารผลหารก็ไม่เท่ากันใช่ไหมข้อ3นํา100มาคูณเพียงแค่อะไรตัวตั้งผลหารเลยไม่เท่ากันการที่จะทำให้ผลหารนั้นเท่ากันนะครับนักเรียนต้องนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันนะครับคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจากนั้นนักเรียนก็จะได้ผลหารที่อะไรกันเท่ากันนั่นเองครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารของ0.104 หารด้วย 0.04 ตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วนักเรียนจะหาผลหารของข้อนี้ได้อย่างไรนึกถึงความรู้เดิมใช้ความรู้เรื่องอะไรได้บ้างเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเขียนได้อย่างไรครับครูฟุกถามเป็นกลุ่มและตัวแทนกลุ่มส่งคนตอบมา1คนจากตรงนี้นะครับ 0.104 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม5ครับ1คนตอบนะครับครูฟุกถามเพื่อทบทวนนะครับเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ 0.104 ตอบเลยครับ
1: เศษ104ส่วน 1,000 ครับ
0: เศษ104ส่วน 1,000 กลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับต่อมา 0.04 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม4ครับตัวแทน1คนครับ
2: ได้เป็นเศษ4ส่วน100ครับ
0: เศษ4ส่วน100กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ104ส่วน 1,000 หารด้วยเศษ4ส่วน100จากนั้นเราก็มาพิจารณาที่การหารเศษส่วนการหารเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรตัวตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับคูณใช่ไหมคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือเศษ4ส่วน100ส่วนกลับของเศษ4ส่วน1คือเศษ100ส่วน4จากนั้นทำยังไงดีนำตัวเศษคูณตัวเศษ นามตัวส่วนคูณตัวส่วนจะได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นนักเรียนจะคูณเลยที่ตัวเศษและคูณที่ตัวส่วนเลยนะครับหรือหาจำนวนนับมหารหาจำนวนนับมหารอ้าวจำนวนนับใดหารได้100นำ100ไปหารอะไร100ไปหาร100ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ1นำ100ไปหารอะไรได้อีก 1,000 นำ100ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่นะ10มีอะไรหารได้อีก4นำ4ไปหารอะไร4หาร104ที่เป็นตัวเศษได้ผลหารไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ26และนำ4ไปทำอะไรต่อหาร4ที่เป็นตัวส่วนนะครับได้ผลหารเท่ากับ1และเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนตอบครูฟุกไปแล้วนะครับคือนำ100ไปหาร100ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ1และนำ100ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ10ครับจากตรงนี้นักเรียนสังเกตจากตัวเศษนะครับก็คือ26คูณ1ได้เท่ากับ26ตัวส่วนคือ10คูณ1ได้เท่ากับ10ครูฟุกถามจากตรงนี้จะหาจำนวนนับมหารอีกไหมหรือจะตอบแบบนี้เลยเพราะตอนนี้ตัวส่วนเราไปแล้วละ10เมื่อตัวส่วนเป็น10เราสามารถตอบในรูปของอะไรได้ทดสานี้โยมครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมหารแล้วนะครับเพราะฟุกเห็นว่าตัวส่วนเป็น10ครูฟุกจะนำมาตอบในรูปของทดสานิยมนะครับก็จะได้เป็นเศษ26ส่วน10อ้าวเศษ26ส่วน10เขียนในรูปทดสานิยมได้อย่างไรครับกลุ่ม5ครับเป็นคนตอบเชิญครับ
2: 2.6 ครับ
0: เท่าไหร่นะครับ
2: 2.6 ครับ
0: 2.6 กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรถูกต้องนะครับเพราะตอนนี้ตัวส่วนเป็น10คือทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งนะครับก็ตอบ 2.6 นะครับก่อนที่จะไปสรุปคำตอบเราต้องมาอะไรก่อนตรวจสอบคำตอบด้วยเครื่องคิดเลขเวลาเราตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องคิดจากอะไรครับตัวอะไรมาก่อนตัวหารตัวหารคืออะไรตัวหารคือ 0.04 คูณผลหาร 2.6 ต้องเท่ากับตัวตั้งกดเลยครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้กลุ่ม1นะครับเป็นตัวแทนกดให้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับได้ผมคูณเท่ากับอะไรจากที่ตรวจสอบมาโดยเครื่องคิดเลข
3: 0.104
0: เมื่อนำตัวหารคูณผลหารก็เราต้องเท่ากับตัวตั้งเมื่อเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของเราก็คือ 2.6 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยครับดังนี้ครับนักเรียนครับจากข้อนี้นะครับนักเรียนหาผลหารโดยใช้ความรู้เดิมก็คือใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับนอกจากตรงนี้นักเรียนมีวิธีการหาคำตอบโดยวิธีอื่นอีกไหมครับใช้วิธีการอะไรได้ตั้งหารใช่ไหมถ้าตั้งหารนักเรียนจะทำยังไงการตั้งหารนักเรียนได้ดูในช่วงที่ผ่านมาแล้วตัวส่วนเป็นอะไรจำนวนนับแต่ตัวหารของเราตอนนี้เป็นทศนิยมสองตามแน่งอ้าวจะทำอย่างไรล่ะเพื่อให้ตัวหารนั้นเป็นจำนวนนับนำอะไรครับนำ100มาคูณแต่คูณที่ตัวหารอย่างเดียวได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นักเรียนต้องคูณที่อะไรทั้งตัวตั้งและตัวหารเมื่อเรานำ100มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารผลหารก็จะเท่าเดิมจริงไหมครับจากนั้นครับได้ดังนี้เลยครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับวิธีทำครับนักเรียนเขียนโจทย์มาก่อนนะเท่ากับนักเรียนนำ100ไปคูณที่ตัวตั้งนะครับก็จะได้เป็น 0.104 คูณ100อย่าลืมใส่วงเล็บนะครับต่อไปเครื่องหมายหารนำ100ไปคูณที่ตัวหารก็จะได้เป็นในวงเล็บ 0.04 คูณ100ดังนี้เลยนะครับตั้งใจดูนะจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวตั้ง เมื่อคูณแล้วได้เป็นเท่าไหร่ครับตอกฟุกได้ไหมเท่าไหร่นะ 10.4 ใช่ไหมครับนี่ได้เรียนรู้แล้วมาแล้วว่าเอ๊ะการคูณด้วย100เนี่ยเราสามารถเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งดูนะครับจากจุดนะครับ1 2ตอนนี้จุดมาอยู่หลังเลข0นะครับก็จะได้เป็น 10.4หารด้วยมาดูที่ตัวหารครับได้ตัวหารเป็น 4นะครับก็คือเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่ง1 2นะครับจุดอยู่หลังเลข4ก็คือ4ใช่ไหมครับจากนั้นครับก็จะได้เป็น 10.4 หารด้วย4ตอนนี้ตัวหารของเราเป็นอะไรแล้ว4เป็น4ซึ่งเป็นจำนวนนับเอ๊ะตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วตั้งหารได้เลยไหมตั้งหารได้เลยครับโดยใช้การหารยาวนะครับนักเรียนครับเครื่องหมายหารด้านในคืออะไรตัวตั้งกับตัวหารด้านในต้องเป็นตัวตั้งคืออะไรครับ 10.4 นะครับครูฟุกอยากเพิ่มเติมนักเรียนเขียนจุดให้ชัดเจนนะครับจากนั้นตัวหารใส่ตรงไหนด้านหน้าตัวหารคืออะไร 4นะครับและผลหารจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจากนั้นครับตั้งใจฟังครูฟุกครับเวลาเราจะหารเนี่ยเราจะหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดไปทางขวาอ่ะหลักซ้ายสุดคือหลักอะไรครับหลักอะไรครับหลัก10นักเรียนครับนํา4ไปหาร1ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับได้0ใช่มั้ยนักเรียนอาจจะใส่0ที่ผลหารในหลัก10หรืออาจจะละก็ได้ใช่มั้ยครับจากนั้นครับกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ0ในหลักหน่วยก็กลายเป็น10ใช่ไหม4หาร10ได้เท่าไหร่ครับ2ได้2ใส่2ที่ผลหารในหลักหน่วยนะครับที่ผลหารในหลักหน่วย4คูณ2เป็น8นำมาลบกันได้เท่ากับ2จากนั้นครับนํา2ในหลักหน่วยต้องกระจายไปแล้วใช่ไหมก่อนจะกระจายเนี่ยต้องใส่อะไรก่อนใส่จุดที่ไหนที่ผลหารจุดของผลหารกับจุดของตัวตั้งต้องอะไรกันตรงกันนะครับจากนั้นครับกระจาย2ในหลักหน่วยไปรวมกับ4ในหลักส่วน10เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับ24ในหลักส่วน10จากนั้นนักเรียนนำ4ไปหาร24ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ6ใส่6ในหลักส่วน10ที่ผลหาร4คูณ6ได้เท่ากับ24ลบกันเหลือ0ตอนนี้เศษเป็นอะไรแล้วเศษเป็น0เศษเป็น0คือการหารลงตัวจากนั้นครับก็สรุปคำตอบมาตรวจสอบคำตอบกันครับนักเรียนนักเรียนครับเวลาตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องนำอะไรมาก่อนตัวหารตัวหารจากโจทย์คืออะไรตัวหาร 0.04 คูณผลหาร 2.6 จะเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ตรวจสอบครับเท่าไหมครับเมื่อตรวจสอบแล้วกดเครื่องคิดเลขได้กับเท่าไหร่ครับ 0.104 ซึ่งเท่ากับตัวตั้งอ้าวตรวจสอบแล้วเท่ากับตัวตั้งแสดงว่า 2.6 เป็นคำตอบที่อะไรถูกต้องและเมื่อสักครู่นี้นักเรียนหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนก็ได้เท่าไหร่เหมือนกัน 2.6 หาทั้ง2วิธีคำตอบก็เท่ากันตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขคำตอบก็ใช่แล้วนะครับจากนั้นครับแสดงว่า 2.6 เป็นคำตอบที่อะไรเลยถูกต้องนะครับเพราะเราได้ตรวจสอบมาหลายวิธีแล้วนะครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นครับเรามาเริ่มที่กิจกรรมนะครับใบกิจกรรม 3.5 ครับคุณครูปลายทางฟังคำชี้แจงก่อนนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับครูให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.5 ครับและในระหว่างที่จะทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงจากครูฟุกครับ ให้นักเรียนหาเส้นทางการเดินของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งไปตามลูกศรเพื่อหาว่าเส้นทางใดได้ผลหารมากที่สุดและได้ผลหารเท่าใดนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมาดูใบกิจกรรมของเราเป็นดังนี้ครับนักเรียนต้องหาเส้นทางว่าเส้นทางไหนเนี่ยได้ผลหารมากที่สุดครับนักเรียนครับจับครูครับกติกาเหมือนเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับจับครูได้เลยครับ

ื่อจับคู่เสร็จแล้วนั่งเลยครับให้เรียบร้อยใครจับเสร็จแล้วยกมือให้ครูฟุ๊กครับเดี๋ยวจะไปแจกใบกิจกรรม

0: เรียนครับในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียนไปทางเราเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับไปทำต่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำมาส่งครูฟุกนะครับแล้วเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยให้นอกเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนอธิบายวิธีหาผลหารของ 1.125 หารด้วย 0.15 ด้วยวิธีการตั้งหารนักเรียนจะทำอย่างไรครับทำอย่างไรเราจะหาผลหารของข้อนี้ได้อย่างไรทำอย่างไรครับทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับแล้วทำยังไงล่ะนำ100มาคูณแต่ต้องคูณอย่างไรคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับก็จากที่นักเรียนตอบครูฟุกมานะครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วเราก็ดำเนินการหาผลหารเลยใช่ไหมครับโดยการตั้งหารนะครับนักเรียนจากนั้นครับเราก็จะมาดูที่ตรงนี้นะครับนักเรียนการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยนำ100มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจึงหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดครับ 3.6 เราจะทำข้อไหนกันบ้างนะครับเอามาดูพร้อมกันครูฟุกให้นักเรียนทำข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ11และข้อ12ครับดังนี้เลยนะครับเป็นการบ้านนะครับนำไปทบทวนนะครับจากนั้นครับมาดูบทเรียนครั้งถัดไปครับในบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 3.7 นะครับบัตรโจทย์หัวใจครึ่งดวงนะครับและบัตรคำตอบที่เป็นหัวใจครึ่งดวงเช่นกันครับเรามีกิจกรรมนะครับนักเรียนครับมาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับในชั่วโมงนี้เราเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเตรียมตัวเลยครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษา6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับวันนี้สบายดีไหมครับ
2: สบายด
1: ีนะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมครับเพราะว่าเราขึ้นหน่วยใหม่หน่วยนี้นะครับชื่อว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้ทราบความหมายความสำคัญแล้วก็ที่มาของวัฒนธรรมไทยไปใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่
1: ใช่นะครับนักเรียนปลายทางครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประเภทของวัฒนธรรมเราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมเนี่ยถ้ามีการจำแนกจะจำแนกได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็วัฒนธรรมอะไรบ้างถือว่าเป็นคติธรรมนิติธรรมสหธรรมเราจะมารู้จักกันในประเภทของวัฒนธรรมต่างๆครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์ลักษณะของวัฒนธรรมแต่ละประเภทได้โดยครูก็จะมีสถานการณ์สมมุติบทบาทให้อ่านแล้วก็ให้เรียนบอกว่าเหตุการณ์นี้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรมใดครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือความสำคัญความหมายและก็ลักษณะของวัฒนธรรมคำถามของคุณครูนะครับครูจะอ่านข้อความและให้พวกเรานะครับตอบว่า

0: ใช่หรือไม่ใช่ครับมีอยู่ประมาณ3คำถามไม่ยากครับทบทวนความรู้เดิมคำถามข้อที่1นะครับสอบถามว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เอ่ย
1: ไม่ใช่
0: ทำไมคิดว่าไม่ใช่ครับถูกต้องครับนักเรียนไปทางครับตอบถูกไหมครับข้อนี้เขาบอกว่าวัฒนธรรมไม่

0: เพราะว่าวัฒนธรรมทุกอย่างล้วนมีการอะไรครับเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไม่ว่าจะรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาอย่างเช่นเมื่อก่อนคนไทยทานข้าวด้วยการใช้มือใช่ไหมครับพอรับวัฒนธรรมตะวันตกก็หันมาใช้ช้อนส้มหรือว่ารับวัฒนธรรมตะวันออกก็ใช้ตะเกียบในการทานก๋วยเตี๋ยวทานอาหารนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องความเชื่อเมื่อก่อนที่ครูบอกว่าคนไทยเมื่อก่อนนับถือผีใช่ไหมครับผีต้นไม้ผีป่าผีเขาผีบ้านผีเรือนพอมีศาสนาพราหมณ์เข้ามาเราก็นับถือเทพตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์หลังจากศาสนาพราหมณ์เข้ามาแล้วก็มีศาสนาพุทธเข้ามาเราก็นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปข้อที่2นะครับบอกว่าประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากชาติตะวันตกนักเรียนปลายทางครับข้อนี้ถูกหรือเปล่าครับประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมเรารับมาจากชาติตะวันตกใช่หรือไม่ครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยจำได้ไหมครับชาติตะวันตกหมายถึงชาติไหนก่อนพวก
1: อเมริกา
0: อังกฤษฝรั่งเศสพวกนั้นชาติยุโรปชาติอเมริกาถูกต้องครับข้อความนี้ประชาธิปไตยเรารับมาจากชาติตะวันตกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเพราะว่าถ้าตามนิสัยดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะรักความมันอิสระอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีประชาธิปไตยไม่เห็นประชาธิปไตยที่มันเป็นรูปธรรมเมื่อเรารับมาจากชาติตะวันตกเราก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ.2500ขอโทษนะครับเมื่อปีพ.ศ.2475เราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรูปแบบประชาธิปไตยต่อไปนะครับข้อที่3วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับ
1: ใช่
0: ถูกต้องครับวัฒนธรรมนะครับก็สร้างความเป็นระเบียบให้กับสังคมเพราะว่าวัฒนธรรมบางอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกฎหมายด้วยในปัจจุบันอย่างเช่นผู้ชายกับผู้หญิงต้องการเป็นแฟนกันดังนั้นถ้าให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายก็ต้องไปขอใช่ไหมครับสู่ขอแล้วก็แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสก็ถือว่าไม่เป็นการหนีตามกันไปซึ่งมันก็จะผิดวัฒนธรรมนี่นะครับก็ถือว่าวัฒนธรรมก็กลายเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมข้อนี้ใช่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทบทวนความเดิมลักษณะของวัฒนธรรมเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องประเภทของวัฒนธรรมซึ่งก็จะมีดังนี้ครับอันแรกก็คืออ่านว่าคติธรรม 2. นิติธรรม 3. สหธรรมแล้วก็ 4. วัตถุธรรมครับนี่นะครับก็คือประเภทของวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่าคติธรรมคืออะไรนิติธรรมคืออะไรสหธรรมคืออะไรวัตถุธรรมคืออะไรนิติธรรมให้นักเรียนนึกถึงคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกฎหมายเดี๋ยวมาดูวัฒนธรรมแรกกันวัฒนธรรมแรกก็คือคติธรรมคติธรรมนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าคติข้อคิดเตือนใจใช่ไหมครับให้นักเรียนนึกว่าคติธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมทางศีลธรรมแล้วก็จิตใจการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาเช่นพุทธศาสนาสุภาษิตต่างๆคติธรรมต่างๆคำขวัญต่างๆแล้วก็คติธรรมสอนใจพวกนี้นะครับจัดเป็นคติธรรมเรามาดูตัวอย่างกันนะครับของคติธรรมก็อย่างเช่นโลโก้ปัตถัมโลโก้ปัตถะภิกาเมตตาเมตตาธรรมขำจุนโลกเคยได้ยินไหมครับคำนี้พุทธศาสนาสุภาษิตคำนี้อาจจะไม่เคยได้ยินคติธรรมหรือว่าพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อนี้เมตตาธรรมคำจุนโลกสอนให้คนเป็นคนยังไงครับ
1: มีเมตตา
0: เป็นคนมีเมตตาใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อสัตว์โลกในโลกของเรานะครับมีความรักมีความเมตตาต่อกันก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนกันสังคมก็จะสงบสุขนั่นเองต่อไปนะครับคติธรรมข้อที่2อัตตาหิอัตโนนาโถคำนี้น่าจะเคยได้ยิน แปลว่าอะไรครับ

0: ตนเห็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อนี้สอนให้เรารู้จักอะไรครับการช่วยเหลือตนเองก่อนอันดับแรกถ้าเราประสบปัญหาอย่างแรกเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ได้ก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แต่อันดับแรกต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับต่อไปนะครับตัวอย่างพุทธศาสนาสุภาษิตตัวอย่างที่3ก็คือนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาก็คือความกตัญญูเป็นเครื่องหมายความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเคยได้ยินไหมครับพุทธศาสนาสุภาษิตนี้เคยได้ยินไหมเอ่ยบางคนเคยบางคนไม่เคยนะครับก็สอนให้คนรู้จักอะไรครับรู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นเองไม่ว่าจะใครก็ตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องคนข้างบ้านหรือว่าเพื่อนถ้าช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเราอะไรในด้านต่างๆเราก็ต้องตอบแทนกตัญญูต่อเขาอย่างเช่นเราลืมเอาปากกาแดงมาจากบ้านแต่เพื่อนมีปากกาแดงหลายเล่มให้เรายืมแสดงว่าเพื่อนมีพระคุณต่อเราไหมครับมีพระคุณต่อไปเราอาจจะลืมสมุดหรือว่าลืมไม้บรรทัดเราก็สามารถยืมของเพื่อนได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการตอบแทนเป็นการกตัญญูต่อกันนะครับต่อไปอันนี้นะครับก็เป็นคติธรรมคำสอนเตือนใจอีกคำหนึ่งอีกบทความหนึ่งเรามาดูกันเขาบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยคร
0: ับ จากเรื่องจากวิชา
1: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยจากเรื่องอะไรครับ
1: ส
0: ุดสาครพระไพมณีเป็นตอนที่พระฤาษีสอนสุดสาครตอนนั้นสุดสาครจะออกไปไหน
1: ตามหาพ่อ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างทางที่ตามไปหาพ่อเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวอันตรายใช่ไหมครับประสบภัยปัญหามีตัวมีผีมีอะไรดังนั้นฤาษีก็บอกว่าอย่าไว้ใจอะไรก็แต่โดยเฉพาะไว้ใจมนุษย์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใจมนุษย์บางคนก็รู้หน้าไม่รู้อะไร
1: ใจ
0: ใช่แสดงว่าคติธรรมเรื่องนี้สอนเราเรื่องอะไรอย่าไว้ใจคนต้องเผื่อใจต้องดูลึกๆบางคนที่เขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมครับต่อไปอันนี้อีกคำสอนหนึ่งคำสอนนี้นักเรียนไม่แน่ใจว่าจะเคยได้ยินหรือเปล่าพฤกษกภกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมเอ่ยใครเคยได้ยินบ้างนักเรียนไปทางแล้วครับเคยได้ยินไหมครับบทนี้ปกตินะครับเขาจะอ่านก่อนที่เวลาจะมีการชาปนกิจศพนักเรียนลองแปลสิมันจะแปลว่าอะไรคติธรรมเรื่องนี้สอนอะไรก่อนเดี๋ยวนะสอนเรื่องอะไรครับพฤกษกภกาสอนพฤกษกแปลว่าวัวกาสอนแปลว่าควายกุญชรแปลว่า
1: ช้าง
0: บดโปงแปลว่าเหมือนแปลว่าตายอ่ะถ้าวัวช้างควายตายไปยังไงก็สำคัญหมายในกายมีร่างกายเขาหนังของมันมีอะไรครับมีประโยชน์คนสามารถเอาเนื้อวัวเนื้อควายไปทำอะไรได้ไปทานได้ไปกินได้หรือว่าเอางาช้างเอาเขาวัวเขาควายไปประดับตกแต่งหรือว่าทำอะไรได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าตายไปสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาก็คืออะไรครับก็คือเนื้อมนุษย์เอาไปกินได้ไหมหนังมนุษย์เอาไปทำพรมได้ไหมไม่ได้แต่เหลือคงไว้แค่ความอะไรครับความดีความชั่วแสดงว่าคติธรรมในข้อนี้สอนให้มันสอนยังไงสอนเกี่ยวเรื่องอะไรให้มนุษย์เร่งทำให้มนุษย์รู้จักทำ
1: ความด
0: ีใช่เพราะว่ามนุษย์พอตายไปเนี่ยอย่างอื่น

0: มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกเนื้อหนังมังสากระดูกอะเหลือแค่อะไรที่คงประดับไว้ในโลกาความดีความชั่วมันเคยได้ยินไหมครับเหมือนกับถ้าคนดีๆเสียชีวิตคนก็ชาวบ้านก็จะพูดว่าเออมันไม่น่ายังไงไม่น่าตายเลยไม่น่าอายุสั้นเคยได้ยินใช่ไหมครับหรือว่าถ้าคนชั่วตายไปชาวบ้านก็บอกว่าดีแล้วเออให้มันตายไวๆใช่ไหมดังนั้นก็เป็นคติธรรมให้เรารู้จักการทำความดีตกลงแล้วอันนี้คือประเภทวัฒนธรรมที่เรียกว่าคติ
1: ธรรม
0: ต่อไปประเภทที่2ก็คือนิติธรรมครับนิติธรรมก็คือวัฒนธรรมทางกฎหมายครูบอกแล้วว่าถ้านิติเนติเนี่ยให้นึกถึงกฎหมายเพราะว่าคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับกฎหมายคนที่จะเป็นผู้พิพากษาคนที่จะเป็นทนายความคนที่จะเป็นอัยการจะต้องเรียนคณะนิติศาสตร์นะครับวัฒนธรรมทางกฎหมายรวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่ามีความสำคัญเป็นวัฒนธรรมทางด้านกฎหมายหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความสำคัญเสมอด้วยกฎหมายครับก็คือกฎหมายนั่นเองที่เกี่ยวกับประเพณีก็อย่างเช่นพวกการเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิติธรรมวัฒนธรรมทางกฎหมายหรือว่าการจ่ายภาษีหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับก็ต้องจ่ายภาษีต่อไปครับวัฒนธรรมประเภทที่3อันนี้จำให้ดีอันนี้เคยออกข้อสอบอยู่บ่อยครับก็คือสหธรรมสหธรรมสหธรรมคืออะไรสหธรรมก็คือวัฒนธรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางสังคมเช่นมารยาทในงานสังคมต่างๆอันนี้นะครับสหธรรมจำไว้ดียกตัวอย่างเช่นการแต่งกายด้วยชุดสี
1: ด
0: ำเมื่อไปงานศพหรือว่าไปงานแต่งงานต้องแต่งกายด้วยชุดอะไรครับชุดสีอะไรก็ได้ที่สีสันสดใสใช่ไหมครับงานบวชงานแต่งสีชมพูสีส้มสีครีมแต่ว่าถ้าไปงานศพขอโทษนะครับถ้าไปงานแต่งงานแต่งชุดสีดำไปเหมาะสมไหมครับ
1: ไม่
0: เหมาะสมก็ผิดระเบียบสังคมมารยาททางสังคมนี่นะครับก็เป็นสหธรรมแต่งกายชุดดำในงานศพหรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารร่วมกับผู้อื่นก็ควรใช้ช้อนกลางในการตักใช่ไหมครับหรือว่าไม่ทานอาหารเสียงดังไม่เคี้ยวเสียงดังแล้วก็อะไรอีก
1: เวลาทานอาหารให้ปิดปาก
0: อะไรนะครับ
2: เวลากินน้ำจิ้มไม่เอาอาหารจุ่มน้ำจ
0: ิ้
2: มแล้วก
0: ิน
2: อ๋อ
0: ใช้ส้มใช่ไหมครับจิ้มแล้วก็ไปจุ่มเลยนะตักน้ำจิ้มมาใส่ในอาหารได้ครับอันนี้ก็เป็นมารยาทในการทานอาหารหรือว่าไม่ทานมูมามใช่ไหมครับก็มารยาทในการทานอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นสหอะไร
1: ส
0: หธรรมนั่นเองครับหรือว่าการแต่งกายไปวัดก็แต่งกายด้วยความเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปก็ถือว่าเป็นสหธรรมครับอีกตัวอย่างหนึ่งมารยาทในการใช้รถโดยสารอันนี้ยกตัวอย่างรถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT ก็แล้วแต่ก็จะมีมารยาทในการใช้ใช่ไหมครับก็อย่างเช่นไม่นั่งไขว่ห้างเพราะว่าการนั่งไขว่ห้างเนี่ยขาของมันก็จะไปเกินพื้นที่ของคนอื่นว่ามันจะมีเสาอยู่กลาง BTS หรือ MRT ก็ไม่ควรเอาหลังไปพิงใช่ไหมครับก็เป็นที่จับให้สามารถจับได้หลายคนหรือว่าเมื่อโดยสารรถสาธารณะก็ไม่ควรคุยเสียงดังก็เป็นการรบกวนผู้อื่นนะครับมารยาทการใช้รถโดยสารก็ถือว่าเป็นสหธรรมเช่นเดียวกันหรือว่าการขึ้นบันไดอันนี้สำคัญเลยในโรงเรียนของเราก็มีบันไดทุกอาคารใช่ไหมครับการขึ้นบันไดเราต้องชิดซ้ายหรือชิดขวาครับ
1: ชิดขว
0: าต้องชิดขวาตลอดนะครับนี่นะครับถ้าเดินขึ้นก็ต้องชิดขวาก็อยู่ฝั่งนี้ถ้าเดินลงเราก็ต้องชิดขวาเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราปฏิบัติเหมือนกันเราก็ไม่เกิดการเดินสวนแล้วก็เดินชนกันที่บันไดอันนี้นะครับก็เป็นมารยาทในการขึ้นบันไดก็ให้ชิดขวาตลอดตอนขึ้นบันไดนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเคารพธงชาติการยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลง

0: ชาติก็ถือว่าเป็นสัจธรรมเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับวัตถุธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเภทที่อะไรแล้วประเภทที่4ประเภทแรกก็คือคติธรรม2นิติธรรม3สัจธรรมเมื่อสักครู่มารยาทในสังคม4วัตถุธรรมครับวัตถุธรรมนี่ไม่ยากวัตถุธรรมนะครับก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้ก็อย่างเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องแต่งกายเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆทุกอย่างที่ให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมครับก็อย่างเช่นบ้านเรือนไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมนักเรียนลองสังเกตนี้บ้านเรือนไทยจะมีลักษณะพิเศษยังไง
1: ใช้ไม
0: ้ทำด้วยไม้เพราะว่าประเทศไทยเรามีป่าอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับสามารถนำไม้มาสร้างเป็นบ้านเรือนได้หรือว่านักเรียนลองสังเกตเรือนไทยนะครับเรือนไทยหลังคาจะยังไงหลังคาจะแหลมแล้วก็สูงนักเรียนคิดว่าทำไมเรือนไทยหลังคาแหลมแล้วก็สูงเพราะว่าอะไรฮะอะไรนะครับหลังคาแหลมแล้วก็สูงเพราะว่าอากาศปลอดโปร่งได้เพราะว่าประเทศไทยนะครับเป็นอากาศแบบร้อนชื้นอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกเมื่อเรือนไทยสูงแบบนี้ในการตกของน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็จะลงอย่างรวดเร็วหลังคาก็จะไม่รั่วน้ำก็จะไม่เข้าบ้านสาเหตุที่หลังคาสูงยกขึ้นสูงแล้วก็บ้านเรือนไทยจะมีอะไรครับข้างล่างมีใต้ถุนไว้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมครับไว้พักตอนกลางวันนั่งเล่นใต้บ้านอากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็ไว้เก็บเครื่องมือการเกษตรนี่นะครับก็คือลักษณะของเรือนไทยแต่ปัจจุบันเรือนไทยค่อนข้างหายังไงหายากแล้วเนาะสามารถจะสร้างแบบสมัยใหม่แบบสากลมากเลยมากขึ้นต่อไปวัตถุธรรมตัวอย่างที่2ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ภายในอะไรภายในครัวนักเรียนรู้จักอะไรบ้าง
1: ครก
0: ครก
1: เครื่องมือ
0: ข้าวอะไรนะครับฮะโมต้มอันไหนเครื่องต้ม
1: กระด
0: ้งกระทะอะไรอีกปิ่นโตที่แขวนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรพวกหม้อหม้อนี่เสียอะไรครูถามก่อนหม้อนี่เสียอะไรนักเรียนเคยอยู่กับย่ากับยายไหมเขาบอกว่าให้ไปหยิบหม้อสีอะไร
1: เข
0: ียวแต่จริงๆมันคือสีอะไรสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินเขาบอกว่าสาเหตุที่คนฝรั่งเรียกว่าสีเขียวเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นคำที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมาใหม่ในตอนหลังดังนั้นอะไรที่สีโทนนี้เขาก็เรียกว่าสี
1: เขียว
0: เราก็หาไม่เจอใช่ไหมเพราะว่าสีเขียวมันไม่มีแต่สมัยรุ่นเขาว่าสีเขียวสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินมันยังไม่มีเขาเลยเรียกว่าสีเขียวอะไรอีกองนี่นะครับก็เป็นเครื่องมือเครื่องครัวในการทำอาหารก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมต่อไปอันนี้ตัวอย่างรู้จักไหมอันนี้อะไร
1: โม่ข้าว
0: โม่อะไรครับ
1: โม่ข้าว
0: ใครไม่รู้จักบ้างมีไหมไม่เคยเห็นโอเคนักเรียนรู้ไหมว่ามันทำยังไงโอเคเอามือลงได้ครับ
1: เอาข้าวใส่ไปใน
0: เขาจะใช้บดพวกธัญพืชนี่มันจะมีรูอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวถั่วอะไรแล้วแต่ใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นมือจับแล้วก็หมุนแล้วก็แป้งก็จะออกมาใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเครื่องบดเครื่องโม่อันนี้รู้จักไหม
1: กระต่ายสีฟ้า
0: เราเคยใช้เปล่า
1: เคย
0: แสดงว่ายังเคยใช้นะ
1: ทำกระทิ
0: ยังมีอยู่ปัจจุบันนี้รู้จักกัน
1: เอาไว้ทำกระท
0: ิต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องมือจับสัตว์ประมงก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมครับหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันหน่อยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์รถยนต์ทีวีพัดลมเก้าอี้ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมเพราะว่าจับต้องได้แล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์ครับข้อนี้นะครับก็เป็นการย้ำว่าพวกเราได้เข้าใจเรื่องประเภทของวัฒนธรรมถูกต้องหรือเปล่าฟ้าสายเป็นเด็กที่มีความอดออมใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยยึดคติที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดครับคติธรรมสหธรรมนิติธรรมหรือว่าวัตถุธรรมครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนก่อนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแสดงว่าสอนให้เรารู้จักอะไรครับเป็นคำสอนเป็นคติธรรมให้เรารู้จักการอดออมดังนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรเอ่ยคติธรรมถูกต้องนั่นเองเก่งมากๆเลยแสดงว่าเข้าใจแล้วคติธรรมต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2อ่านพร้อมกันครับ
1: มาแต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปร่วมงานศพ
0: แต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปร่วมงานศพหรือว่าแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสไปร่วมงานแต่งงานบวชปรึกษากับเพื่อนๆเลยข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรคติธรรมสหธรรมนิติธรรมหรือว่าวัตถุธรรม

อ่ะข้อนี้สรุปแล้วแต่งกายด้วยชุดสีดำงานศพชุดสีสันสดใสเป็นงานแต่งงานบวชมารยาทต่างๆในสังคมเป็นสาธรรมถูกต้องครับเก่งมากต่อไปเรามาดูข้อที่3กันอ่านพร้อมกันครับเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายเป็นการปฏิบัติตามอะไรกฎจราจรกฎหมายครูบอกแล้วว่าถ้าจะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต้องเรียนคณะอะไรนิติศาสตร์ดังนั้นปรึกษากับเพื่อนก่อนเดี๋ยวเขามาตอบครู

่ะข้อนี้ง่ายมากนักเรียนต้องตอบว่านิติธรรมนั่นเองถูกต้องต่อไปครับข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกันสร้างบ้านสร้างบ้านพวกบ้านเครื่องใช้ในครัวอุปกรณ์การเรียนที่สามารถจับต้องได้เพื่อ

0: นักเรียนครับข้อนี้ปังปอนสร้างบ้านบ้านจับต้องได้ไหม
1: ได
0: ้วัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ข้อนี้ตอบว่าวัตถุธรรมนั่นเองแสดงว่าพวกเราเข้าใจประเภทของวัฒนธรรมแล้วตอบถูกหมดทุกข้อเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเน้นกันอีกทีนึงทำใบงานใบกิจกรรมโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องประเภทของวัฒนธรรมตอบคำถามที่คุณครูกำหนดครับสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องประเภทของวัฒนธรรมและก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างไปงานธรรมดาไหมครับ
1: นะคร
0: ับ อ่ะไม่ยากใช่ไหมครับเรื่องประเภทของวัฒนธรรมให้เขียนความหมายของคติธรรมวัตถุธรรมนิติธรรมศาสตร์ธรรมแล้วก็ให้ยกตัวอย่างแล้วก็ตอนที่สองมีข้อความให้พวกเราอ่านแล้วก็ระบุว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดเรามาดูครูเฉลยกันเลยนะครับคติธรรมคืออะไรครับก็คือพวกวัฒนธรรมทางศีลธรรมจิตใจพวกคติธรรมคำสอนพุทธศาสนสุภาษิตต่างๆนะครับก็อย่างเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคน
1: ด
0: ีตนเป็นที่พึ่งของตนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทหรือว่าบทกลอนคำประพันธ์ต่างๆที่จำได้ไหมสอนให้คนรู้จักทำความดีพวกพฤกษกผักกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงหรือว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันลึกล้ำเหลือมันลึกล้ำอะไรเออมันลึกล้ำเหลือกำหนดพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคติธรรมต่อไป2วัตถุธรรมก็คือวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกก็อย่างเช่นบ้านเรือนปากกาดินสอยางลบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในครัวพวกนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุธรรมหมดเลยต่อไป3นิติธรรมนิติธรรมวัฒนธรรมประเภทกฎหมายก็อย่างเช่นการปฏิบัติตามกฎจราจรการเสียภาษีต่อไป4สหธรรมก็คือมารยาทต่างๆในสังคมใช่ไหมครับอย่างเช่นมารยาทในการไปงานศพก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสีดำหรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารก็ต้องใช้ช้อนกลางไม่กินมุมมามใช่ไหมครับมารยาทในการขึ้นบันไดมารยาทในการให้รถโดยสารสาธารณะก็ถือว่าเป็นสหธรรมครับต่อไปตอนที่2นะครับคำถามนะครับจะถามเกี่ยวกับว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นวัฒนธรรมประเภทใดครับอะไรเอ่ยนิติธรรมอ่ะใครถูกการถูกได้เลย2นักเรียนบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มก็เป็นคติธรรมที่สอนให้เรารู้จักช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมครับเมตตากรุณาต่อไป3การผลิตคอมพิวเตอร์ออกมาใช้เป็นวัฒนธรรมประเภทใดวัตถุธรรม4การได้ยินเพลงชาติเราก็ยืนตรงเป็นประเภทสหธรรมต่อไปสุดท้ายแก้วเป็นเด็กดีมีความกตัญญูเป็นวัฒนธรรมประเภทคติธรรมนั่นเองสอนให้เราเป็นเด็กดีให้เรารู้จักการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนี่นะครับก็จบแล้วเฉลยประเภทของวัฒนธรรมครับทำการถูกหมดไหมเอ่ย
1: ถู
0: กหมดเลยเก่งมากๆเลยครับนักเรียนไปทางแล้วครับตอบกันได้ใช่ไหมครับสรุปนะครับวัฒนธรรมมีกี่ประเภท
1: 4
0: ประเภทก็มีคติธรรมนิติธรรมสหธรรมแล้วก็วัตถุธรรมส่วนรายละเอียดข้างในเราก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรถือว่าเป็นคติธรรมอะไรเป็นสหธรรมอะไรเป็นนิติธรรมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมก็ครูบอกหลายครั้งแล้วครับว่าวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: กระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ้
0: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮะฮึฮะกางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนนะ
0: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
2: ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
2: บ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย
0: ที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะรับโบรับบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของตัวกรองและฟังก์ชัน if ครั้งที่2ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชัน if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในโปรแกรมตารางทำงานข้อที่2ค่ะใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานเพื่อนำไปตัดสินใจหรือแก้ปัญหาค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนลองนึกถึงโปรแกรม Microsoft Excel ที่เราได้ใช้ไปในครั้งที่แล้วโดยครูถามว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้งาน Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูลค่ะลองนึกถึงกิจกรรมครั้งที่แล้วก็ได้ว่าเราเคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำงานหรือใช้ในการประมวลผลข้อมูลอย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามหรือว่าแสดงวิธีการในข้อนี้ค่ะมีไหมเอ่ย1คนหรือช่วยกันตอบก็ได้นะเราใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำอะไรบ้างจากครั้งที่แล้วทำอะไรไปบ้างค่ะได้ตัวแทนแล้วตอบได้เลยค่ะ
2: ใช้ตัวกรองในการแยกสินค้าครับ
1: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนในครั้งที่แล้วเราได้มีการใช้ตัวกรองในการแยกสินค้าใช่ไหมคะว่าตามประเภทนี้จะแสดงผลอย่างไรโดยการใส่เงื่อนไขต่างๆลงไปนะคะเก่งมากๆเลยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นค่ะนักเรียนโปรแกรม Microsoft Excel นะคะยังสามารถใช้ในการหาผลรวมนับจำนวนหาค่ามาก

ที่สุดค่าน้อยที่สุดได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจากที่เพื่อนตอบมาเราใช้ตัวกรองใช่ไหมคะแต่ว่าความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel ยังมีมากกว่าการใช้ตัวกรองนะคะก็เป็นไปตามแนวคำตอบที่ครูได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาผลรวมต่างๆการนับจำนวนรวมไปถึงหา

แล้วกิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนครูมีสถานการณ์มาให้สถานการณ์นี้นะคะมีอยู่ว่าร้านขายน้ำปั่นหน้าโรงเรียนจัดกิจกรรมแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่มียอดซื้อมากกว่า15แก้วโดยนักเรียนจะมีวิธีจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ทราบว่าใครจะได้รับรางวัลบ้างและให้แสดงข้อความได้รับรางวัลในคอลัมน์ F จากสถานการณ์นี้หากเราใช้ความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วในเรื่องของตัวกรองนักเรียนคิดว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถใช้วิธีใดเพื่อที่จะหาคนที่ได้รับรางวัลได้บ้างจากการใช้ตัวกรองอันดับแรกเราต้องไปที่ตัวกรองใช่ไหมคะเมื่อเข้าสู่ตัวกรองแล้วก็ต้องทำการสำรวจดูก่อนว่าในยอดขายใช่ไหมคะว่าใครที่มีจำนวนแก้วมากกว่า15แก้วนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าใครที่ซื้อสินค้ามากกว่า15แก้วแล้วบ้างนักเรียนก็สามารถใช้ตัวกรองใช่ไหมคะเพื่อเป็นการจำกัดจำนวนให้เหลือเฉพาะคนที่ซื้อมากกว่า15แก้วในกรณีนี้นะคะของครั้งที่แล้วสามารถใช้ได้กับข้อมูลเพียงจำนวน1เท่านั้นอย่างกรณีนี้ใช้ได้นะคะเข้าไปในตัวกรองใช่ไหมคะมีการเลือกว่าจะให้แสดงผลเฉพาะจำนวนที่มากกว่า15ก็จะมีจำนวน18ใช่ไหมคะมีโด่งที่ซื้อ18แก้วแล้วก็มีใครอีกมีไหมฟีฟ่าซื้อ16แก้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ถูกไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูจะใช้การตรวจสอบเงื่อนไขเข้ามาช่วยที่เราเรียกกันว่าฟังก์ชัน if นะคะทำให้การคำนวณหาผลลัพธ์เป็นไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นในข้อนี้คุณครูต้องการให้แสดงผลด้วยถูกไหมคะในการใช้ตัวกรองเราทำได้แค่กรองข้อมูลแต่จะไม่มีการแสดงผลอยู่ทางด้านหลังถูกไหมลูกเราแค่ทราบว่าคนนี้ซื้อจำนวนแก้วแต่ไม่มีแสดงผลในช่องที่เป็นได้รับรางวัลถูกไหมคะแต่ว่าการใช้ฟังก์ชัน if ในวันนี้เราจะมีการประมวลผลถูกไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จหลังจากนั้นให้แสดงผลลัพธ์ในช่องตารางไว้ด้วยเป็นการคำนวณไปในตัวด้วยนะคะนักเรียนสามารถนึกถึงกระบวนการในการเขียนผังงานก็ได้นะว่าเรามีการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงเป็นเท็จได้ผลลัพธ์ออกมาว่าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าแล้วจะตรวจสอบได้อย่างไรคะคุณครูเพราะตอนทำผังงานเราเขียนลงในกระดาษใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยไปปฏิบัติพร้อมกันนะคะไปกันต่ออีกนิดนึงนะคะในส่วนของเนื้อหาวันนี้หลังจากที่เราได้รู้จักกับไฟล์ตัวนี้แล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าจะมีกระบวนการใดบ้างถูกไหมคะคุณครูขอไปต่อนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยอย่างที่บอกเราจะใช้ฟังก์ชัน if ในใบงานนี้นะคะเป็นการลงมือปฏิบัติโดยการใช้ฟังก์ชัน if ในการหาผลลัพธ์ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยโดยให้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนในไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยโดยให้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนในไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าจากนั้นร่วมกันตอบคำถามหัวข้อลองทำดูในใบงานจะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะที่เราลงมือปฏิบัติแล้วก็ทำกิจกรรมลองทำดูนะคะระหว่างนี้ค่ะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมนะคะไปดูใบงาน02ก่อนเลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมของตัวเองขึ้นมาได้เลยแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลในใบงาน02ดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเป็นการศึกษาคร่าวๆไว้ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูนั่นเองค่ะนักเรียนคะในใบงาน02นะคะเรื่องเงื่อนไขใช่เลยมีรายละเอียดดังนี้เลยค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน if นะคะโดยเริ่มจากการเปิดไฟล์งานเลยไฟล์งานนี้จะเป็นไฟล์เดียวกับครั้งที่แล้วนะคะเป็นไฟล์สั่งซื้อสินค้านะคะข้อมูลจะเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีการอธิบายการทำงานในเรื่องของการเพิ่มช่องตารางว่า
จะต้องเพิ่มช่องทางฝั่งไหนนะคะแล้วก็อธิบายเรื่องการ

0: ลิกเลือกเซลล์ต่างๆอันนี้คือระดับพื้นฐานก่อนนะคะในส่วนถัดไปค่ะนักเรียนจะเข้าสู่การใช้ฟังก์ชัน if นะคะในใบงาน02จะอธิบายว่าให้เลือกเมนูใดเพื่อที่จะเข้าสู่ฟังก์ชัน if แล้วก็ทำการแทรกฟังก์ชันใส่เงื่อนไขใส่จริงและเทสเป็นลำดับถัดไปนะคะนักเรียนสามารถศึกษาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนในข้อที่7จะเป็นการอธิบายหน้าต่างการทำงานของส่วนที่จะใส่เงื่อนไขของฟังก์ชัน if นะคะนักเรียนดูไปพร้อมกันได้ครูขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าในข้อที่7นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่3ส่วนใช่ไหมคะในข้อที่7มีอยู่3ส่วนตอนนี้เป็นรูปภาพเดี๋ยวเราค่อยไปดูในโปรแกรมจริงๆกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนแรกค่ะจะเป็น logical test นะคะตรงส่วนนี้จะใส่ในส่วนของเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบนะคะส่วนที่2จะเป็น value if true หมายความว่าเงื่อนไขเป็นจริงจำง่ายๆเลยเมื่อเรามีการใส่เงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเท็จใช่ไหมคะส่วนที่จะเป็น value if false นะคะหมายความว่าเงื่อนไขเป็นเท็จเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะนักเรียนจะต้องใส่ข้อมูลลงไปเงื่อนไขคืออะไรถ้าเป็นจริงแล้วจะต้องทำอะไรถ้าเป็นเท็จจะต้องทำอะไรต่อไปกระบวนการคล้ายๆกับการเขียนผังงานใช่ไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขแยกออกมาว่าจะต้องทำอะไรต่อไปบ้างนะคะต่อไปค่ะนักเรียนในข้อถัดไปนะคะข้อที่8ก็เป็นการสาธิตให้ดูว่าเมื่อนักเรียนใส่เงื่อนไขเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ว่าอย่างไรส่วนในข้อที่9นะคะจะเป็นการแสดงคำสั่งที่เราใช้ฟังก์ชัน if ว่าแต่ละส่วนคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเมื่อเราได้สูตรในช่องแรกแล้วก็จะทำการคัดลอกซึ่งวิธีการคัดลอกเดี๋ยวครูสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีวิธีที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วนักเรียนไม่ต้องพิมพ์ทุกช่องตารางก็ได้นะคะไปกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วอย่างที่บอกเรามีกิจกรรมลองทำดูใช่ไหมคะเมื่อครูให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำไปที่พร้อมกับที่ครูสาธิตใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยการใช้ฟังก์ชัน if โดยเหมือนเดิมค่ะตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนหรือ2คนก็ได้ออกมาทางด้านหน้าห้องแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อทำไปพร้อมกับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางจะได้เห็นด้วยว่านักเรียนมีวิธีการในการทำอย่างไรโดยศึกษาจากที่ครูได้สาธิตไปนะคะเตรียมตัวไว้นะหาตัวแทนไว้นะคะเพื่อเป็นการแสดงผลการทำงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเรามาชมในส่วนของโจทย์ในกิจกรรมลองทำดูนะคะต้องการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ว่ามีจำนวนเพียงพอสำหรับการจำหน่ายหรือไม่โดยกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นให้แสดงผลลัพธ์ว่าสั่งซื้อสินค้าและถ้าสินค้ามีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพออ่ะนักเรียนคะช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยจากการที่เราเรียนเรื่องผังงานไปแล้วในโจทย์ข้อนี้เงื่อนไขคืออะไรคะเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้คืออะไรลองวิเคราะห์ดูซิแล้วตอบเสียงดังๆเลย
1: ถ
0: ้าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราตรวจสอบเงื่อนไขแล้วว่าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นแล้วเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นจริงจะต้องเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ส
0: ั่งซื้อสินค้าแล้วถ้าเป็นเท็จล่ะคะแสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเงื่อนไขคืออะไรใช่ไหมคะเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นเป็นเท็จจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากโจทย์นี้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบลงในกิจกรรมลองทำดูนะคะครูมีคำสั่งว่าจงใช้ฟังก์ชัน if ในการจัดการข้อมูลตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วให้แสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์ G นะคะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติตามโจทย์นี้กันและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบก็คือ6ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ฟังก์ชันที่ใช้คืออะไรข้อที่2เงื่อนไขคืออะไร3ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงคืออะไร4ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จคืออะไร5สินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้แก่6สินค้าที่มี

0: เพียงพอได้แก่อะไรบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบลงในกิจกรรมลองทำดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel ในการใช้ฟังก์ชัน if หรือยังคะพร้อมไหมตอบเสียงดังๆเลย
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยนะคะทำตามที่ครูสาธิตแล้วหลังจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมลองทำดูได้เลยค่ะระหว่างที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนสังเกตด้วยว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจะมีไฟล์งานอยู่นะคะไฟล์งานรายการสั่งซื้อสินค้าเช่นเคยเห็นไหมคะส่วนไฟล์ยอดขายน้ำปั่นก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนได้ดูไปนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้านะคะเราทำไปพร้อมๆกันเลยวิธีการเปิดไฟล์นะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งที่ไฟล์นั้นๆนะคะดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกซ้าย2ครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้หน้าตาของไฟล์งานนะคะที่เราคุ้นเคยที่ได้ใช้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนกำลังเปิดไฟล์งานอยู่นะคะในไฟล์งานของเราเช่นเคยนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ในไฟล์งานนะคะจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าหัวตารางนะคะส่วนหัวตารางจะได้แก่ลำดับที่ชื่อสินค้าประเภทสินค้าราคาต่อหน่วยแล้วก็จำนวนสินค้านั่นเองนะคะวันนี้ที่เราจะใช้ฟังก์ชัน if เราจะใช้ในตัวที่เป็นชุดของราคาต่อหน่วยนะคะแล้วก็จำนวนสินค้าเราจะใช้ฟังก์ชัน if ในการคำนวณหาผลลัพธ์ของ2ช่องตารางนี้นะคะนักเรียนคะเปิดไฟล์ได้ไหมคะเปิดไฟล์ได้ไหมมีใครเกิดปัญหาตรงไหนไหมคะไม่มีนะส่วนใหญ่เปิดได้แล้วเพราะว่าเราเคยใช้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อเลยอันดับแรกนะคะในชุดกิจกรรมใบงาน02นักเรียนทำการเปิดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะเราจะทำการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน if นะคะในเงื่อนไขข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องพิมพ์ข้อความในคอลัมน์ f นะคะในคอลัมน์นะคะหรือว่าช่อง f 2ถามว่า f 2ดูอย่างไรอันดับแรกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านแนวนอนนะคะเดี๋ยวคุณครูขยายหน้าจอให้ทางด้านแนวนอนนะคะนักเรียนจะเห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเห็นไหมคะตัวหนังสือภาษาอังกฤษ A B C D E F นะคะให้นักเรียนสังเกตแบบนี้เมื่อครูพูดคำว่า F 2หรือ2 F นะคะให้นักเรียนหาตัวหนังสือก่อนเมื่อเราเจอตัวหนังสือแล้วตัวเลขที่นักเรียนจะสังเกตได้จะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นตัวเลข1 2 3 4 5อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหากคุณครูต้องการให้นักเรียนใส่ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความในช่อง F2 นะคะช่อง F2 ก็คือนี่ F อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น F2 ก็คือช่องตรงส่วนนี้นะคะจะต่อกับจำนวนสินค้าสิ่งที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ลงไปในหัวตารางตรงส่วนนี้นะคะให้พิมพ์คำว่าผลการตรวจสอบราคาหาช่องให้เจอก่อนนะหาช่องให้เจอก่อนนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ลงไปเลยผลการตรวจสอบราคานะคะให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามที่คุณครูพิมพ์ไว้ให้ดูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขยายให้ผลการตรวจสอบราคานี่คือส่วนที่1ที่เราจะใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นในช่องนี้ผลการตรวจสอบราคานะคะ โดยพิมพ์ลงไปในช่องที่

ต่อจากจำนวนสินค้านั่นเองระหว่างนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยนะคะพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะว่าคำว่าผลการตรวจสอบราคาพิมพ์ว่าอย่างไรนักเรียนดูบนหน้าจอของครูได้เลยนะคะพิมพ์ให้ถูกต้องนะอย่าให้ตกหล่นคำใดลงไปนะคะนี่คือขั้นตอนที่2ที่เราทำแล้วก็ปฏิบัติในใบงานนะคะขั้นตอนที่2คือเราได้ทำการพิมพ์ส่วนหัวตารางเกี่ยวกับผลการตรวจสอบราคาเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ครูดูนะคะหลายคนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยบางคนกำลังลงมือปฏิบัติอยู่นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนพิมพ์ข้อความตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าส่วนหัวตารางของครูมีการใส่อะไรเอ่ยใส่อะไรคะใส่สีสันลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบราคาของเราก็จะต้องมีการเพิ่มสีให้เห็นชัดเจนว่าตรงนี้คือหัวตารางนะคะวิธีการใส่สีนักเรียนทำไปพร้อมกันนะนักเรียนนำเมาส์นะคะมาคลิกซ้ายตรงช่องนี้เลยผลการตรวจสอบราคานะคะเมื่อคลิกซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้นักเรียนหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปถังสีค่ะจะอยู่ทางด้านบนเห็นไหมคะในคำสั่งหน้าแรกบางคนไม่ได้อยู่ในคำสั่งหน้าแรกนะอันดับแรกนะคะหาคำสั่งหน้าแรกให้เจอก่อนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำสั่งหน้าแรกแล้วก็หาสัญลักษณ์รูปถังสีค่ะแล้วก็นักเรียนทำการเลือกสีได้เลยว่าหัวตารางของนักเรียนตรงส่วนนี้อยากให้มีสีอะไรนะคะอย่างครูใช้เป็นสีโทนส้มน้ำตาลนะคะหากนักเรียนรู้สึกว่าสีเข้มเกินไปก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบแบบนี้ได้ไหมคะลองดูก่อนนะลองใส่สีดูคุณครูทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องทำการคลิกซ้ายตรงช่องผลการตรวจสอบราคาคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งให้ขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวแบบนี้หลังจากนั้นค่ะทางด้านบนทางด้านบนที่เป็นคำสั่งต่างๆนะตรงคำสั่งหน้าแรกหาคำว่าหน้าแรกให้เจอนะคะคลิกซ้ายตรงหน้าแรกแล้วหาสัญลักษณ์รูปถังสีจะมีชื่อว่าสีเติมใส่สีพื้นหลังของเซลล์เพื่อเน้นความสำคัญเห็นไหมคะและนักเรียนก็ทำการคลิกตรงสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกสีเลยว่าต้องการให้เป็นสีอะไรแค่นี้เองเห็นไหมคะหัวตารางของเราก็มีสีเรียบร้อยแล้วเลือกสีที่ชอบนะไม่ต้องเลือกนานนะคะนักเรียนตรงนี้เป็นแค่ส่วนรายละเอียดยิบย่อยนะคะเราตกแต่งให้สวยงามเพียงเท่านั้นนะคะระหว่างนี้ใส่สีให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่ครูดูตอนนี้นะคะทุกคนได้สีที่ตัวเองชื่นชอบเรียบร้อยแล้วบางคนนะคะมีสีสันสดใสบางคนใช้สีโทนเย็นใช่ไหมคะแล้วแต่ความชอบของตัวเองเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเมื่อเราใส่สีเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การใช้ฟังก์ชันอีฟแล้วนะตั้งใจนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันนักเรียนคะนักเรียนทำไปพร้อมคุณครูนะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นในขั้นตอนที่6เราจะเริ่มใส่ฟังก์ชันอีฟกันแล้วนะคะวิธีการค่ะให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาคลิกตรงช่อง F 3เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราใส่หัวข้อตรงช่องนี้ไปแล้วนะคะคลิกตรงช่องนี้เลยก็นับจากช่องด้านล่างต่อจากผลการตรวจสอบราคานะคะคลิกซ้าย1ครั้งแบบนี้นะดูอีก1ครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูคลิกตรงช่องผลการตรวจสอบราคาไว้ลำดับต่อไปครูคลิกซ้ายช่องถัดมาที่อยู่ทางด้านล่างแบบนี้ให้เกิดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ได้ยังคะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะนักเรียนการใส่ฟังก์ชัน if ทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้เมื่อนักเรียนคลิกซ้ายที่ช่องที่ต้องการแทรกฟังก์ชันแล้วนะคะลำดับต่อไปให้ค้นหาคำว่าสูตรหรือในภาษาอังกฤษนะคะมีชื่อว่า formula ใครนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นคำว่า formulaแต่ถ้าหากเป็นภาษาไทยนะคะจะเป็นคำว่าสูตรสเสือสระอูต่อ

0: รอเรือนักเรียนคลิกซ้ายตรงคำว่าสูตรได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขยายให้นะจะได้เห็นชัดเจนนะคะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าสูตรนะคะได้หรือยังได้แล้วนะส่วนใหญ่ได้แล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะนักเรียนมาที่คำสั่งแรกเลยค่ะแทรกฟังก์ชันถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า insert function นะคะขึ้นต้นด้วยตัว i นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแทรกฟังก์ชันเจอไหมคะเจอนะถ้านักเรียนนะคะหาไม่เจอให้สังเกตสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะสัญลักษณ์จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำสั่งแทรกฟังก์ชันได้เลยคลิกซ้ายเลยคลิกซ้าย1ครั้งแล้วจะเจอหน้าต่างแสดงผลแบบนี้ขึ้นมาคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้ฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการเรียนคือฟังก์ชันอะไรคะ ฟังก์ชัน if ประกอบไปด้วยตัว i และตัว f นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหาฟังก์ชันที่เราจะใช้ในวันนี้ได้แก่ฟังก์ชัน if นะคะนักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งเลือกฟังก์ชัน if ได้เลยคลิกซ้าย1ครั้งนะคะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเปิดสูตรขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เลือกตรงส่วนที่เป็นแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกฟังก์ชัน if นะคะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วกดตกลงได้เลยค่ะกดตกลงเลยถ้าภาษาอังกฤษก็โอเคนะคะตอนนี้มีหน้าต่างแสดงผลคุ้นไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่7นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตาของการใส่เงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลจริงเท็จอันดับแรกจากโจทย์ค่ะนักเรียนเขาต้องการให้นักเรียนตรวจสอบว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างใช่ไหมคะมีสินค้าอะไรบ้างที่มีจำนวนน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่ากี่ชิ้นคะน้อยกว่ากี่ชิ้นลูกน้อยกว่า20ชิ้นเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนในส่วนตรง logical test นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ใส่ลงไปอันดับแรกเลยเราจะต้องใส่ตำแหน่งของช่องตารางบางคนบอกว่าตำแหน่งช่องตารางคืออะไรคะในระหว่างนี้นักเรียนคะนักเรียนดูของคุณครูนะนักเรียนไม่ต้องกดปิดหน้าจอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าเราจะต้องใส่ตารางตรงส่วนไหนนะคะช่องตารางที่เราจะใช้ค่ะเราต้องการตรวจสอบอันดับแรกราคาต่อหน่วยถูกไหมคะเพราะเราจะตรวจสอบว่าสินค้าชนิดใดบ้างที่มีราคาหรือว่าจำนวนใช่ไหมคะเขาต้องการตรวจสอบว่ามีจำนวน20ใช่ไหมหรือว่าอะไรในโจทย์ของเรามีจำนวน20ใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อที่8ในข้อที่8เราจะทำการทดลองอันดับแรกก่อนอันดับแรกเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยกันก่อนเพราะว่าโจทย์เมื่อสักครู่นี้คือกิจกรรมลองทำดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะครูจะให้นักเรียนทำการตรวจสอบว่ามีสินค้าชิ้นใดบ้างที่ราคาเท่ากับ5เท่ากับ5บาทนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราทำการตรวจสอบในช่องที่1ถูกไหมคะในช่องที่1ของเราอยู่ในคอลัมน์ F เท่าไหร่ชื่อเซลล์ของเราคือ F 3ถูกไหมคะเราต้องการตรวจสอบเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยซึ่งราคาต่อหน่วยช่องแรกอยู่ในช่องอะไร
1: ช่อง D
0: ช่อง D อะไรคะ D 3เพราะฉะนั้นนี่คือชื่อเซลล์ที่เราจะนำไปใส่ในสูตรของฟังก์ชัน if เมื่อสักครู่นี้ D 3จำไว้นะเพราะฉะนั้นค่ะแทรกฟังก์ชัน if นะคะแล้วก็ตรง logical testพิมพ์ลงไปเลยค่ะ D 3แบบนี้D 3นะอย่างที่ครูบอกไปแล้ว logical test นะคะเป็นการใส่เงื่อนไขในการตรวจสอบครูต้องการกำหนดเงื่อนไขว่าให้นักเรียนตรวจสอบราคาสินค้าต่อหน่วยที่เท่ากับ5บาทเพราะฉะนั้นในช่องแรก D 3เงื่อนไขของเราคือเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5นะเพราะฉะนั้นนักเรียนใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข5แบบนี้นี่คือช่องที่1นะคะ logical test ครูขยายให้จะได้เห็นชัดๆนะคะในส่วนที่1 logical test นะคะ ใส่ข้อมูลว่า d 3เท่ากับ5ต่อไป value if true คุณครูบอกว่าในช่องนี้จะใช้ใส่เกี่ยวกับการแสดงผลอะไรคะเมื่อเงื่อนไขข้างบนเป็นอะไรเป็นจริงนะคะในช่องต่อไป value if true ช่องที่2นะอยู่ตรงกลางนี้นะเราจะต้องใส่คำสั่งลงไปว่าหากเงื่อนไข d 3เท่ากับ5จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นจริงในโจทย์บอกว่าเงื่อนไขเป็นจริงจะให้แสดงคำว่าเท่ากับถูกไหมคะถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะแสดงคำว่าไม่เท่ากับโจทย์นี้นำมาจากที่ไหนอยู่ในชุดกิจกรรมใบงาน02นะคะนักเรียนดูในข้อที่7ข้อที่8และข้อที่9เราจะทำตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นหากเงื่อนไขเป็นจริงจะแสดงผลคำว่าเท่ากับนักเรียนพิมพ์ลงไปเลยค่ะในช่อง value if true นะคะเมื่อเงื่อนไขทางด้านบน d 3เท่ากับ5เป็นจริงจะให้แสดงผลคำว่าเท่ากับแล้วถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จล่ะจะต้องแสดงผลว่าอะไรคะไม่เท่ากับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์ลงไปเลยค่ะไม่เท่ากับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของเงื่อนไขของเราก็คือทำการตรวจสอบราคาว่าเท่ากับ5บาทหรือไม่หากเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่าเท่ากับขึ้นมาหากเงื่อนไขเป็นเท็จจะต้องแสดงผลคำว่าไม่เท่ากับนั่นเองก่อนที่นักเรียนจะกดคำว่าตกลงค่ะคุณครูมีจุดสังเกต1จุดให้นักเรียนได้ดูก่อนที่จะกดตกลงนะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าตรงส่วนนี้มีอะไรแสดงผลอยู่ทางด้านบนค่ะทางด้านบนเลยด้านบนของชื่อลำดับเห็นไหมคะชื่อรายการสั่งซื้อสินค้าจะมีด้านบนตรงนี้นะคะตรงส่วนนี้ค่ะคือรูปแบบของการใช้ฟังก์ชัน if นักเรียนจะเห็นว่าด้านบนนี้ตรงกับข้อที่9ในชุดกิจกรรมค่ะในใบงาน02นะเป็นส่วนของข้อที่9ค่ะซึ่งในใบงานได้อธิบายไว้แล้วว่าคำว่า if คือฟังก์ชันที่เราเรียกใช้นะคะ d 3เท่ากับ5หมายความว่าเงื่อนไขต้องทำการตรวจสอบใช่ไหมคะว่าในช่อง d 3มีค่าเท่ากับ5หรือไม่ถ้าเป็นจริงแสดงผลเท่ากับถ้าเป็นเท็จแสดงผลไม่เท่ากับนี่คือรูปแบบของการใส่ฟังก์ชันนะคะเมื่อนักเรียนเรียกใช้จะต้องมีการเขียนฟังก์ชันในรูปแบบนี้นะคะเรียงลำดับไปเลยเรียกใช้ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงแสดงอะไรเป็นเท็จแสดงอะไรนะคะแทรกฟังก์ชัน if นะคะตกลงlogical นะคะ d 3เท่ากับ5หลังจากนั้นนะคะในช่องนี้เงื่อนไขเป็นจริงในระหว่างนี้นักเรียนลองกดตกลงดูนะว่าแสดงผลว่าอย่างไรนะคะแล้วก็กดตกลงได้เลยได้ไหมคะแสดงผลเหมือนกับคุณครูหรือไม่ผลที่ได้ของนักเรียนคืออะไรคะตอบเสียงดังๆเลยให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยไม่เท่ากับใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้เราได้คำตอบเหมือนกันนะคะเมื่อเราใช้ฟังก์ชัน if เสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือไม่เท่ากับเพราะว่าเราตรวจสอบเงื่อนไขแล้วว่า45ไม่เท่ากับ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำการแสดงผลไม่เท่ากับขึ้นมาได้ไหมคะได้นะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆก่อนแสดงว่าตอนนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน if ได้แล้วลำดับต่อไปค่ะนักเรียนอย่าลืมว่าเรามีข้อมูลเยอะเลยใช่ไหมคะ10กว่าช่องเลยเราจะต้องทำการคัดลอกสูตรในช่องนี้ค่ะมาใส่ในทุกๆช่องเลยพร้อมหรือยังพร้อมนะจับตาดูให้ดีนะคะเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่ทันกระพริบตาก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการคัดลอกสูตรค่ะอันดับแรกนักเรียนคะนำเมาส์มาชี้ที่มาคลิกที่ช่องตารางที่แสดงผลสูตรในช่องแรกเมื่อสักครู่นี้นะสูตรของเราผลลัพธ์ที่ได้คือไม่เท่ากับใช่ไหมคะวิธีการคัดลอกสูตรง่ายๆค่ะเมื่อนักเรียนคลิกที่ช่องตารางนั้นๆหรือช่องเซลล์นั้นๆจะสังเกตว่ามุมขวาล่างของเซลล์นั้นจะมีสัญลักษณ์อะไรสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมคะ ให้นักเรียนนำเมาส์นี้นะมาวางตรงจุดสี่เหลี่ยมเล็ก

0: แล้วเมาส์ของนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายบวกสีดำนี่คือสัญลักษณ์ที่เราจะทำกันนำมาวางให้ถูกก่อนนะมุมขวาล่างนะคะเมื่อเจอแล้วตอนนี้ครูยังไม่ได้คลิกอะไรเลยนะคะครูแค่นำเมาส์มาวางไว้เฉยๆให้สัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำนะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้เลยคลิกซ้ายค้างไว้นะค้างเลยค้างไว้เลยค่ะแล้วก็ทำการลากลงมาเลยค่ะลากลงมาแบบนี้เห็นไหมว่าช่องตารางสีเขียวขยับลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะคุณครูยังไม่ได้ปล่อยเมาส์นะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปจนถึงเซลล์สุดท้ายของข้อมูลค่ะแล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยผลลัพธ์ของเรามาครบเลยเห็นไหมคะเราใส่สูตรแค่ช่องแรกช่องเดียวเท่านั้นแต่เราสามารถคัดลอกลงมาใช้ได้ทุกช่องเลยเห็นไหมคะครูบอกแล้วใช้เวลานิดเดียวในการคัดลอกสูตรทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ทันวิธีการคัดลอกสูตรนะคะนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่ช่องที่เราต้องการจะทำการคัดลอกหลังจากนั้นค่ะหาสัญลักษณ์มุมขวาล่างสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะนำเมาส์มาวางไว้ให้เกิดเป็นเครื่องหมายบวกสีดำแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ทำการลากลงมาด้านล่างจนถึงเซลล์สุดท้ายของข้อมูลแล้วปล่อยเมาส์ค่ะนี่คือการคัดลอกสูตรเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือกระบวนการทั้งหมดในการใช้ฟังก์ชัน if ในวันนี้เพราะฉะนั้นลำดับต่อไปคือกิจกรรมลองทำดูในโจทย์ของกิจกรรมลองทำดูค่ะนักเรียนดูพร้อมๆกันในชุดกิจกรรมใบงาน02เลยในกิจกรรมนี้นะคะต้องการให้นักเรียนหาผลการตรวจจำนวนสินค้าดูให้ดีนะที่การสาธิตของครูคือการหาเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยแต่กิจกรรมลองทำดูของเราจะใช้ในส่วนของจำนวนสินค้าตามในโจทย์กำหนดไว้ว่าสินค้าชนิดใดที่น้อยกว่า20ชิ้นจะต้องแสดงผลว่าอะไรนะแสดงผลว่าสั่งซื้อสินค้าแต่ถ้าหากว่าสินค้าชนิดนั้นมีมากกว่า20ชิ้นขึ้นไปก็ไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าให้แสดงผลว่ามีสินค้าเพียงพออันดับแรกก่อนที่เราจะทำกิจกรรมลองทำดูจำได้ไหมคะครูบอกไว้ว่าอย่างไรกิจกรรมนี้จะต้องมีตัวแทนนักเรียนออกมาทำทางด้านหน้าโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกโดยการพิมพ์หัวตารางแล้วก็ใส่สีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะใครจะออกมาเป็นตัวแทนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมลองทำดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางบ้างเพราะฉะนั้นคือ2คนนี้นะคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญด้านหน้าเลยนักเรียนนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องทำการอธิบายขั้นตอนกับนักเรียนปลายทางนะส่วนนักเรียนคนอื่นๆนะคะในระหว่างที่เพื่อนทั้ง2คนนี้ได้ลงมือปฏิบัติอยู่นะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมๆกับเพื่อนในกิจกรรมลองทำดูได้เลยอ่ะใครจะเริ่มเป็นคนแรกคะนั่งได้เลยอีกหนึ่งคนช่วยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าจะต้องทำขั้นตอนใดบ้างยืนนั่นนี้ค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ในห้องรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับนักเรียนตัวแทนห้องในตอนนี้ได้เลยนะคะจะได้ทบทวนไปพร้อมกันว่าตั้งแต่อันดับแรกเลยครูได้สาธิตเรื่องใดไปบ้างนะคะเริ่มเลยอันดับแรกเราจะต้องทำการพิมพ์อะไรเอ่ยอธิบายเลยลูกพิมพ์ส่วนหัวตารางพิมพ์ว่าอะไรคะในโจทย
1: ์ผลการตรวจสอบราคาค
0: ่ะพิมพ์เลยค่ะใช่หรือเปล่าต้องเป็นผลการตรวจสอบจำนวนสินค้า
1: ผลการตรวจสอบกับจำนวนสินค้า
0: พิมพ์ลงไปเลยค่ะ
1: ผลการตรวจสอบจำนวนสินค้า
0: ในระหว่างนี้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะผลการตรวจสอบบอกเพื่อนเลย
1: จำนวนสินค้า
0: อ่านี่คือขั้นตอนแรกที่เราได้สาธิตกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการใส่ส่วนหัวตารางลำดับต่อไปอธิบายเลยลูกอธิบายให้นักเรียนปลายทางฟังด้วย
1: ลงในหัวตารางค่ะ
0: ทำได้อย่างไร
2: กดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็กดหน้า
0: แรกนักเรียนต้องคลิกตรงนี้ก่อนลูกแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เติมสีเลยเลือกสีได้เลยอยากใส่สีอะไรนักเรียนปลายทางเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะ

0: ไปพร้อมกับนักเรียนในห้องนี้ได้เลยลำดับต่อไปทำอะไรเอ่ย
1: แล้วก็
0: เมื่อเราใส่หัวตารางเสร็จแล้วใส่สีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องใส่อะไรคะ
1: ใส่ผลการตรวจสอบคร
0: ับ ผลการตรวจสอบโดยการใช้ฟังก์ชันอะไร
1: ฟังก์ชัน if คร
0: ับฟังก์ชัน if ไปตรงไหนเลือกช่องตารางก่อนนะอย่าลืมว่าเราต้องเลือกช่องก่อนนะว่าจะใส่ช่องไหน
1: ตรง if
0: อธิบายเลยลูก
1: กดตรงลงคร
0: ับ ในช่องที่1ใส่เงื่อนไขว่าอะไรตามโจทย์เลยตามโจทย์นี่ตามโจทย์นี่จำนวนตั้งแต่20ชิ
1: ้
0: น
1: จำนวนตั้งแต่20
0: ช่องตารางของเราอยู่ในชื่อเซลล์ของเราจะชื่อว่าอะไรลูก
2: G ค่ะ
0: อธิบายให้เพื่อนฟังเลย G อะไรคะ
1: G3
0: เพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยค่ะใส่ชื่อเลย
2: G3
0: เท่ากับเท่าไหร่ดูเงื่อนไขให้ดีนะว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไร
1: น้อยกว่า20
0: ชิ้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขจะเป็นเท่ากับได้ไหมคะ
1: น้อย
0: กว่
1: า20ชิ้นคะ
0: คิดให้ดีนะวิเคราะห์ให้ดีนะ
2: G3 ตั้งแต่20
1: ไ
0: ปใส่เครื่องหมายอะไรใช้เท่ากับได้หรือเปล่าอ่านให้ดีนะโจทย์ว่าอย่างไรถ้าจำนวนสินค้าอะไรคะ
1: น้อยกว่า
0: สัญลักษณ์น้อยกว่าเครื่องหมายไหนเอ่ยตรงนี้เปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาอังกฤษหรือยังแล้วก็กดชิป1ครั้งค่ะกดปุ่มชิปไม่ใช่แล้วก็เงื่อนไขน้อยกว่าเท่าไหร่คะ
1: 20ช
0: ิ้นน้อยกว่า20ใส่หมายเลขลงไปเลยเรียบร้อยยังลำดับต่อไปหากเงื่อนไขนี้เป็นจริงจะต้องแสดงผลว่าอะไรคะตามโจทย์
1: สั่งซื้อสินค้าค
0: ่
1: ะ
0: พิมพ์ลงไปเลยค่ะอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนในห้องนี้นะคะกำลังลงมือปฏิบัติในกิจกรรมลองทำดูนะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์โจทย์ให้ดีว่าจะต้องใส่เครื่องหมายใดนะคะเงื่อนไขว่าอย่างไรผลลัพธ์แสดงเมื่อเป็นจริงแสดงว่าอย่างไรเป็นเท็จว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารอชมคำตอบที่ได้จากนักเรียนทั้งสองคนนี้กันค่ะ
1: ถ้าสินค้ามีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอ
0: สั่งซื้อสินค้าลูก
1: ตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอ
0: ในช่องสุดท้ายคือถ้าเป็นเทสก็แสดงว่ามากกว่า20ชิ้นใช่ไหมต้องแสดงว่าอะไรนะ
1: มีสินค้าเพียงพอค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยลูก
1: มีสินค้าเพียงพออ
0: ่ะในระหว่างนี้นักเรียนจะเห็นว่าในหน้าจอด้านบนมีข้อความแสดงตัวสีแดงขึ้นว่าอะไรในช่องที่1ในช่องที่1ในช่องที่1นี่บนหน้าจอมีคำว่าอะไร
1: ไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้องทำไมถึงไม่ถูกต้องในช่องนี้ครูบอกว่านักเรียนจะต้องใส่ชื่อเซลล์ข้อมูลที่เราจะนำมาคิดแต่ G3 เป็นช่องที่เราใส่ข้อมูลสูตรใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อมูลช่องไหนดูดีๆช่อง E หรือเปล่าหรือช่อง F ดูให้ดีนะข้อมูลเกี่ยวกับจะท้าช่องไหนใช่หรือเปล่าช่อง F คือช่องอะไรดูให้ดีเราตรวจสอบจำนวนสินค้าต้องเป็นช่องไหนลูก
1: ช
0: ่
1: องที ่
0: E ช่องอะไร
1: G
0: เพราะฉะนั้นแก้ไขเลยนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมดูด้วยนะคะอย่างที่ครูบอกแล้วตรวจสอบให้ดีว่าชื่อเซลล์สูตรต่างๆใช้ถูกต้องหรือไม่นะคะเมื่อเราตรวจพบว่ามีส่วนที่ผิดไปนักเรียนก็แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองค่ะก็เก่งมากๆนะคะในส่วนนี้นักเรียนสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ใส่ชื่อเซลล์ไว้ถูกเห็นไหมคะพอใส่ถูกแล้วเห็นไหมตัวสีแดงหายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองตรวจสอบดูซิว่าเงื่อนไขของเราครบถ้วนหรือยังแสดงผลครบถ้วนไหม
1: ครบแล้วค่ะ
0: ครบแล้วกดตกลงเลยค่ะ
1: ตกลงเลย
0: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกดตกลงไปก่อนแล้วทำใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนเห็นไหมนักเรียนกดปิดหน้าจอนี้ไปก่อนค่ะดูในช่องผลการตรวจสอบจำนวนต้องไม่มีอะไรอยู่ในนี้เมื่อสักครู่นี้มีคำว่าเพียงพอเพราะฉะนั้นเริ่มใหม่เลย
1: กดคำว่าเอลงกดตกลง
0: เลือกฟังก์ชัน if
1: ตกลง e3
0: e3

0: ีสามน้อยกว่าต้องกดชิปหนึ่งครั้งนะแล้วก็20ค่ะ
1: แล้วก็20
0: แล้วก็ด้านล่างสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสั่งซื้อสั้นๆก็ได้เปลี่ยนภาษาด้วยค่ะ
1: สั่งซื
0: ้
1: อ
0: สั่งซื้อสั้นๆเลยนั่นแหละสั่งซื้อพิมพ์สั้นๆก็ได้จะได้ประหยัดเวลาให้เราเข้าใจได้ด้วยตัวเองช่องสุดท้ายก็คือเพียงพอก็ได้
1: เพียงพอ
0: พิมพ์แค่คำว่าเพียงพอเพียงพอแล้วก็กดตกลงเลยค่ะ
1: ตกลง
0: หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือการคัดลอกสูตรลูกทำอย่างไร
1: ให้เป็นรูป
0: ต้องนำเมาส์ไปไว้ตรงไหนบ้าง
1: นำเมาส์ไปไว้มุมขวาล่างค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คัดลอกเลย
1: แล้วก็ล่างลงมาค่ะ
0: เก่งมากๆนะคะผลลัพธ์ที่ได้แสดงผลให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูนะคะนี่คือคำตอบของกิจกรรมลองทำดูที่เพื่อนได้ลองทำไปนะคะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะเพื่อนได้ทำการหาคำตอบผลลัพธ์ของกิจกรรมลองทำดูนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นตามนี้เลยนะคะได้คำตอบก็คืออุปกรณ์การเรียนที่เป็นสีไม้ตราหมูนะคะดินสอถุงเท้าสีขาวแล้วก็ถุงเท้าลูกเสือชายนะคะถุงเท้านักเรียนชายรวมไปถึงหมวกลูกเสือสามัญ นี่คือคำตอบที่เพื่อนทำการใช้ฟังก์ชันในการค้นหามานะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่ครูได้สังเกตในขณะที่เพื่อนทำแล้วก็นักเรียนทำนะคะส่วนใหญ่หาคำตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยมาให้ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเฉลยของครูมีดังต่อไปนี้เลยค่ะนักเรียนดูพร้อมกันนะในข้อที่1 นะคะฟังก์ชันที่ใช้คือ if e 3น้อยกว่า20เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแสดงผลว่าอะไรคะสั่งซื้อสินค้าหากเงื่อนไขเป็นเท็จคือมีสินค้าเพียงพอซึ่งเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้นะคะเก่งมากๆเงื่อนไขของครูค่ะในเฉลยคือ e 3น้อยกว่า20เพราะเราต้องการตรวจสอบว่ามีสินค้าชิ้นไหนบ้างที่จำนวนน้อยกว่า20ชิ้นใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงคือสั่งซื้อสินค้าและข้อที่4ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จคือมีสินค้าเพียงพอนะคะไปกันต่อค่ะในคำตอบข้อที่5และข้อที่6เป็นการแสดงผลใช่ไหมคะว่าจะต้องสั่งซื้ออะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็มีสินค้าชนิดใดเพียงพอบ้างในส่วนของเฉลยของครูนักเรียนสามารถตรวจสอบไปพร้อมกันได้เลยนะว่าตรงกันหรือไม่นะคะข้อที่5ค่ะสินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้แก่สีไม้ตราหมูถุงเท้าสีขาวถุงเท้าลูกเสือชายถุงเท้านักเรียนชายหมวกลูกเสือสามัญข้อที่6นะคะสินค้าที่มีเพียงพอได้แก่ดินสอกดกระดาษ A4 10แผ่นข้าวโพดคั่วขนมปังไส้ลูกเกดลูกปิงปองคุกกี้ผลไม้แล้วก็ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนคำตอบตรงกันไหมคะตรงกันนะแสดงว่านักเรียนเก่งมากๆแล้วปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างคำตอบตรงกันไหมคะอย่าลืมนะคะปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆด้วยคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถใช้ฟังก์ชัน if ได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมทั้งหมดนี้เช่นเคยเราจะต้องมีการสรุปบทเรียนก่อนอื่นนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน if และการนำฟังก์ชัน if ไปใช้ประโยชน์บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน if และการนำฟังก์ชัน if ไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนหรือไม่ก็ช่วยกันสรุปก็ได้ว่าวันนี้เราใช้ฟังก์ชัน if ทำอะไรไปบ้างมีไหมตัวแทนก็ได้นะหรือตอบพร้อมๆกันก็ได้ค่ะว่าเราใช้ฟังก์ชัน if ในการทำอะไรบ้าง
1: ตรวจสอบและจำแนกสินค้าต่างๆค่ะ
0: ตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็นำไปซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนวันนี้เรามีการใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็หาผลลัพธ์ที่ถูกต้องว่าต้องการเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นเท็จเกิดอะไรเป็นจริงเกิดอะไรนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเช่นเคยค่ะ

0: สรุปบทเรียนของคุณครูนะคะการประมวลผลโดยใช้ฟังก์ชัน if จะตรวจสอบและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงสามารถนำไปใช้งานตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรณีคล้ายๆกับการเขียนผังงานแต่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหาผลลัพธ์นะคะโดยการใส่ฟังก์ชัน if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจากกันไปคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านของครูคือคำถามหลังกิจกรรมค่ะเป็นการทบทวนตั้งแต่ครั้งที่แล้วเกี่ยวกับตัวกรองและฟังก์ชัน if ว่าเราได้ใช้คำสั่งหรือตัวกรองใดไปบ้างนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำกิจกรรมนี้ให้เรียบร้อยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปทบทวนความรู้ครั้งที่แล้วและตอบคำถามหลังกิจกรรมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนำมาส่งครูในครั้งหน้านะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2แต่จะเป็นในเรื่องของร่วมแรงแชร์งานนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่1ใบงาน03เรื่องร่วมแรงแชร์งาน2นะคะใบงาน04แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกัน3ไฟล์เอกสารประมวลคำชื่อผลไม้ที่ชอบของนักเรียนป.6 4เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะคะแล้วก็ฝากคุณครูอีกอย่างนึงนะคะสำหรับคุณครูปลายทางคุณครูนะคะอย่าลืมสมัครบัญชี Gmail ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อใช้ในการสู่การทำงานหรือลงชื่อเข้าใช้ใน Google Drive เกี่ยวกับระบบคลาวด์ในครั้งหน้านะคะให้คุณครูนะคะสร้างบัญชี Gmail ให้กับนักเรียนตามกลุ่มที่มีได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรครับมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมตอนธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 36 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33 ถึง 35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู่

0: พระบรมมหาราชวังจ้ะ
1: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
2: เก่งมากแก่นแก้ว

0: ใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
1: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
0: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
1: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
2: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
1: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทหารทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
2: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
0: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
2: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
1: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
0: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
1: เออ3วันต่อมา
3: เม่ปู่บอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
0: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
4: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณา

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กลาปะ
2: กลาปะ
1: กลาปะ
2: ดึงกลาปะ
3: กลาปะเจ้ากลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอครับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลาย

0: ในความหมายจัง
1: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
2: อย่างนี้เอง
1: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
3: เย้เขาอยากเล่นเกม
4: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชิญเข็มท้อง
3: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
1: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
1: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
5: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
3: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
1: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
5: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
1: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
5: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
2: ้เย้
4: การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
0: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
1: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
3: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
1: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได
3: ้ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
1: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
4: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
0: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
3: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแหมขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
1: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
3: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอ๊ะป้า
0: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
3: สนกลิ่นอื่นแล้ว
1: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
6: เย้
3: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
1: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
5: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
3: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
1: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
5: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายไอ้ข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
3: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
0: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
7: ใช่แล้วศิลา พอเข้าใจแล้ว

0: ก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
2: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
3: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์

เตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6.Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
รวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: วัสดีครับผมดร.พีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลแล้วอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับพิธีกรคู่หูพี่ยงครับสวัสดีครับพี่ยง
1: ครับผมสวัสดีครับคุณพีครับ
0: เวลาเราพูดถึงองค์กรเยอะๆในการมองเป็นต้นแบบเนี่ยผมว่าขนาดขององค์กรก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนใหญ่ที่ผมได้พูดคุยมาหลายที่ก็จะเป็นขนาดไม่ได้ใหญ่มากพนักงานระดับสัก500หรือ600คนผมอยากรู้ว่าถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ครับพี่ยงพนักงานระดับ
1: เป็นหมื่น
0: เป็นพันคนเนี่ยเป็นหมื่น
1: หลายพันคนเกือบหมื่นคนนะฮะ
0: เขาจะทำได้ไหม การเป็นองค์กรคุณธรรม
1: อ๋ออันเนี้ยอยากจะทำอีกกรณีหนึ่งเป็นเคสหนึ่งเหมือนกันที่เป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบของศูนย์คุณธรรมเหมือนกันซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเยอะมากเลยแล้วพนักงานเหล่านั้นเป็นชาวบ้านที่เป็นฐานรากที่พวกเราต้องเจออยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาความปลอดภัยรปภ.คนที่ขนเงินอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็คือบริษัทเนี่ยจะเป็นคนที่บริษัทที่ดูแลพนักงานด้วยหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็เสมือนว่าคนที่เป็นพนักงานนั้นเสมือนประดุจญาติของตัวเองอยากให้ไปชมบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการครับ
0: หรือ KTBGS นั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: น่าสนใจครับทราบมาว่ามีพี่ยงบอกก่อนที่จะเข้ารายการว่าพนักงานระดับเกือบหมื่นคนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทนะครับว่าเขาดูแลพนักงานระดับคนเยอะๆขนาดนี้ด้วยหัวใจยังไงติดตามรับชมเลยครับ
2: คืนนั้นผู้ก่อการร้ายเขาวางระเบิดโดยมีตู้ ATM เป็นเป้าหมายทั้ง3จังหวัด
3: ไปไหนพอรู้ว่าเป็นพนักงานขนส่งทรัพย์สินโอ้เสี่ยงนะเสี่ยงกว่าพวกพี่อีกนั่นคือคำพูดที่หลุดมาจากปากตำรวจทหารในพื้นที่นะครับ
4: ทางบ้านรู้ข่าวเขาบอกออกเลยไม่ให้ทำแล้วเมียถึงกับเป็นลมเลยครับ
5: บริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการจำกัดKTBGS
0: แล้วก็ผมได้อยู่กับพี่แก้วครับสวัสดีครับ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: ค
0: ่
6: ะสวัสดีค่ะ
0: องค์กรนี้คือ KTBGS นะ
6: ค่ะ
0: ชื่อเต็มๆคือ
6: ชื่อจริงๆคือบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการเมื่อก่อนแค่ชื่อกรุงไทยธุรกิจบริการมาจากกรุงไทย General Service แต่พอมีพรบ.รักษาความปลอดภัยแล้วเราต้องเพิ่มคำนี้เข้ามาเราเป็นลูกของธนาคารกรุงไทยกรุงไทยถือหุ้น 100% ค่ะ
0: เข้าใจว่าตัวพนักงานเนี่ยที่ทำงานอยู่ในธุรกิจเนี่ยเยอะมากเลย
6: ก็คือประมาณ 7,800 กว่าคนคือเราเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นมดงานใช่ไหมคะเพราะเราเป็นทำงานที่ซัพพอร์ตสถาบันการเงินคือเพื่อให้เป็นหลังบ้านให้เขาอะค่ะธุรกิจของเราก็จะมีขนเงินเติมเงินในตู้ ATM บริหารอาคารสำนักงานบริหารคลังเอกสารให้ธนาคารแล้วก็มีบริหารศูนย์ฝึกอบรมซึ่งอันนี้ก็ต้องคล้ายๆโรงแรมมีทำอาหารทำเตียงทำห้องนะคะแล้วเรายังมีธุรกิจดิจิตอลปรินติ้งพิมพ์เอกสารอัตโนมัติให้ธนาคารเรามี call centerให้กับธนาคารกรุงไทยและเราก็เป็นคอลเลกชันคือผู้ง่ายโทรศัพท์ทวงหนี
0: ้แต่ว่าผมสนใจตรงที่ว่าด้วยความที่เรามีจำนวนประชากร
6: เยอะ
0: ขนาดนี
6: ้
0: แน่นอนในเรื่องของคนต้องเป็นเรื่องสำคัญแน
6: ่
0: ผมเลยอยากรู้ว่าโครงการดีๆที่เราทำเกี่ยวกับพนักงานเรานี่แหละ มีอะไรที่น่าสนใจบ้างฮะ
6: คือจริงๆถ้าพูดถึงโครงการที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโครงการ Happy Money ที่เราช่วยให้พนักงานเนี่ยคนที่มีหนี้สามารถปลดหนี้หรือลดหนี้ได
0: ้
6: คนที่ยังไม่มีหนี้ทำยังไงให้ไม่เป็นหนี้หรือคนที่โคม่าแล้วเขาจะประคับประคองชีวิตยังไงซึ่งอันนี้เราทำร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ทำเวิร์กช็อปเราทำมาประมาณ2ปีซึ่งมีคนเข้าร่วมโครงการประมาณสักประมาณ 2-300 คนตัวเลขก็ออกมาดีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่าง

0: ของโครงการเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วเราก็มีการเหมือนกับให้พนักงานที่เข้าโครงการเนี่ยมาขายของที่บริษัทเพราะอย่างที่พี่บอกอะฮะ 7,800 คนเนี่ยเป็นพนักงานที่เราเรียกว่าลักแก้วละกันคือเหมือนคนไทยส่วนใหญ่อะชีวิตเขาจะตื่นเต้นตอนวันที่1กับวันที่16สิ่งที่สำคัญที่เราจะช่วยเขาได้ก็คือว่าเราก็อยากให้เขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นอยู่อีกมุมนึงก็คือว่าความที่เราเป็นบริษัทที่ให้บริการเราต้องให้บริการหรือเราต้องเซอร์วิสคนอื่นเนี่ยเราเซอร์วิสด้วยคนถูกไหมคะเราเซอร์วิสด้วยคนเพราะฉะนั้นคนเนี่ยบริษัทเราเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งตัวพี่เองพี่ก็เลยคิดว่าคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรพูดง่ายเป็นแอสเซทที่มีค่าที่สุดใช่ไหมคะในเมื่อคนเป็นแอสเซทที่มีสุดเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่ถามว่าโดยสภาวะตลาดโดยรายได้โดยค่าใช้จ่ายเราจะจ่ายให้เขามากกว่าตลาดเอาเงินเดือนเบิ้ลไปเลยเราคงทำไม่ได้เพราะเราทำธุรกิจแต่ทำยังไงให้มันมีความบาลานซ์ระหว่างชีวิตเขาชีวิตทำงานให้มันมีความสุขเท่าที่คิดว่ามันเหมาะสมและอีกมุมนึงนะคะหลายคนอาจจะไม่เคยเจอคนที่เป็นรปภ.แม่บ้านเนี่ยมันเหมือนเขาชีวิตเขามันถูกนึกออกไหมคะคงไม่มีใครคุณแม่บ้านคะรบกวนเอาอันนี้ไปทิ้งให้หน่อยมันคงไม่ไง
1: คือต้องเจอกับอะไร
0: เจอกับเพรสเชอร์อ่ะคือะอะไรไม่โอเคก็ลงกับเขาลงกับพวกเขาหรือเราคงเคยเจอพี่ก็เมื่อก่อนก็เป็นนะคือรปภ.เนี่ยจะชอบห้ามให้เราไม่จอดตรงนั้นตรงนี้ให้เราก็รีบมาเราก็จะโกรธแต่นั่นคือเขาถูกสั่งมาค่ะว่าเขาต้องอย่างนี้ห้ามตรงนั้นตรงนี้คือถ้าเขายืดหยุ่นเขาก็โดนนายเขาเล่นงานหรือโดนคนที่จ้างเขาเล่นงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพเขาอะบางมุมก็น่าสงสารนะคะ
1: ความกดดันก็มี
0: ความกดดันสูงแล้วต้องคืออยากจะด่าลูกค้าก็ด่าไม่ได้ทั้งที่ลูกค้าก็ไม่ได้ดีกับเราบางทีแต่มันก็คือหน้าที่แล้วก็อย่างที่พี่บอกพอคนเยอะ 7,800 คนเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะเราไม่ได้คิดว่าเราดูแลคน 7,800 คนพี่เองเนี่ยพี่คิดว่าเราดูแลคน 7,800 คูณ 3เพราะว่าคนแต่ละคนน่ะมีสามีมีลูกอย่างน้อยอยู่ที่บ้านบางคนมีภรรยามีลูกบางคนต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนป่วยคือเรามองว่าการที่เราดูแลคนคนหนึ่งใน KTPGS ได้ดีเนี่ยครอบครัวเขาก็จะดีด้วยซึ่งในพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของย้อนกลับมาที่การบริหารนะคะมันก็คือใช้ใจ
1: คร
0: ับ คือเหมือนใช้ใจบริหารใจคือถ้าเราบริหารเขาด้วยผลประกอบการหรือบริหารเขาด้วย process การทำงานหรือพูดง่ายบริหารเขาแบบเหมือนกับ square head อ่ะไม่มีใจให้เขาอ่ะคำว่าใจของพี่คือเข้าใจเขาเมตตาเขาแล้วก็เอื้ออาทรกันนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเขาทำผิดเขาจะโดนปล่อยเขาทำผิดเขาก็ต้องถูกลงโทษอย่างเรามีขนเงินเนี่ยผิดก็ติดคุกไปแล้ว10กว่าคนน่ะพี่เท่าที่พี่ดูแลมา
1: โอ้นั่นมันซีเรียสเคส
0: ก็คือถ้าเขาทุจริตเขาก็ต้องโดนลงโทษแต่คนที่ทำดีเขาก็ต้องได้รับคำชมเชยซึ่งเรื่องแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องที่พี่ย้ำตลอดว่าผู้บริหารเนี่ยถ้าใช้ใจบริหารใจเราก็จะได้ใจพนักงานพอเราได้ใจพนักงานเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะมันจะง่าย
1: ผมอยากเห็นโครงการที่เป็นตัวอย่างที่ขับเคลื่อนด้วยใจจริงๆเพราะ 7,800 คนเนี่ยผมก็นั่งนึกภาพตามนะพี่แก้วเป็นแบบนี้แล้วจะขับเคลื่อน
0: แล้วมันไม่ได้พูดง่ายบางทีเนี่ยเราไม่สามารถพูดคำที่มันเป็นเทคนิคอลเทอมหรือว่าพูดอะไรที่ฟังยากเราต้องพูดทุกอย่างให้มันง่ายอะค่ะอย่างที่พี่เล่าเนี่ยโครงการแฮปปี้มันนี่เนี่ยนะคะพี่คิดว่าก็อาจจะมีคนทำแต่ไม่รู้เยอะน้อยแค่ไหนเราได้ไอเดียมาจากตลาดหลักทรัพย์มันเริ่มมาจากว่าตอนแรกเราทำโครงการคุณธรรมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณท่านองคมนตรีเกษมวัฒนชัยมาพูดที่บริษัทเราเชิญท่านน่ารักมากท่านมาพูดปุ๊บท่านก็เลยพูดว่าเออเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีการโครงการลดหนี้เราฟังแล้วก็เอ้ยพนักงานของเราเนี่ยเกิน 80% เป็นหนี้ทุกคนทั้งในระบบทั้งนอกระบบกู้กันเองค้ำไปค้ำมาแล้วเรายิ่งเป็นลูกของแบงก์โอ้มี product มาเสนอตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: กู้ง่ายด้วย
0: ใช่เพราะว่าเราใช้สวัสดิการได้ไงคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้คนของเราเนี่ยเป็นหนี้เยอะแล้วอีกอย่างก็คือว่าพอเราจับเงินทุกวันเรามีพนักงานขนเงินตอนนั้นอยู่ประมาณเกือบ 3,000 คนเราเคยพีคถึง 3,300 วันนี้เราเหลือ 2,000 กว่าเขาอยู่กับเงินทุกวันนะรถเนี่ยมีประมาณ 1,000 คันทั่วประเทศแล้ว transaction เนี่ยเกือบล้าน transaction ที่เราต้องเอาเงินไปส่งตามสาขาเอาเงินไปเติมตู้ ATM มันเม็ดเงินที่อยู่กับคนของเราเนี่ยมันมหาศาลนะคือถ้าจะโกงซะอย่างเนี่ยคือถ้าคนจะโกงเนี่ยเทียบกับคนไปกันเนี่ยคนโกงมันทำได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการโกงเนี่ยมันมาจากหนีไม่กี่แบบคนของส่วนมากเป็นผู้ชายหนี้พนัน
1: ครับ
0: หนี้บอลมีกิ๊กเยอะเจ้าชู
1: ้
0: กินเหล้าเนี่ยหนีไม่พ้นผู้ชายมีอยู่4เรื่องแค่นี้เอง
1: ครับ
0: บางทีก็แบบมีผู้หญิงมาตามมีเจ้าหนี้มาทวงมีโทรศัพท์ทวงหนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเราลดเรื่องพวกนี้ได้โดยที่เอาคุณธรรมเข้ามาเนี่ยเรื่องการลดหนี้

0: หรือการบริหารจัดการทางการเงินมันก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเราก็เลยไปหาตลาดหลักทรัพย์เชิญเข้ามาบรรยายแล้วก็ทำโครงการ
1: ทำยังไงครับบางคนผมเองก็ยังใหม่กับคำเรื่องแฮปปี้มันทำยังไง
0: คืออย่างนี้ค่ะแฮปปี้มันนี่มันมีหลายมุมถ้าคุณไม่มีหนี้อยู่แล้วเนี่ยดีที่สุดถูกไหมคะซึ่งมันหายากกันนะในโลกปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเด็กจบใหม่เนี่ยวันนี้คือสามารถจ่ายออนไลน์ได้อะสั่งแล้วค่อยมาเก็บของอย่างเงี้ยไอ้ค่อยมาเก็บเงินปลายทางเนี่ยคือมันซื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นหนี้มันก็เยอะใช่ไหมคะอย่างแรกคือถ้าไม่เป็นหนี้ดีที่สุดอย่างที่สองคือถ้าเป็นหนี้แล้วจะจัดการกับหนี้ตัวเองยังไงทำยังไงให้หนี้ลดเร็วที่สุดหรืออีกอย่างนึงคือว่าหารายได้เพิ่มหรืออะไรได้พิเศษหรือคุณจะเก็บเงินยังไงมันมีทริคอย่างนี้เลยนะคะพอตลาดหลักทรัพย์มาสอนเนี่ยเหมือนกับบางคนเนี่ยซื้อกาแฟเย็นอะทุกวันเขาอาจจะซื้อแก้วละ40 50 60บางคนหนักกว่านั้นอีก70แต่บริษัทพี่เขาไม่ซื้อสตาร์บัคเขาจะซื้อรถเข็นแต่ whatever ซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลองเอาสมมุติเอา40คูณ5ก็20 200 200เดือนหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ
1: โหถ้าทำงาน20วัน
0: อ่ะถูกไหม22วันถูกไหมฮะแล้วเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เยอะเป็นหลักหมื่นต้นๆไม่เกิน 20,000 สมมุติบวกลบเพราะฉะนั้นถ้าเขาซื้อตรงนี้แล้วหรือบางคนสูบบุหรี่บางคนกินเหล้าบางคนซื้อหวยบางคนเนี่ยซื้อหวยมาคิดไปคิดมาเนี่ยคิดเกือบ 20% ของเงินเดือนแล้วไม่รู้ถูกเท่าไหร่ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอเรามานั่งดูเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็สอนให้คนที่เข้าโครงการเนี่ยเขาเรียกทำบัญชีครัวเรือน
1: จด
0: ว่าเอ้ยคุณทำอะไรไปยังไงซื้ออะไรจ่ายอะไรแล้วเงินเข้ามาปรากฏว่าพอเราทำโครงการรุ่นแรกเนี่ยนะมีน้องคนหนึ่งเป็น messenger ผู้ชายพี่คนนี้พี่ก็ประทับใจมากเขาบอกเขาเคลียร์เขาก็บอกเขาเคลียร์เขาไม่มีหนี้อะไรเลยรอบหลังมาไปคุยกับภรรยาเป็นหนี้บัตรเครดิต
1: มอบตัวเลยเขาเนี
0: ่ยแต่ไม่บอกเขาไม่รู้เขาก็ตกใจไงเขาก็เลยมาปรึกษาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ปรึกษาพี่นะปรึกษาทีมที่ทำงานก็กลายเป็นว่าก็เลยเขาให้ภรรยามาจ่ายหนี้กับเขาอะคือไม่ต้องไปจ่ายบัตรเครดิตเขาโปะให้แล้วมาใช้กับเขาเพื่อลดดอกเบี้ยแล้วเขาก็ให้ลูกให้ภรรยาเขาเนี่ยจดบัญชีครัวเรือนว่าใช้อะไรไปยังไงบ้างและสุดท้ายเนี่ยมันผ่านมา2ปีพี่ว่าเขาน่าจะเคลียร์ซึ่งถ้าเกิดเราไม่จัดโครงการแบบนี้พี่ก็เชื่อว่าภรรยาอาจจะยังไม่ได้บอกอะไรแล้วเขาก็อาจจะตอนหลังก็อาจจะบานปลายเพราะนี่บัตรเครดิตเราก็รู้ว่ามันพอมีบัตรอันหนึ่งมันก็จะมีบัตรอัน2เพื่อเอามาโปะอันหนึ่งมีอัน3หมุนไปหมุนมาทำไปมาบางคนมีแบบ5ใบ10ใบอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่เข้าใจทำไมเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสำหรับคนเป็นหนี้ทีนี้ถ้าคนไม่เป็นหนี้เขาก็จะสอนว่าเอ้ยคุณจะหารายได้เสริมยังไงคุณจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นยังไงผู้หญิงบางคนเนี่ยซื้อลิปสติกทุกเดือนแต่ทาแท่งเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของคือผู้หญิงมันจะมากับของแต่งตัว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้
1: ดูเหมือนกับว่าให้มาพิสูจน์ทราบตัวเองว่าเรามีอะไรบ้าง
0: แล้วทริคก็คือว่าตอนแรกที่เราทำโครงการเนี่ยค่ะพี่ก็บอกว่าพี่เข้าไปคุยเองเลยพี่บอกขอร้องคนที่ทำเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นเทรนเนอร์คือคนให้ความรู้กับคนที่มาเป็นลูกค้าคือคนที่มาให้เทรนอีกทีนึงเราบอกว่าขอว่าอย่าบังคับกันเพราะถ้าบังคับคุณจะไม่เต็มใจเพราะคนที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยต้องดีแคลร์ตัวเองอ่ะพูดง่ายๆคุณต้องเล่าให้เทรนเนอร์ฟังว่าซึ่งเทรนเนอร์คือพนักงานในบริษัทแต่เป็นรุ่นแรกที่เราจับอบรมก่อนอบรมเพื่อให้เขามีความรู้แล้วเขาก็มาจับคู่เป็นบัดดี้อย่างเงี้ย
1: มาช่วยเพื่อนต
0: ่
1: อ
0: ใช่ช่วยเพื่อนต่อซึ่งคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือเทรนเนอร์นะคะแต่เพื่อนที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยต้องเปิดใจต้องบอกว่ามีนี่อะไรยังไงแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่หมดมันก็ช่วยไม่ได้ก็แก้ไม่ได้ทีนี้อันนี้คือสำหรับคนที่มีนี่แล้วทำยังไงให้จัดการได้ดีแล้วนี่จะได้หมดเร็วอีกอันนึงคือพวกโคม่าค่ะคือ
1: หนักเลยอาการหน
0: ักสีแดงแล้วอะยังไงก็ลำบากอันนี้บางอย่างมันก็แทบจะช่วยไม่ได้นะ
1: คือเป็นหนี้ทุกอย่างหวยก็ซื้อนี่ก็มีไลฟ์สไตล์ก็จะเอา
0: ถูกซึ่งอย่างนี้บางอย่างมันทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องพยายามไม่ให้คนในกลุ่มที่เป็นหนี้ยังไม่เยอะพัฒนาไปเป็นคนกลุ่มนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ป้องกันยังไงครับ
0: คือก็ต้องให้ความรู้นะคือเราซึ่งเราทำครั้งหนึ่งรุ่นหนึ่งเราก็ทำได้แค่เหมือนกับประมาณ 30-40 คู่คือคู่นึงก็คือ1เทรนเนอร์1ลูกค้าซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งตอนนี้เราก็ทำมาประมาณ 4-5 รุ่น
1: สมมติ
0: ว่ามันดีขึ้น
1: สมมติว่าทิศทางเริ่มเห็นว่าสมมติเราเป็นพนักงานที่เข้าส
0: ู่
1: โครงการนี้แล้วเราเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นหนี้เยอะว่ะทางพี่หรือผู้บริหารได้ช่วยเหลืออะไรเขาไหมคือการจะไปต้องหาเงิน
0: คืออย่างนี้ค่ะปกติบริษัทเราเนี่ยเราก็มีให้ยืมอยู่แล้วนะคะเราให้ยืมเดือนละ 2,000 นะคะเดือนละ 2,000 เนี่ยยืมแล้วตัดตอนเงินเดือนออกนะคะ
1: ครับ
0: เขาเรียกเราเรียกว่าโครงการแก้ปัญหานี่นอกระบบเพราะเราเคยรู้ว่าคนของเราเนี่ยเป็นนี่นอกระบบเยอะมากเราก็เลยทำโครงการนี้ให้ยืมคุณยังให้ยืม

0: ไขการให้ยืมนี
1: ่ไม่มีเงื่อนไขเป็นพนักงานแล้วเราก็ให้อะค่ะเพราะว่าเราต้องจ่ายเปโรจ่ายเงินเดือนเขาไงฮะแล้วสุดท้ายก็มาหักซึ่งอันนี้บางครั้งเนี่ยพอหักแล้วเหมือนบางคนรายได้หลังหักทุกอย่างหักบ้านหักโน่นหักนี่500ก็มีบางคนซึ่งจ่ายแล้วเราคิดว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงแล้วยิ่งถ้าเกิดเขาทำงานเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันอันตรายแต่เราก็เลยทำโครงการพวกนี้ฮะเราก็ทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะพี่คิดว่ามันก็ช่วยแต่ว่าถามว่าทำวันนี้จะให้เห็นผลดีพรุ่งนี้มันคงไม่ใช่กว่าเราจะโตจนแก่ขนาดนี้มันต้องหลายสิบปีอ่ะเพราะฉะนั้น
0: เหมือนที่เขาว่าครับนิสัยการเงินที่เลวร้ายมันถูกฝังมาตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: ใช่
0: งั้นจะให้หายทั่วข้ามคืนมันเป็นนิสัย
1: แต่ก็มีบางคนที่เหมือนพอเขามาได้ความคือบางคนไม่รู้ไงฮะว่าตัวเองจะทำตัวยังไงแต่พอรู้เหมือนเขาเก็ตอ่ะเขาก็ไปทำอาชีพพิเศษขายไอ้นอนขายอาหารขายอะไรเสริมหลังเลิกงานก็มีคนที่ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก็มี
0: เห็นพี่แก้วบอกว่ามีโครงการตลาดนัดอะไรบางอย่างด้วย
1: ใช่คือพอเราคนมาทำโครงมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณสักเกือบ100คนเป็นรุ่นที่2อ่ะค่ะเราก็เลยบอกโอเคถ้างั้นเราจัดเป็นวันพุธกับศุกร์เรื่องคันพระรหัสเนี่ยให้คนเอาของเนี่ยคนที่เข้าโครงการเนี่ยเอาของมาขายตอนกลางวันเพราะเรามีโรงอาหารอยู่แล้วไงฮะเอามาขายกลางวันหรือขายตอนเย็นเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มแต่ถ้าเกิดใครไม่เข้าโครงการเนี่ยเราไม่ให้มาขายนะ อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการกระตุ้นให้คนอยากเข้าแล้วก็คนที่ขายเขาก็มีรายได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น
0: มันก็วินวินด้วยนะเพราะเราถือว่าเรามีพื้นที
1: ่
0: เราให้โอกาสเรียนเราไม่ได้บังคับเรียนคุณวอลันเทอร์ที่เข้ามาเรียนเราก็จะมีช่องทางถ้าเกิดคุณมีรายได้เยอะก็ลองมาขายของไหม
1: แต่เพราะว่าพอโควิดเราก็ต้องเปลี่ยนจากขายของแบบนี้มาเป็นออนไลน
0: ์โอ้โหคราวนี้ขายกันยับเลยฮะ
1: ทุกโต๊ะนี่มีแต่อาหารนะพี่เห็นเดินไปเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอมีโควิดมันก็เลยทำให้สถานการณ์มันก็แย่ลงเพราะอย่างตะกี้ที่พี่เล่าว่าคือทุกคนก็กลัวโรคแต่คนของเราอะกลายเป็นว่าต้องเป็นคนที่ทำงานหนักเพราะแม่บ้านทำงานหนักกว่าเดิมเป็น10เท่านะฮะทำความสะอาดลิฟต์เช็ดอยู่นั่นน่ะเช็ดปุ่มกดเช็ดประตูเช็ดมือจับเช็ดทุกอย่างห้องน้ำนี่จากเคยทำเนี่ยครั้งละ20นาทีมันต้องแทบจะเข้าไปตลอดนะฮะแล้วคนก็กลัวคนกลัวคนก็ไม่อยากจะแตะต้องอะไรหรือมันทำให้คนของเราเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ความที่เหมือนกับเราสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันทุกคนรักองค์กรคนถ้าทำงานที่บริษัทเกินสัก2ปีเนี่ยส่วนมากอยู่ยาวบริษัทเราประมาณ22ปีนั้นก็จะอยู่ยาวก็จะมีความผูกพันเพราะเราเองเนี่ยวัฒนธรรมเราคือเป็นครอบครัวเป้าหมายของบริษัทไม่ใช่แต่เพียงแค่ทำกำไรซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจทำกำไรสูงสุดเราต้องมีรายได้ที่ไม่ขาดทุนนะฮะแต่ว่าในเป้าหมายอีกที่เป็นนามธรรมคือเราอยากให้ KDB เป็นบ้านหลังที่2ของพนักงานซึ่งอันเนี้ยได้หรอคะถูกไหมฮะมันไม่สาวัดไอ้คุณจะทำยังไงถึงเป็นบ้านหลังที่2แต่ความรู้สึกความผูกพันความที่เขารู้สึกอ่ะมันทัชได้ด้วยใจพี่ว่าอันเนี้ยทำให้รู้สึกได้แล้วเขาก็จะทุ่มเท
0: บริษัทไม่ได้หวังกำไรแต่อยากให้พนักงานได้กำไรเพราะมีความสุขที่ก่อน
1: ใช่ใช่ใช่พี่มองว่าความสุขสำคัญที่สุดบางทีต่อให้มีเงินเยอะนะถ้าไม่มีความสุขมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็เห็นกันอยู่เยอะแยะถูกไหมฮะ
0: แล้วขอเพิ่มอีกมุมนึงนอกจากกับพนักงานเราแล้วเน
1: ี่ย
0: กับคนที่เกี่ยวข้องสเตคโฮลเดอร์ที่ข้างนอกบ้างเราทำอะไรบ้าง
1: เราก็ทำคืออย่างกับลูกค้าหรือกับคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะคะคือเรามองว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อตอน4ปีแรกที่พี่เข้ามาบริหารพี่ใช้ corporate team ว่า KTB GS ห่วงใยใส่ใจคุณหรือ KTB GS care คำว่าคุณเนี่ยก็คือคุณ stakeholder คุณผู้ถือหุ้นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดคุณลูกค้าแต่คุณที่สำคัญที่สุดคือคุณพนักงานซึ่งเรามองทุกกลุ่มอย่างลูกค้าเองเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมกับลูกค้าเพราะว่าธรรมชาติของเราใน KTB GS ว่าทางองค์กรเราเหมือนกับเป็นครอบครัว
0: คร
1: อบครัวไทยด้วยต่อให้คุณจะทะเลาะตบตีเถียงกันยังไงสุดท้ายถ้าคุณได้มากินเหล้าด้วยกันหรือปาร์ตี้ด้วยกันก็เห็นหัวเราะกันได้คือนิสัยคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรารักสนุกนะเทศกาลไหนเราก็กินเหล้าเราก็เฮฮาเพราะนั้นไม่ว่าจะคนของเราจะลูกค้า
0: คู่ค้า
1: ก็ถ้าเราเข้าใจเขาอ่ะเขาคือคนไทยอ่ะคนไทยไม่เหมือนฝรั่งนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเขาอ่ะเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอ่ะพี่คิดว่าเราก็ได้ใจลูกค้าเหมือนกัน
0: ดูเหมือนสิ่งที่พี่พยายามปลูกฝังมันจะไม่ใช่แค่ใส่ใจแค่งานบริการเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่มันล้ำไปกว่านั้นอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะนั่นหมายความว่าถ้าเขาสามารถทำได้ขนาดนั้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ง่าย
1: ใช่เพราะว่ามันมีคลิปหลายคลิปนะที่พี่เคยทำแล้วเอามาแชร์กับลูกค้าก็ประทับใจเราเคยเจอรถนิรภัยเราเนี่ยฮะถูก M16 ยิง
0: ก็จะปล้นอ่ะ
1: จะปล้นทีนี้คนของเราความที่ถูกเทรนมาดีเราเอาอรินทราชมาเทรนแล้วต้องพกปืนเขาจะวิ่งซิกแซกรถ

0: ราะฉะนั้นรถเขาก็จะไม่หยุดแล้วเขาก็จะวิ่งสวนแล้วสุดท้ายเนี่ยคนร้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่เราก็หนีไปได้แล้วก็ตำรวจก็มาแต่ปรากฏว่ากระจกถึงมันจะเป็นนิรภัยทั้งคันเนี่ยแต่มันพอมันแตกแล้วเนี่ยมันจะมีสะเก็ดแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เขาบาดเจ็บมากแต่ว่ามันมีเลือดพนักงานที่ขับรถวันนั้นเนี่ยปกติเราจะมี 2-3 คนเพิ่งมาทำงานได้ยังไม่ถึงครึ่งปีทั้งภรรยาทั้งแม่บอกออกไม่ให้ทำแล้ว
1: เพราะเจออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยนะคะเนี่ยเรื่องนี้ผ่านมาประมาณ8ปี9ปีเนี่ยเกินน่าจะเกือบ10ปีละวันนี้เขาเป็นพนักงานของเราและเป็นพนักงานต้นแบบโดยเป็นพนักงานดีเด่นเพราะว่าคือเขามองว่ามันเป็นหน้าที่และเขาก็ทำดีที่สุดแล้วแล้วก็พอเขาเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่ยเขารู้สึกมันอยู่เป็นพี่เป็นน้องมันเป็นครอบครัวเขาก็รู้สึกสบายใจค่ะบางครั้งเนี่ยเหมือนคับที่อยู่
1: ได้
0: ใช่แต่คับใจอยู่ยากอ
1: ยู่ไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำงานและอยู่ในที่ที่สบายใจลูกค้าคือธนาคารกรุงไทยเนี่ยความที่เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐก็จะไม่เหมือนธนาคารฝรั่งก็จะไม่เหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปมันก็มีความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของนกวายุพักอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ของความเป็นภาครัฐอยู่อ่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนถ้าเราเข้าไปในแบงก์กรุงไทยต่างจังหวัดเราจะสัมผัสได้เลยไม่เหมือนเข้าไปแบงก์อื่นนะ
1: ใช่
0: ถูกไหมคะความเป็นธุรกิจมันอาจจะน้อยแต่ความเป็นกันเองเยอะ
1: โอ้ผมมีประสบการณ์ล่าสุดจริงใช่เลย
0: กรุงไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่ที่ว่าเป็น
0: ค่ะแล้วแม่บ้านรปภ.ทำได้ทุกอย่างรปภ.ก็เปิดบัญชีเป็นนะคะ
1: ใช่
0: ก็ช่วยกันคือเขาช่วยกันไงเขาไม่ได้อยู่กันแบบไอ้นี่เป็นยามไม่ใช่เขาจะช่วยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องก็ทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พี่ว่าทั้งแม่และเราก็มีผลซึ่งกันและกัน
1: ผมว่าสิ่งที่เราปลูกฝังให้กับพนักงานอะอย่างที่บอกมันเกินจุดที่จะทำแค่นี้แหละ
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันกลายเป็นว่าวัฒนธรรมผลักดันคุณธรรม
0: ใช่ใช่ค่ะใช่
1: แต่ไม่ใช่เริ่มจากคุณธรรมก่อนนะ
0: ไม่ใช่
1: เอาจากวัฒนธรรมที่คิดถึงคนอื่น
0: เราไม่สามารถทำให้บอกเอ้ยคุณต้องเป็นคนดีคุณต้องซื่อสัตย์เราพูดไปมันก็เท่านั้นนะคะเหมือนปัจจุบันนั้นแต่พี่บริษัทเนี่ยทำมาประมาณ10ปีคือเราให้ทุนลูกพนักงานเราให้มาปีนึงเนี่ยประมาณ 5-600 ทุนจนช่วงโควิดเราก็ให้
1: เราให้
0: แบบเบ็ดเสร็จมาประมาณ 5,000 ทุนแล้วก็คือว่าพ่อแม่ต้องทำงานได้เกรดสมมติเช่นว่าได้ต้องได้ A ขึ้นไปหรือได้ B ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเกรดคือ performance ในการทำงานลูกเองก็ต้องเรียนได้ในระดับหนึ่งเราก็ช่วยเราช่วยตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็ปริญญาระดับปริญญาตรีเราก็ช่วยแล้วตอนหลังเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีหลังเราก็ให้ทุนพนักงานด้วยให้ทุนเลยทั้งหมดให้ไปเรียนแต่เรียนแล้วต้องกลับมาทำงานในสาขาที่บริษัทเลือกที่เขาเลือกเรียนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็มองว่าถ้าคนมีลูกจะรู้ว่าเรารักลูกแบบไม่มีเงื่อนไขต่อให้ลูกเป็นโจรพ่อแม่ก็รักลูกจะไม่ดีในสายตาใครยังไงเนี่ยพ่อแม่ก็รักลูกอะถูกไหมคะแล้วเราก็เข้าใจว่าคนของเราเนี่ยไม่ใช่เศรษฐีพนักงานเรา 7,000 กว่าชีวิตไม่ใช่มหาเศรษฐีทุกคนก็คือหาเช้ากินค่ำรอวันที่1กับวันที่16เพราะนั้นเนี่ยถ้าลูกเขาได้มีการศึกษาที่ดีเท่าที่เขาจะสามารถส่งได้ถ้าเขาไม่สามารถบริษัทช่วยซึ่งพี่มองว่าตรงเนี้ยมันจะพัฒนาความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นบางครอบครัวนะคะพ่อเป็นรปภ.แม่เป็นแม่บ้านแต่สุดท้ายลูกเขาจบปริญญาตรีลูกเขามาเป็นพนักงานแอดมินนะก็มาเป็นแอดมินอยู่ในตึกออฟฟิศที่กรุงไทยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทำ FM ทำบริหารอาคารอย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายครอบครัวที
1: ่ชอบตรงนี้ครับองค์กรแบบนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถจะให้เงินพนักงานได้มากเท่าที่อยากได้
0: มันก็มีข้อจำกัดถูกไหมฮะ
1: แต่เราสามารถให้หลายสิ่งหลายอย่างที่ต่อยอดไปถึงครอบครัวเขาได้
0: พี่มองว่ามันคือใจอ่ะแล้วใจเนี่ยคือมันก็ต้องเป็นใจที่มีเมตตาจริงมันก็เหมือนเราพูดเรื่องธรรมะนะ
1: ค
0: ะคือถ้าผู้บริหารที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีธรรมะในใจอ่ะหรือไม่มีเมตตาให้กับคนของตัวเองคือคนทำผิดเราต้องลงโทษแต่เราก็ลงโทษด้วยความเข้าใจอ่ะแต่คุณต้องยอมรับผิดอ่ะคือถ้าเราเข้าใจคนอ่ะมันไม่มีใครอยากเลวถูกไหมไม่มีใครอยากเลวไม่มีใครอยากหน้าตาน่าเกลียดไม่มีใครอยากขี้เลวทุกคนก็อยากมีเงินอยากหนูอยากมีแฟนสวยอยากมีกิ๊กหลายๆคน
1: เทปตอนนี้เราน่าจะสะดุ้งหลายคน
0: คือเรื่องของพระทุกคนอยากดีพร้อมอ่ะ
1: ครับ
0: แต่คนเราเลือกเกิดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้น
1: เอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่ดีอาจจะเป็นเพราะความจำเป็น
0: ถูก
1: ใช่ไหมฮะ
0: แต่ก็คือความเข้าใจที่เราเข้าใจเขาเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาเราสื่อสารกันหรือเรามีการตำหนิต่อว่ากันเนี่ยคือสมมติถ้ามันมีทุจริตไปแล้วอ่ะ โหเราจะไปยืนชี้หน้าด่าเขาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรคะเราก็ต้องแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเพราะเขาเองคนทำผิดพี่มั่นใจนะทุกคนเนี่ยถ้าทำผิดทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองทำอะไรผิดทุกคนสำนึกผิดอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่เขาจะแสดงออกหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเข้าใจเขาอะมันก็ผ่อนหนักเป็นเบาน
1: ี่นะครับเรื่องราวของ KTPGS
0: ใช่ค่ะ
1: วัฒนธรรมผลักดันให้เกิดคุณธรรมและทำได้เป็นแบบรูปธรรมด้วยสมมติว่ามีคนสนใจไอ้โครงการที่พี่ทำอย่างเงี้ยผมว่ามันมีหลายตัวที
0: ่ถามมาเลยค่ะพี่ยินดีที่จะแชร์ให้ว่าทำยังไงทริคเป็นยังไงเต็มใจค่ะเต็มใจที่จะช่วยแล้วก็สนับสนุนให้หลายๆองค์กรเนี่ยเข้ามาทำอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรใหญ่นะที่จะต้องมาทำเรื่องแบบนี้องค์กรที่มีคน5คน10คนเนี่ยถ้าเราใช้ใจบริหารใจเราก็จะได้ใจคน
1: ด้วยความที่เป็นคนไทยได้เปรียบอยู่แล้วด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วผู้หญิงบางทีก็มีมุมที่ได้เปรียบมากกว่าผู้ชายแต่ก็เสียเปรียบบางเรื่อง
1: เอาเป็นว่าได้เปรียบและเสียเปรียบต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงแล้วก็จริงใจก็ชนะอยู่ดีนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่แก้วมากนะครับที่มาร่วมเล่าสู่กันฟังและมีประเด็นหลายเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการเอาไปเปลี่ยนแปลงองค์กรก็สำหรับใครที่สนใจพี่ก็บอกแล้วยินดีนะครับเข้าไปเยี่ยมชมได้
0: ค่ะได้สอบถามมาได้ค่ะจะถามทางเพจนี้มาก็ได้ค่ะ
1: ทางศูนย์คุณธรรมก็ดีนะ
0: ค่ะได
1: ้โอ้โหพนักงาน 7,000 กว่าคนครับพี่ยงที่พี่ครับ 7,000 กว่าคนการขับเคลื่อนเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยอ่ะแต่อย่างที่บอกผู้นำจะทำมันต้องทำได้นะ
2: ใช่ครับใช่ครับมันเริ่มจากที่วิสัยทัศน์ของผู้นำเนี่ยต้องมองว่าพนักงานเนี่ยคือหุ้นส่วนของบริษัทต้องไม่มองว่าเขาเป็นแค่ลูกจ้างเขาคือคนสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของเขาให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในการดูแลการใส่ใจแม้กระทั่งว่าการไปฝึกฝนพัฒนาให้คนเหล่านี้เกิดหลักคุณธรรมขึ้นมาในใจแล้วเกิดสำนึกรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำหน้าที่อยู่ผมว่านี่คือหัวใจสำคัญและก็เป็นรหัสสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินทางธุรกิจครับ
1: นี่แหละครับขนาดขององค์กรไม่สำคัญเท่าขนาดของใจ
2: ใช่ครับ
1: องค์กรจะใหญ่จะเล็กทำได้ทั้งหมดนะครับก็จากที่เห็นจากตัวอย่างนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครสนใจจริงๆนะโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ก็ขอข้อมูลจากทางศูนย์ได
2: ้ได้เลยครับ
1: หรืออย่างที่พี่แก้วบอกถ้าใครสนใจติดต่อไปที่KTPGS ก็ได้เช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ยงก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามรายการขายรหัสองค์กรคุณธรรมเราจะพาไปที่ไหนไปคุยกับองค์กรใดติดตามกันได้ในตอนหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

วดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนเรื่องหลักสูตรโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนไปในห้องน้องๆหนูๆนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ในนี้นะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับเชิญครับ
1: เรียนเรื่องการโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไป
0: ครับเราเรียนโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไปเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตให้มันง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองนึกดูอีกทีนะครับว่าทุกวันนี้เราเรียนโค้ดดิ้งไปเพื่ออะไรนะครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้อาจารย์สอนเรื่องนะครับเซนเซอร์หนึ่งชนิดมีใครจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเซนเซอร์อะไรไปครับ
2: เซนเซอร์แสง
0: นะครับมีใครตอบได้ไหมครับว่าเซนเซอร์แสงทำงานยังไงครับ
1: เมื่อมีแสงเข้ามาตัวเซนเซอร์ก็ส่งค่าที่มากนะครับถ้ามีความมืด
0: ครับ
1: แสงก็จะส่งค่าที
0: ่แสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยถ้ามีแสงเข้ามานะครับเซนเซอร์จะอ่านค่าได้สูงถูกไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่แสงน้อยค่าที่อ่านได้ก็จะต่ำเราเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับ
2: ไฟติด
0: ไฟติดยังไงเอ่ยครับหลักการทำงานยังไงครับ
2: ถ้าตอนใจเย็นแล้วไฟก็จะตื้อสว่าง
0: ก็คือช่วงที่เย็นๆใช่ไหมเวลาที่แบบมืดลงเนาะค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดได้ก็จะต่ำเราก็เอาหลักการตรงนี้ไปสั่งเปิดหลอดไฟถูกไหมครับโอเคอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับเราจะเรียนเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดแล้วรับรองเลยว่าสนุกไม่แพ้กันครับเราสามารถดูใบงานที่2นะครับควบคู่กันไปนะครับชื่อใบงานที่2คือเรื่องการแจ้งเตือนผู้บุกรุกนะครับวันนี้อุปกรณ์นะครับอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้บนโต๊ะนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนพวกเรารู้จักกับเซ็นเซอร์อีก1ชนิดและเป็นเซ็นเซอร์ที่สำคัญเราจะพบได้เยอะมากในชีวิตประจำวันนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองสำหรับใบงานที่2นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับเราจะเรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับอันที่2นะครับมีหลอดไฟนะครับตัวต้านทานนะสายไฟนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการเชื่อมต่อตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมีลำโพงบัตเซอร์นะครับนะลำโพงบัตเซอร์นะครับและสุดท้ายนะครับคือเราจะใช้บอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ด IoT ซึ่งเป็นบอร์ดที่เชื่อมต่อนะแต่วันนี้อาจารย์จะอธิบายหลักการทำงานของตัวเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดเราเรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับก่อนที่จะไปอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ทำงานยังไงนะครับมีใครเห็นไหมครับรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
1: ค
0: ้าง
1: คาว
0: นักเรียนทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับมีใครเห็นเป็นค้างคาวไหมครับคงไม่มีใครเห็นเป็นรูปอื่นนะครับค้างคาวทำอะไรอยู่ครับ
1: บ
0: ิน
1: อย
0: ู่บินเนาะนะครับมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นรูปค้างคาว
3: ว่าค้างคาวใช้ขึ้นสนิทในการต่อหายใจ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองจินตนาการดูนะครับทำไมต้องเป็นรูปค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเมื่อกี้

0: เพื่อนๆในห้องตอบว่าอะไรครับใช้อะไรเอ่ย
1: ใช้คลื่นโซนิกเซนเซอร์
0: ใช้คลื่นโซนิกเอ๊ะคลื่นโซนิกเป็นคลื่นยังไงเอ่ยเป็นคลื่นเสียงถูกไหมครับเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ยังไงครับคิดว่าสูงหรือว่าต่ำครับ
1: คิดว่าสูง
0: สูงนะครับลองนึกนะครับว่าค้าง

0: ค้างคาวปกติอาศัยอยู่ในไหนครับ
1: ในถ้ำ
0: ในถ้ำนะครับนะแต่ถ้าค้างคาวอยู่ในบ้านนี่ต้องระวังนะครับค้างคาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคนะครับเราคงไม่อยากนะจะป่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าค้างคาวปกติเขาอาศัยอยู่ในถ้ำลองเดาสิครับว่าค้างคาวชอบหากินในเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
1: กลางคืน
0: ทำไมต้องเป็นกลางคืนครับ
2: เพราะว่ามันมืดมันอยู่ในถ้ำ
0: มันมืดมันอยู่ในถ้ำ
1: เพราะว่ามันเงียบสงบ
0: เงียบสงบมีคำตอบอื่นไหมครับนักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับถ้าบินกลางวันเป็นไงครับเป็นจุดสนใจไหมเป็นจุดสนใจและอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเขาเลยไปบินกลางคืนโอเคกลับมาที่ทำไมต้องเป็นค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถที่จะส่งเสียงที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงแบบอัลตราโซนิกคือคลื่นเสียงความถี่สูงมากหลักการทำงานของค้างคาวนะครับเปรียบเทียบได้กับตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์ปกติค้างคาวเวลาเขาจะบินนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารหาอะไรหรือแม้แต่จะบินกลับถ้ำสิ่งที่ค้างคาวทำคือยังไงครับค้างคาวส่งคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับส่งไปที่วัตถุหรืออาจจะเป็นถ้ำที่เขาอยู่ส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บเวลาคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุที่เป็นของแข็งเกิดอะไรขึ้นครับลองเดาสิครับ
1: สะท
0: ้
1: อนกล
0: ับสะท้อนกลับใช่ไหมอย่างเช่นสมมติอาจารย์ปรบมือตรงนี้นะครับอาจารย์ปรบมือไปที่เสียงไปที่ผนังห้องเสียงก็จะสะท้อนกลับมาถูกไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนหลักการเดียวกันอันนี้ค้างคาวก็เลยใช้ค้างคาวก็เลยใช้วิธีการส่งคลื่นความถี่ที่สูงมากนะครับเป็นคลื่นเสียงไปกระทบกับถ้ำแล้วคลื่นก็สะท้อนกลับมาที่หัวของค้างคาวลองเดาสิครับว่าค้างคาววัดระยะทางจากอะไรครับ
1: เวลา
0: อะไรครับ
1: ส่งกลับมาส่งออกไปทำแล้วก็รับกลับมาน
0: ักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะหาระยะทางยังไงได้บ้างนะครับมีเพื่อนในห้องนะครับใบมาแล้วว่าใช้เสียงนี่แหละนะส่งออกไปแล้วก็คอยจับเวลาที่เสียงเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาที่หูตัวเองถูกไหมครับแล้วก็วัดลองเดาซิว่าถ้าสมมุติระยะทางใกล้นะครับกับระยะทางที่ไกลอันไหนจะใช้เวลาในการเดินทางนานกว่ากันครับ
1: ระยะทางที่ไกล
0: ระยะทางที่ไกลถูกไหมครับเพราะว่าเสียงเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยมีความเร็วนะครับที่เป็นความเร็วคงที่อยู่ถูกไหมถ้าเราเรียนในวิชาก็จะพบว่าคลื่นเสียงนะครับเสียงเดินทางด้วยความเร็วที่คงที่นะครับส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเกิดการสะท้อนกลับมานะครับยังตัวส่งเราก็วัดระยะเวลาที่เสียงเดินทางเพราะฉะนั้นหลักการนี้ครับเราเลยเอามาประยุกต์เป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยหลักการทำงานของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าตัวส่งคลื่นเสียงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า transmitter นะครับกับตัวรับคลื่นเสียงเราใช้คำว่า receiver หลักการทำงานก็คือตัวส่งจะส่งคลื่นเสียงที่เป็นความถี่สูงแบบอัลตราโซนิกคือสูงมากส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเสียงสะท้อนกลับมาที่ตัวรับและเราจะมีตัวที่คอยคำนวณว่าระยะเวลาที่ส่งไปเนี่ยจนมาถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาระยะเวลาตรงนั้นแปลงกลับไปเป็นระยะทางลองดูภาพนี้ครับหลักการทำงานของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ก็คือนะครับภาพสีแดงนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับที่ส่งออกจากตัวเซนเซอร์ผ่านตัวที่เรียกว่าทรานสมิเตอร์เนาะหรือตัวส่งนะครับพอเสียงไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนะครับเสียงก็จะสะท้อนกลับนะครับเป็นคลื่นสีเขียวกลับมาที่เซนเซอร์ผ่านทางตัวรับนะครับหรือเราเรียกว่ารีซีเวอร์จากนั้นเราก็วัดระยะเวลาว่าเสียงเนี่ยเดินทางไปเท่าไหร่นะครับน้องๆทางไกลลองนึกดูนะครับว่าหลักการเดียวกันนะครับเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างมีใครเดาได้ไหมครับว่าหลักการทำงานอย่างนี้เซนเซอร์แบบนี้เราพบเจอที่ไหนเยอะครับ
1: อย่างรถยนต์ถอยหลัง
0: รถยนต์เป็นไงครับ
1: จะตีตีถ้ามีวัตถุ
0: เวลาเซนเซอร์ใช่ไหมเวลาถอยรถเนาะนะครับถ้าถอยเข้าไประยะหนึ่งถอยไปใกล้วัตถุเป็นไงครับเสียงเป็นไงครับดังถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นยิ่งใกล้เท่าไหร่เสียงก็จะดังมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในรถสมัยใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเราก็ใช้หลักการทำงานของเซ็นเซอร์พวกนี้ในการ

วัดระยะทางนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะเอาอัลตราโซนิกเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้งานครับในใบงานที่2เราเขียนเอาไว้ว่าเราจะใช้แจ้งเตือนผู้บุกรุกหมายความว่าเราจะมีเซนเซอร์อยู่อันนึงนะครับนะเซนเซอร์เนี่ยจะใช้วัดระยะทางถ้ามีวัตถุเป้าหมายนะครับเข้ามาใกล้เซนเซอร์ก็จะวัดค่าได้แต่เราจะใช้หลักการทำงานอย่างนี้ครับถ้ามีวัตถุเข้ามาใกล้ในระยะที่เราคิดว่าเป็นอันตรายเราจะให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหลอดไฟ LED นะครับให้สว่างขึ้นมาในใบงานเราจะเขียนว่าเราใช้ตัวบัตเซอร์นะครับหรือเป็นลำโพงที่ส่งเสียงได้เราก็สามารถใช้ตัวบัตเซอร์ได้เหมือนกันนะครับหลักการทำงานง่ายมากนะเรามีเซ็นเซอร์นะเรามีวัตถุเป้าหมายนะครับวัตถุเป้าหมายเข้ามาใกล้ใกล้เกินระยะปลอดภัยหรือระยะที่คิดว่าเป็นอันตรายก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนนะครับของการทำงานวันนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับอันดับแรกสุดเราจะต่อวงจรอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าเซนเซอร์เนาะที่ระยะต่างๆแล้วจดบันทึกลงในตารางสาเหตุที่เราต้องทำเพราะว่าเราจะได้เทียบก่อนว่าระยะที่ค่าเซ็นเซอร์อ่านได้เนี่ยกับระยะจริงเนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งนะครับเซ็นเซอร์อาจจะอ่านค่าไม่ตรงสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราก็ต้องเทียบก่อนว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านกับระยะจริงที่วัดได้มีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราจะเอาค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับมาทดสอบนะครับและสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟ LED นะครับส่วนถ้าใครจะใช้ลำโพงบัตเซอร์เราก็จะใช้บัตเซอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะครับลองทำนะครับเราจะต่อนะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับบอร์ด IoT และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกสุดนะครับหยิบบอร์ดไมโครบิตนะครับมานะพร้อมกับบอร์ด IoT นะครับนะบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ต่อนะครับก็อาจารย์สอนต่อไปแล้วนะครับในอาทิตย์ก่อนนะครับก็สามารถดูได้นะครับโดยที่ปกติการเชื่อมต่อบอร์ดนะครับให้เราดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขนะครับ0 1 2 3 V แล้วก็ G นะครับต้องตรงกันนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเราจะใช้บอร์ดนี้นะครับพร้อมกับตัว USB นะครับสาย USB นะครับสาย USB นะครับเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับโดยการเชื่อมต่อนะครับสาย USB นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับนะส่วนใครนะครับที่พึ่งนะครับจะเชื่อมต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องมีการลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะครับส่วนใครที่ลงเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอันดับที่1 นะครับเราจะเช็คความเรียบร้อยของบอร์ดก่อนนะครับทีนี้นะครับในตัวนะครับใบงานเราจะใช้แพลตฟอร์ม AI Tigen นะครับเราสามารถเปิดนะครับตัว AI Tigen นะครับหน้านะครับ AI Tigen นะ .in.th นะครับใครที่เคยเข้าไปแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen รอได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับสามารถนะจะล็อกอินนะครับเข้ามาได้นะครับเปิดหน้า AI Tigen เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับเปิดหน้า AI Tigen นะครับแล้วไปเลือกที่การประมวลผลข้อมูลนะครับอันดับแรกสุดนะครับเราจะเช็คก่อนว่าตัวไมโครบิตเนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับอาจารย์จะหยิบไมโครบิตนะครับพร้อมกับสาย USB นะครับเชื่อมต่อไปกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับพอเราเสียบบอร์ดไมโครบิตเรียบร้อยนะครับนะตัวนะครับไฟนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลงเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแบบไวๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการลงเฟิร์มแวร์นะครับทวนอีกครั้งนะครับในไมโครบิตนะครับให้เราเลือกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าไมโครบิต

IoT คิดนะครับและเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะครับมาที่ Get Start นะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราจะได้ไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Microbit นะครับให้เรานำไฟล์นี้นะครับไปนะครับลงนะครับในตัว Microbit ได้นะครับด้วยการนะครับคัดลอกนะครับคลิกขวานะครับ Copy แล้วให้นะครับเอามาวางนะครับในตัว Drive ที่ชื่อว่า Microbit นะครับนะครับแล้วก็สามารถกดวางได้เลยนะครับนะครับนี่คือการลงเฟิร์มแวร์นะครับหลักการง่ายๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วจากสัปดาห์ก่อนนะครับก็สามารถนำบอร์ดใช้งานนะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับตัว Microbit นะครับจะมีการนะครับรีสตาร์ตตัวเองนะครับบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับนั่นแสดงว่าบอร์ด Microbit ของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำการเช็คนะครับว่าบอร์ด Microbit ที่เราได้ลงเฟิร์มแวร์เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับด้วยการนะครับมาคลิกที่ Microbit นะครับ IoT คิดนะไปที่นะครับ Get Start และกดคำว่า Connect นะครับกดได้เลยนะครับพอเรากดคำว่า Connect นะครับให้เราหานะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับที่เขียนว่า MBET นะครับ Embed Serial Port นะครับแล้วเราก็กด Connect ได้เลยนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเหมือนเสียงเปิดฝาขวดนะครับป๊อกนั่นแสดงว่าบอร์ด Microbit พร้อมใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนจากคำว่า Connect เป็น Disconnect นะครับตอนนี้เราใช้งานได้แล้วนะครับโอเคกลับมาที่นะครับตัวเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้งานนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับวันนี้เราจะใช้งานนะครับตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกนะครับเซ็นเซอร์อาทิตย์ก่อนนะครับอาจารย์สอนไปนะครับเราใช้ตัวที่เรียกว่านะครับไลท์เซ็นเซอร์หรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับอันนี้อาจารย์ให้ดูหน้าตาอีกครั้งนะครับหลักการทำงานนะครับมีเพื่อนๆอธิบายไปแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงตกกระทบตัวเซ็นเซอร์นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะสูงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะน้อยนะครับนะเราก็เลยเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ของการเปิดปิดหลอดไฟนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์แสงนะครับแต่วันนี้เราจะใช้พระเอกของเราครับก็คือตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับซึ่งลักษณะนะครับจะเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเนาะทุกคนเห็นนะครับอัลตราโซนิกที่อยู่ตรงหน้านะครับหยิบขึ้นมาดูได้นะครับอัลตราโซนิกนะครับหลักการทำงานนะครับจะมีอยู่นะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับลำโพงนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับวางใกล้เคียงกันคู่กันเลยนะครับตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งครับเราเรียกว่าทรานสมิเตอร์นะครับคือส่งคลื่นเสียงนะครับส่วนอีกตัวเราเรียกว่ารีซิเวอร์นะครับก็คือรับคลื่นเสียงหลักการทำงานก็คือเราส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บนะครับตัวรับคลื่นเสียงก็จะรับแล้วก็คำนวณว่าระยะเวลาของคลื่นเสียงที่ส่งไปนะครับจนกระทั่งถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวพระเอกตัวนี้นะครับก็คืออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับในการใช้งานหยิบอัลตราโซนิกเซนเซอร์ขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวสายไฟนะครับวันนี้เราจะใช้สายไฟที่เป็นลักษณะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับนะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับเราจะเสียบนะครับสายไฟนะครับให้ตรงกับนะครับช่องของตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราพลิกข้างหลังเราจะเห็นคำว่า S V แล้วก็ G นะครับ S V แล้วก็ G นะครับ S ย่อมาจาก signal นะครับก็คือสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับตัวMicrobit นะครับ V ย่อมาจากนะครับ voltage นะครับหรือว่า supply voltage นะครับก็คือตัว power supply ของเราหรือว่าไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ G ก็คือตัว ground นะครับทีนี้เพื่อให้ความง่ายนะครับเราจะใช้ตัว S นะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับสายไฟสีเหลืองนะครับ V สีแดงและ G คือสีดำนะครับเราหยิบสายไฟนะครับเสียบได้เลยนะครับให้ S นะครับเป็นสีเหลืองนะครับV เป็นสีแดงและ G เป็นสีดำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเราวางเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะต้องต่อเซ็นเซอร์นะครับถ้าใครจำได้นะครับวิธีการใช้งานเซ็นเซอร์เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะต้องเอาอีกด้านนึงของเซ็นเซอร์เลยครับเสียบลงบนบอร์ดถูกไหมครับเรายังไม่แน่ใจว่าใช้ช่องไหนนะครับให้มาที่นะครับ AI ไทเจนนะครับแล้วเลือกที่ไมโครบิต

0: IoT คิดครับต่อไปนะครับให้ไปที่เซ็นเซอร์ครับพอมาที่เซ็นเซอร์นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับของการเพิ่มเซ็นเซอร์ใหม่เราจะกดคำว่า add device ครับพอ add device เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราเลือกเซ็นเซอร์ไลท์นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับวันนี้เราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับเราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางนะครับก็คืออัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับพอเราคลิกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่ามีใครตอบได้ไหมครับว่าเราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ1ครับมีอะไรครับ2นะครับ9นะครับ
1: 13
0: ครับผม
1: 14
0: ครับ
1: 15
0: ครับ
1: 16คร
0: ับ โอเคครับ16นะครับก็ช่องที่ใช้ได้คือช่องที่ขึ้นเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่องไหนใช้ไม่ได้จะขึ้นเป็นสีอะไรครับ
2: ส
0: ี
2: เทา
0: สีเทานะครับโอเคงั้นเพื่อความง่ายนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ช่องที่1เนาะนะครับถ้าใครอยากจะใช้ช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจำไว้อย่างเดียวนะครับถ้าใช้ช่องไหนต้องต่อให้ตรงช่องนั้นนะครับเราจะใช้ช่องที่1นะครับเราก็กด add ได้เลยนะครับอาจารย์กด add ไปแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้ช่องที่1เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบนะครับสายอีกด้านนึงนะครับมาเชื่อมต่อช่องที่1นะครับของไมโครบิตนะครับตอนนี้อาจารย์มี3สีนะครับสีเหลืองสีแดงและสีดำนะครับเหลืองคือ S นะครับแดงคือ V และดำคือ G นะครับให้เอามาเชื่อมที่ช่องที่1นะครับของบอร์ดไมโครบิตนะครับให้สีตรงกันนะครับโอเคนะอาจารย์เสียบลงนะครับปึ๊บนะครับหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วนะพอเสียบเสร็จแล้วหน้าตาจะได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ของเรานะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับด้านหลังถูกต้องนะครับนะครับเช็คก่อนจะใช้งานนะครับสีตรงนะครับ S นะครับคือสีเหลืองแดง V G คือสีดำนะครับอีกด้านหนึ่งก็ตรงกันนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับมาที่หน้า AI Tigen ครับให้เรานะครับเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าโซน่าเนาะหยิบลงมาวางได้เลยครับนะครับหยิบลงมาวางได้เลยพอหยิบลงมาวางแล้วนะครับลองเช็คดูก่อนครับว่าเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะครับทำงานไหมนะครับของเด็กเป็นไงบ้างครับขึ้นไหมเอ่ยขึ้นนะครับของใครที่ไม่ขึ้นนะครับหรือเป็นแบบของอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับลองให้ทำหนึ่งอย่างนะครับเราลองdisconnect ไปก่อนนะครับแล้วก็ connect ใหม่นะครับของใครที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะกลับมาได้นะครับของใครที่วัดแล้วไม่ขึ้นนะครับลองกด disconnect แล้วกด connect ใหม่นะครับโอเคตอนนี้เป็นไงครับค่าขึ้นไหมครับ
1: ข
0: ึ้
1: นคร
0: ับ ขึ้นเนาะนะครับขึ้นนะโอเคทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็เราจะต้องทำหนึ่งอย่างคือเช็คก่อนครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยวัดมาของจริงนะครับเทียบกับที่เซ็นเซอร์นะครับอ่านได้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็มีตารางนะครับง่ายๆนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนะครับก็คือผลครับทดสอบนะครับวันนี้อาจารย์มีไม้บรรทัดนะครับที่เราจะใช้ทดสอบนะครับอาจารย์อยากจะให้ทุกคนนะครับทำแบบนี้ครับเราจะยังไม่ต่อวงจรอย่างอื่นนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับคือการทดสอบกันว่าเซ็นเซอร์เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาเช็คนะครับดูว่าเซ็นเซอร์นะครับที่เราอ่านได้นะครับกับของจริงเนี่ยนะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำงานอะไรก็ตามนะครับเราต้องเช็คก่อนเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าเซ็นเซอร์อาจจะอ่านเป็นไงครับผิดพลาดเนาะโอเคอ่ะอาจารย์มีตัวอย่างนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับอ่านค่าเซ็นเซอร์นะครับก็เราจะดูอยู่3ช่วงเนาะช่วงแรกนะครับเราจะเอาเซ็นเซอร์วางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวัตถุนะครับเนี่ยอาจารย์ให้เป็นวัตถุแล้วกันนะครับเป็นวัตถุลักษณะแบบนี้นะครับวางนะครับที่ระยะต่างๆนะครับอาจารย์มี3ระยะนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลองสังเกตนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับระยะที่1นะครับ10 ซม.นะครับอันแรกสุดนะครับ

0: อันที่2 20เซนติเมตรและอันสุดท้ายครับวางสักประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วลองดูนะครับว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ให้นะครับด้านที่เป็นนะครับเลข0ของไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงขอบนะครับของตัวเซ็นเซอร์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทุกคนทำตามนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับโอเคครับระยะที่1ครับทุกคนลองเอาวัตถุนะครับวางที่10เซนติเมตรครับนะครับวางที่10เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหน้า AI ไทเจนไปด้วยนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนะครับเซนติเมตรนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ของพวกเรานะครับอ่านได้กันไหมเอ่ยของใครนะครับที่ค้างนะครับหรือว่าไม่ทำงานนะครับอาจารย์บอกวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสามารถกด disconnect ก่อนนะครับแล้วก็กด connect อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับค่าก็จะกลับมาเป็นนะครับปกตินะครับโอเคอ่ะนักเรียนลองทำตามนะครับวางที่10เซนติเมตรได้เท่าไหร่ครับ
1: 9.5
0: นะครับของอาจารย์ก็ได้ 9.5 นะครับลองดูนะครับอันนี้อาจารย์วางประมาณ10เซนนะครับดูจากไม้บรรทัดในภาพนะครับเนาะเราวางประมาณ10เซนค่าที่อ่านได้จากหน้าจอ AI Taigen ครับประมาณ 9.5 นักเรียนในห้องได้ 9.5 เหมือนกันหรือเปล่าครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับโอเคครับระยะต่อไปครับทุกคนขยับไปที่20นะครับไปครับอาจารย์ขยับไปที่20นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราขยับไปที่20นะครับอาจารย์ขยับ20ทุกคนอ่านได้เท่าไหร่ครับตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันครับลองบอกของตัวเองได้ครับ
2: 18
0: บางคนได้18ได้เท่าไหร่กันครับ
1: 18.5
0: 18.5 นะครับของอาจารย์ได้ประมาณ19นะครับจริงๆอาจารย์แนะนำอยู่1อย่างนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะให้นะครับทั้งเซ็นเซอร์นะครับและวัตถุนะครับอยู่นิ่งนะครับถ้าจับอย่างเงี้ยบางทีอาจจะนะครับอาจจะหล่นได้นะครับอาจารย์จะลองวางให้นิ่งแบบนี้ลองวางให้นิ่งแบบนี้นะครับปุ๊บนี่อาจารย์อ่านได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองดูนะครับ 18.5 นะครับนะครับของพวกเราได้เท่าไหร่กันครับ
1: ประมาณ
0: 18.5 เนาะโอเคลองอีกระยะครับทุกคนไปให้สุดครับ30ครับลองดูที่30ครับลองดูสิครับว่าเราจะตั้งได้ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ลองดูนะปึ๊บนะครับที่30เซนติเมตรนะครับประมาณนี้โอเคได้กันเท่าไหร่ครับ
1: 27 26 27
0: อาจารย์ได้27นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูสิครับว่าของตัวเองได้เท่าไหร่นะครับพอเราได้ค่าแบบนี้แล้วอาจารย์ชวนหนึ่งอย่างครับจดบันทึกลงในตารางครับวันนี้เรามีระยะ10เซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรเมื่อสักครู่อาจารย์อ่านได้ประมาณ 9.5 นะครับ20อาจารย์อ่านได้ประมาณ 18.5 และ30อ่านได้ประมาณ 27นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าตัวเองอ่านได้เท่าไหร่นะครับนะและอย่าลืมนะครับบันทึกลงในตารางครับส่วนใครที่ยังทำได้นะครับอยากจะให้ลองที่40เซนติเมตรนะครับ40เซนติเมตรแต่ว่าอาจารย์ไปไม่ถึงละนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีอีก2อย่างที่อยากจะชวนทุกคนนะครับรวมถึงที่อยู่ทางบ้านนะครับทำนะครับลองดูครับระยะที่ใกล้ที่สุดที่เซ็นเซอร์ยังวัดได้ครับลองขยับวัตถุนะครับเข้าไปใกล้เซ็นเซอร์ให้มากที่สุดเลยครับเท่าที่เซ็นเซอร์จะวัดได้นะครับแล้วลองดูค่าครับอาจารย์จะลองทำตามนะครับพวกเราได้กันเท่าไหร่ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ
3: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงโยมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
4: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
5: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
4: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
2: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
0: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
4: พวกเรา
7: พวกเรา
4: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
0: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้ว

0: ั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: รู้แวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ลูก
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่มั้ยฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่1ถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ง่ายๆเลยครับและถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะฮะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมุติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะฮะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านซะเฉยๆงั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกจากงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะมันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะYouTube ยกตัวอย่างเช่นไล่นาสวนประสบนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยมันมีเยอะแยะทักก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้จะออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับอย่าออกเพราะทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัดไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นี่นะฮะ
พื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยครับลองไปบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยขายถ้าขายได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับ6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะฮะแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
3: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
2: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองภาคษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่อง

0: สนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแซนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4 ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยJubilee Ballroom ในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาค

่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์

ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศีลแผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาจากภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะ

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิระมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณาคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกรณิกรสืบไป

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพสีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดบรมสถลและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมได้ราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง190พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการส

0: ใครก็จับไม่ได
1: ้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
2: มีอะไรเหรอจ๊ะ
1: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
2: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
0: ไม่เอาอะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
1: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
0: รางวัลเป็นอะไรหรอ
1: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
0: ช่วยคิดให้ก็ได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
1: โอเค
0: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
1: เก่งมากแก่นแก้ว
0: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
0: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
0: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทหารทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
0: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
0: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
2: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
2: เออ
3: สามวันต่อมา
2: เมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
0: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: นี่คือการกลับไปครั้งหนึ่งของรายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการอุ่นๆที่จะมาพูดคุยกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวรายการที่จะเป็นพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้ฟีลกู๊ดไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะพี่มิกทุกวันเสาร์1ทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับสำหรับครอบครัวเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละครอบครัวบางเรื่องราวนะครับอาจจะเรียกหยดน้ำตาส่วนบางเรื่องราวก็สร้างรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับพี่หมวยทุกท่านจะต้องได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: งั้นเทปแรกขอแบบเรียกหยดน้ำตาได้ไหมคะ
1: ถ้าพี่จะจัดหนักพี่ก็จัดเต็มไปให้สุดเลยครับ
0: งั้นต้องชอบตัวนี้ค่ะพี่มิกคะเขาเสียน้ำตามาเยอะจากความไม่เข้าใจกันพร้อมจะเจอเขาไหมคะ
1: พร้อมครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นพบกับน้องเซวิภาวิดามอริจิและคุณแม่สมเกียรติจันทร์ค่ะ
2: ซินวี่หรือภาวิดามอริจิเด็กสาวจากเมืองภูเก็ตกำพร้าพ่อผู้แสนอบอุ่นในวัยเพียง10ขวบเธอจึงเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดแม่ผู้ไม่เคยแสดงความรักความชื่นชมที่เธอมีต่อลูกซินวี่ในวัย15ปีเธอผ่านเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศในนามเดอะสตาร์เธอได้เข้ารอบเป็น1ใน8คนสุดท้ายทำให้ทุกคนรู้จักเธอในชื่อซินวี่เดอะสตาร์เด็กสาวตัวคนเดียวกับความหวังที่จะมีอนาคตงดงามแต่เส้นทางกลับมืดลงเพราะยาเสพติดซินวี่ผู้เติบโตมาจากครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยความรักแต่สัมผัสไม่ได้เธอจะมีกำลังใจจากไหนฉุดให้หลุดพ้นจากเส้นทางที่มืดมนนั้นได้พบกับซินวี่และครอบครัวค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่และน้องซินวี่
3: สวัสดีค่ะ
0: ชีวิตของน้องซิวี่เนี่ยอยากย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กที่ภูเก็ตก่อนเลยว่าน้องซิวี่เติบโตมายังไงคุณแม่เลี้ยงมายังไง
3: เลี้ยงแบบเข้มงวดเลี้ยงไม่แสดง

0: ออกไม่กอดไม่หอมไม่ชม
1: แล้วก็คุณ อยู่กัน2คนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนหนูอายุ10ขวบ
2: ค่ะ
1: ใช่
2: เข้มงวดขนาดไหนคะน้องซีวี
1: ่ก็เข้มงวดขนาดที่กฎต้องเป็นกฎ
2: เช่น
1: เป๊ะมากเป๊ะมากอีกอย่างจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมาเป๊ะตอนช่วงที่คุณพ่อเสียคุณแม่เครียดน่ะแล้วก็เหมือนแบบเราสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะเผลอแบบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการลงโทษของเราก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการตี
2: ใช
3: ่แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังอยู่คือคุณแม่ไม่ค่อยเครียด
1: ไม่ค่อยเครียด
3: แล้วก็จะไม่ได้ดุขนาดนี้หรือดุมาตั้งแต่แรกครับ
0: ดุแต่ว่า
1: ดุตั้งแต่แรกแต่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือ
0: ไม่ค่อยลงไม้ลงมือก็จะไม่เข้มงวดและไม่เผด็จการเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเพราะว่าเวลาคุณตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียวแล้วคือเข้มงวดเรื่องการเวลาต้องตรงเวลาเพราะคุณแม่จะต้องรีบกลับมาทำงานเวลาไปส่งที่ไหนก็คือต้องแบบว่าให้เป๊ะเวลากลับก็ต้องให้เป๊ะ
1: มันจะมีเหตุการณ์นึงที่แบบจำขึ้นใจเนาะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตามภาษาแบบเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วบ้านก็แบบเป็นบ้านถัดกันแค่แบบ 2-3 หลังอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เวลานั้นเนี่ยเป็นดึกแล้วแล้วก็ปิดร้านแล้วคือที่บ้านจะทำเป็นร้านทัวร์กับร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะปิดประมาณสัก 4:00 น. 5:00 น.ก็จะปิดดึกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยหนูก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้มาช่วยแม่ไม่ได้มาอะไรเลยแล้วก็เตือนให้กลับบ้านแล้วก็ยังไม่กลับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คือคิดแค่ว่าเรายังเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วอย่างเราถัดมาแค่แบบแค่สองหลัง
2: มันไม่ไกล
1: ใช่มันไม่ไกลแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาคือสนิทกันนะคะแล้วเขาก็เลยเดินมาแล้วก็พร้อมกับเหล็ก
0: ที่ดึง
3: อะไรครับ
0: เหล็กดึงประตูปิดอะค่ะ
2: อ๋อที่
3: เวลาเราเห็นตามคูหาแล้วมีเหล็กเวลาเขาจะปิดร้านเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเพื่อดึงลงมาแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วค่อยล็อกกันเหรอ
0: ใช่
3: ไอ้เหล็กนั่นนะ
1: ใช
3: ่คุณพระ
0: คือความรู้สึกของแม่คือแบบว่า
2: ถือมาขู่เฉย
0: ๆไม่คือแบบโกรธละแบบว่าทั้งวันแล้วคือเขาไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งวันแล้วคือไปตาม2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบโอ้มันเยอะแล้วแบบว่าเหมือนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าหวดเลยหวดแบ
1: บ
0: หวด 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
2: มันเป็นรอยเลยไหมคะแม่
0: เป็นรอยเขียวช้ำ
1: เป็นรอยคือเป็นที่ก้นด้วยแล้วก็เป็นที่มือด้วยเพราะว่าเราเอามือไปกันก้นเราไงเราเจ็บ
3: ตอนนั้นเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากกว่าม
1: ันเจ็บทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจด้วยคือณตอนนั้นตอนที่เราโดนเนี่ยเราแน่นอนเราเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยเราเจ็บใจเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงโดนขนาดนี้แบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็มีแผลเพื่อนก็ถามไปทำอะไรมาเราก็ยิ่งอายไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงอะค่ะแบบก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเราล้มหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบอกคนอื่นว่าอ๋อแม่ตีหรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
2: ต้องถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องลงโทษหนักขนาดนั้นทำไมแม่ถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นทำไมถึงต้องไม่แสดงออกอย่างที่แม่บอกว่าแม่เลี้ยงแบบไม่กอดไม่หอมไม่แสดงความรักไม่ชมลูก
0: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่ที่เขาบอกมาว่าเวลาลูกไปกอดไปหอมลูกเนี่ยให้ถมน้ำลายใส่หน้าแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้เคสอะไรอย่างเงี้ย
3: มันเดี๋ยวนะฮะคือคนทั่วไปรู้เรื่องเคสนี้หรือผมไปอยู่โลกไหนมา
2: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
3: ไม่เคยไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ
1: คือเหมือนแบบต้องตั้งแม่ไว้ที่สูงอะไรฟิลประมาณนี้ค่ะ
0: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่นะ
3: เฉพาะครอบครัวคุณแม่คนเดียวนะครับ
0: แต่คนอื่นไม่รู
3: ้อ๋อโอเคต่อฮะสรุปคือถ้าเกิดลูกเราอยากจะมากอดมาหอมเราอนุญาตแต่ว่าเราต้องถมน้ำลายกลับเพื่อแก้เคล็ดแล้วก็บอกว่าก
0: ูเกล
3: ีย
0: ดมึง
3: ซึ่งคุณแม่ของคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นจากคุณแม่มา
2: แล้วตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อกอดหอมน้องซิวี่ไหมคะ
1: ตลอดเวลาค่ะคือมันเหมือนจะมีความแตกต่างระหว่างกับแม่กับของพ่อของพ่อคือพ่อหนูเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมคะก็จะแบบรักกันมากกอดจูบแบบตลอดเวลาแบบพากันไปกินแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนกันก็กอดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับแม่คือเราก็จะชินที่เราเคยไปหอมพ่อใช่ไหมแต่พอเวลาเรามาทำกับแม่เราก็จะได้รับการแบบ
0: เขาจะแบบว่าแบบเอ้ยยาอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนที่เสียคุณพ่อค่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวมากขนาดไหนคะ
0: เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าคุณแม่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างจะพาลูกเดินหน้าต่อไปได้ไหมจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็เลยแบบว่าเข้มงวดกับเขามากเรื่องการเวลาต้องกลับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนต้องเวลานี้เวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: แล้วก็ต้องหาเงินเองคนเดียวด้วยค
0: ่
1: ะคือหนูก็ยังเด็กหนูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
0: ้ตอนที่คุณพ่ออยู่คือถ้าเราออกไปไหนคุณพ่อยังอยู่คนหนึ่งร้านยังเปิดแต่ว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องแบบว่
3: า
0: ขาดรายได้ใช่เราก็เลยแบบว่าต้องรีบไปรับแล้วก็รีบกลับต้องให้เป๊ะถึงเวลาแล้วเขาจะขอต่อแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอารมณ์หมายถึงว่า
1: ขอไปดูเอาศอก
0: ใช่คือเหมือนเขาได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะไปอีก
3: ให้ไปแต่เวลาขอต่อนั่นแหละคือจะเป็นปัญหา
0: ใช่
3: หรือไม่ตรงกับคำพูดที่ให้ไว้ตอนแรก
0: ใช
1: ่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูไปเที่ยวหนูขอแม่ไปดูหนังที่ห้างค่ะแล้วก็ก็ประมาณตั้งแต่ประมาณแบบเที่ยงถึงหกโมงเย็นอะไรเงี้ยก็อยู่แต่กับเพื่อนไปแล้วแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นแบบสายเด็กภูเก็ตนะคะก็จะไปเที่ยวกันคืนกันต่อหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆไปกันได้แม่น่าจะไม่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปหาขอไปได้ไหมขอไปกับเพื่อนหน่อยเขาก็โมโหเลยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขับมอไซค์มาตามหนูเลยแล้วก็พอเจอหนูปุ๊บก็ฟาดไปเลยทีนึง
0: ต่อหน้าเพื่อนเลย
1: ใช่ยามเข้ามายามนึกว่าคนมีเรื่องกันนะ
2: คะเพื่อนไม่ตกใจอะคะที่ไปด้วยกัน
1: ตกใจหนูก็อายเหมือนกันหนูก็แบบเฮ้ยบ๊ายบายแบบลาก่อนทุกคนคือแล้วก็ไปเคลียร์กันที่บ้านต่อ
0: ณตอนนั้นคือโมโหแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได
1: ้ถ้าในมุมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับตรงนั้นหนูได้รับแค่แรงความรุนแรงอย่างเดียวใช่
3: แสดงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามคุณแม่ในเมื่อที่ซิลวี่พูดอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ลงโทษน้องเวลาน้องได้กระทำผิดทุกๆครั้งแม่บอกว่าแม่กลับมาเคลียร์แต่น้องรู้สึกอย่างนี้แม่สอนต่อไหมครับว่าทีหลังควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้อีก
0: ไม่ได้
3: ไม
0: ่ได้สอน
3: คือบ่นตลอดทางอย่างเดียว
0: บ่นตลอด
3: หลังจากที่เราลงมือ
0: ใช่
3: อ๋อมวยถูกคู่ครับผม
2: หลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทั้งแม่และน้องซิวี่เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องร้องเพลง
0: ใช่ใช
2: ่น่าเห็นอะไรเรื่องการร้องเพลงในตัวน้องคะ
0: เห็นคือเขาสองสามขวบเนี่ยเขาก็แบบชอบเต้นชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ประถมเขาก็ร้องแบบร้องเพลงได้ดีแล้วเราก็เลยแบบส่งเสริมเขาให้ไปเรียนร้องเพลงเขาเห็นเขาแบบมีพรสวรรค์ในตรงนี้ก็เลยสนับสนุนเขา
1: ค่ะคือเหมือนหนูเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนั้นแต่วิชาการคือไม่เอา อะไรอย่างนั้นหนูเป็นแบบเด็กดื้อนิดนึงเกเรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามีอย่างนึงที่เราแบบทำแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจังเลยคือร้องเพลงค่ะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในจิตใจผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องนึงที่พอถามแม่บอกอยากเรียนร้องเพลงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินแม่ก็คอยอยู่ข้างๆคอยพาไปตลอด
3: แล้ววันนึงความใฝ่ฝันนั้นก็มาถึง
1: ค่ะ
3: ได้เข้าประกวด
1: ใช่
3: มั้ยครับ The Star
1: ใช่พอติดใน The Star แล้วเป็น1ใน8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญากับทาง The Star ใช่มั้ยคะแล้วก็พี่จะได้ทำต่อเพราะว่ามันก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นู่นทัวร์นี่อยู่หนูก็เลยขอแม่มาอยู่กรุงเทพ
2: โอ้โห
1: ขอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวอายุ15
2: คิดว่าแม่ให้มั้ยคะตอนนั้น
1: คิดว่าจะไฟจนกว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องเดียวที่หนูรู้ว่าหนูทำแล้วหนูทำได้ดี
2: ก็คือร้องเพลง
1: ใช่หนูมุ่งมั่นมากว่ายังไงหนูก็จะทำหนูขอแบบหนูขอลองเรื่องนี้หนูขอลองก็ไปขอเขาสิ่งแรกที่ได้มาเลยก็คือ

0: นเดียว15ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เขาอนุญาตมากขึ้นแล้วก็ฟังเรามากขึ้นเพราะเขาก็เหมือนพอเราพูดสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันคือความฝันและบวกกับมันสามารถต่อยอดในหน้าที่การงานต่อไปได้พอเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็ฟังเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: แต่มันไม่ง่ายนะที่แม่คนนึงแล้วมีลูกสาวคนเดียวจะให้ลูกจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพคนเดียว
2: ใช่ตอนแรกก็แบบเป็นคือที่ไม่ให้เขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคือเขาอายุ15ด้วยแบบยังเด็กอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเราตอนนั้นก็เราก็แบบเราทิ้งงานไม่ได้เพราะเราทำงานเราต้องยังทำงานอยู่ก็เลยไม่อนุญาตเขาแต่ว่าเขาก็มาบอกเหตุผลว่าเขาความฝันของเขานี่คือความฝันของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเห็นใจแล้วเราก็อนุญาตเขาแต่ในใจลึกๆก็เป็นห่วง
1: พอแม่อนุญาตนี่มันได้บินเลยนะพี่
3: ใหญ่แค่เรียกว่าบินครับพี่เรียกว่าตีปีกคือเลยครับผมกระพึ่งกระพับกระพึ่งกระพับ
1: อิสระมากนะ
0: อิสระเสรีเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: พอเรามีเพื่อนใหม่แล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองของแสงสีเสียงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วกันพอเริ่มกำลังจะม.6อะค่ะหนูก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหนูมีดีเรื่องร้องเพลงบวกกับมหาลัยจุฬามีเอก voice เราก็เลยเฮ้ยอยากลองอ่ะอยากลองเผื่อแบบไม่รู้อาจจะฟุกเข้าได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองดูก็เริ่มไปเรียนพิเศษร้องเพลงจนสอบตรงติดจุฬา
1: โอ้
0: ใช่
1: เพื่อให้เห็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะวันลุ้นผล entrance วันที่โทรศัพท์ไปบอกแม่ครอบครัวเดียวกัน feel good ในซีซั่นนี้ค่ะเรามีละครเวทีให้ได้ชมด้วยนะคะไปชมกันค่ะ
3: เฮ้ยว่าไง
4: เฮ้ย
3: อะไรวะ
4: เฮ้ยรู้ผลยังเออยังไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่กล้าดูอ่ะทำไงดีว่าถึงจะกล้าอ่ะมิก
3: เออก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองเปิดด
4: ู
3: ก
4: ัน เนาะ
3: คู่อย่างใครวะ
4: โอเคเดี๋ยวจะไปเปิดดูละเออโชคดีเว้ย
3: เออโชคดี
4: โชคดีเว้ย
3: โชคดีเต็มที่อะไรวะ
4: ขนาดไหนหนูทั้งอ่านหนังสือทั้งติวทฤษฎีทั้งซ้อมร้องเพลงเนี่ยหนูตั้งใจกว่าตอนที่ไปออดิชั่นเข้ารายการอย่างเนี้ยพอรู้ใช่ปะว่าหนูตั้งใจขนาดเนี้ยหนูทำไปเพื่ออะไรโอเคพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ

หนูทำได้นะพ่อถ้าพ่ออยู่พ่อคงดีใจแย่เลยเนอะแม่เขาจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมพ่อเขาก็มีความสุขมากเลยนะ

0: ฮัลโหล
1: แม่หนูมีข่าวดี
0: อะไรล่ะว่ามา
1: หนู

0: สอบติดมหาลัยแล้วแทน
1: แล้วไงอ่ะ
0: ก็สอบติดอ่ะแม่ไม่ดีใจหรอ
1: ก็ดีใจแล้วไง
0: โ
1: อ้
0: โหเนี่ยหนูอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวทฤษฎีตั้งใจซ้อมร้องเพลงโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูสบายมากเพราะว่าหนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแม่ก็รู้ใช่ไหม
1: ปะโถเอ้ยเพิ่งได้แค่นี้มาอวดดีแกคงเรียนสำเร็จหรอก
0: โอ้ยแม่หนูแค่พูดขำๆเปล่าน
1: ี่แกแน่ใจเหรอว่าที่เขารับแกไม่ใช่แค่เพราะแกเคยประกวดรายการดังแล้วก็ที่เขารับไปเนี่ยแกคิดหรือว่าแกเก่งแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาอยากได้ดาราไปประจำคณะสักคนหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่อาจจะยัดแกเข้ามาก็ได้เว้ย
0: แม
1: ่ฮะโอ้ยเออไงๆก็จับพัดจับผูสอบติดเข้ามาแล้วแกก็เรียนไปเถอะวะมหาลัยเขาดีๆแกอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะเสียมาถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเรานี่ละเน้นเลยนะเว้ยแกต้องเรียนให้จบใน4ปีนะแกอย่าทำเหมือนพวกดาราอื่นที่เอาแต่ไปรับงาน7ปี8ปีก็เรียนไม่จบฉันน่ะไม่อยากไปงานรับปริญญาบัณฑิตที่แกงำเหงือกหรอกนะเว้ยอายเขา
0: ค่ะแม
1: ่เออแค่นี้นะฉันต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะ
0: ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแม่
1: อะไรอีก
0: เปล่าค่ะ
1: แค่นี้

พ่อซิลวี่มันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะพ่อพ่อดีใจกับมันใช่ไหมฉันน่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกมากจริงๆเลย

0: ดูวันนี้ก็ยังมีน้ำตา
1: ค่ะมันแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนั้นนี่คือเป็นแบบนี้เลยไหมคะ
1: คือหนูพ่อหนูเห็นว่าซิวี่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันแล้วแม่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันมันเหมือนเราขาดตัวเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบ
2: กลางของครอบครัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราทำที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
3: จริงๆอ่ะเราก็คิดอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อเขาเสมอเราก็นึกถึงแต่เรานึกถึงว่าเออเนี่ยซิมบี้ติดมหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาว่าเออซิมบี้เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนึกอยู
0: ่ต้องถามซิมบี้ต่อว่าแล้ว4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยังไงเรียนยังไง
1: หนูก็เที่ยวเหมือนเดิมหนูเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าหนูแค่ตั้งใจเรียนมากขึ้น
0: แต่เด็กจุฬาเขาขยันกัน
1: ใช่ก็เพราะว่าหนูอยู่ในรั้วจุฬานี่แหละเพื่อนดีขึ้นเพื่อนพากันไปติวหนังสือมากขึ้นเด็กดุริยางก็จะพากันสอนพากันติวเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือต้องแน่นรวมทั้งการร้องเพลงก็ต้องไปเรียนตลอดเพราะว่ามันคือการฝึกอะค่ะคือการฝึกสกิลของเราถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้พัฒนามันก็เลยทำให้เราดีขึ้นไปโดยปริยายตั้งใจเรียนมากขึ้นไปโดยปริยายแต่เรื่องเที่ยวกลางคืนยังมีคือหนูก็พยายามแบบ work hard play hard อะไรประมาณนี้ คือก็ยังแบบยังใฝ่ทางนั้นอยู่อะไรอย่างนี้จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ dark ไปเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งมึนเมาที่มากกว่าการกินเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: ค่ะก็คือไปได้ลองยาเสพติดค่ะ
0: มันไปได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมันน่าจะชวนกันเป็นทางที่ดี
1: ค่ะมันมาจากเพื่อนข้างนอกมากกว่าใช่เป็นเพื่อนเที่ยวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันแรกที่รู้จักกับยาตัวนี้ก็คือยาไอซ์นะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำอยากลองไหมเราด้วยความอยากรู้อยากลองก็ลองไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามันคือยาเสพติดหรืออะไรอย่างงี้คิดว่ามันคือคล้ายๆกับเหล้าหรือบุหรี่ที่เราทํา
2: คือด้วยความคึกขนอง
1: ใช่
2: ๆล้วน
1: ๆค่ะล้วนๆเลยไม่ได้นึกถึงใครด้วยเพราะตอนนั้นหนูก็เรารู้สึกว่าไหนๆก็โดนมองว่าไม่ดีอยู่แล้วหนูก็ไม่ดีไปเลยก็เลยไม่แคร์ที่จะทําอะไรที่ถูกต้องแล้วณตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูใฝ่ทางนี้ละหนูจะเอาดีด้านนี
0: ้แบบหมายถึง
1: จริงหนูจะมีความสุขกับตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยแค่ลองเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแค่เราลองให้รู้แต่ว่าเราไปลองแล้วเราชอบมันพาเราไปอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าฉันสนุกฉันสบายใจฉันไม่ต้องแคร์ใคร
0: คุณแม่รู้ไหมคะ
3: ตอนแรกๆไม่รู้ก็แต่ก็คิดแหละว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเวลาเรามาเยี่ยมอย่างเงี้ย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ต่างจังหวัดมาอยู่อาทิตย์นึงเขาก็ไม่อยู่ห้องได้แต่วิตกกังวลว่าเฮ้ยลูกต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่วันนั้นน่ะที่คุณยายมากับคุณแม่มาเยี่ยมเขาแล้วเขาก็มานอนด้วยพอเห็นคุณยายมาแล้วเป็นวันแม่พอดีเขาก็มานอนด้วยแล้วเขาก็รีบลงไปซื้อพวงมาลัยแล้วตอนนี้เราก็นอนด้วยกันเราก็เลยมาเห็นที่นอนเขาเห็นเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ายาเสพติดอ่ะมีชนิดใดบ้างแล้วเราก็ไปเห็นตัวอย่างอ้าวมันตัวอย่างมันเหมือนกันตัวนี้เราก็พอเขากลับมาเราก็ถามเลยว่านี่มันอะไรอันนี้มันที่แม่ดูเนี่ยมันคือยาเสพติดชนิดนี้นะทำไมทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่กันใหญ่เลยกับคุณยายอ่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายลุมเขาใหญ่เลยลุมพูดสอนแล้วก็ด่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกจากบ้านอีก
1: นู้นนี้เลย
3: หนีออกจากห้องอีก
0: พวงมาลัยที่ซื้อมาล่ะ
1: เนี่ย
3: ไม่ได้
1: ถ้าในมุมหนูคืออ
2: ยากฟังมุมนี้ที่อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ตั้งใจใช่ไหมที่จะไปซื้อพวงมาลัยมากราบ
1: ตั้งใจเลยเพื่อที่จะอุ๊ยวันแม่อยากจะมีพวงมาลัยอุ๊ยยายก็อยู่ทั้งคู่อยากจะให้พอไปกลับมาถึงเจอเหตุการณ์ว่าแบบว่าเขามาเจอของของเรา แล้วเขาก็ลุมด่าเราเนี่ยทำไมทำแบบนี้นู่นนี่เหมือนหนูก็รับแต่อารมณ์อารมณ์จนแบบโอเคไปดีกว่า
0: ความรู้สึกตอนที่แม่เจอสองยา
3: หัวใจสลายเลยหัวใจสลายแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตอะล้มเหลวในครอบครัวเราเลี้ยงลูกยังไงทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบใจหนึ่งก็โทษตัวเองกลับมาคิดเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคิดตัวเองแล้วก็โทษตัวเองว่าเขามาอยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยให้ความเข้าใจเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากคุยด้วยหรือว่าอยากติดต่อเราก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าเรากลัวเขาแบบว่ารำคาญเราอะไรเงี้ย
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่แม่ไอ้ภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมา
3: ลูกกับงานเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราก็

0: เราก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องเลือกลูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับแบบปรับเปลี่ยนจากที่เราแบบเคยเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจด้วยเผด็จการเปลี่ยนตัวเองหมดเลยปรับเปลี่ยนตัวเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบบคุยกับลูกมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง
1: เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพ
0: ใช่
1: แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแม
0: ่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาคิดว่าเรามายึดพื้นที่เขาแบบความส่วนตัวเขาพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปเขาก็ยิ่งไม่อยู่ห้องใหญ่เลยไม่กลับบ้านแบบว่ากลับมาก็แป๊บเดียวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่แล้วก็ไม่กลับมา
2: คือพยายามไม่เจอเขาเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรปะทะกันนะ
3: แล้วมันเกิดไห
1: ม
2: ก็เกิดทุกครั้งเขาก็จะแบบดุ
3: แล้วตอนไหนแม่บอกว่าแม่เปลี่ยนพฤติกรรม
2: ไม่ๆตอนแรกยังดุยังด่าอยู่จนเขาก็ร้องมาหลายวิธีแล้วแหละคือร้องด่าก็แล้วร้องสอนด้วยหลักการแบบกฎหมายหรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วหนูก็ไม่ฟังอ่ะพยายามหาหลายๆวิธีจนเขาเห็นว่าเราไม่กลับบ้านแล้วเราเขาอยากเห็นเราในสายตาเขาก็เลย
0: บอกว่าซินบี้กลับมาบ้านเถอะซินบี้อยากทำอะไรทำที่บ้านเลยแม่เป็นห่วงแม่อยากอยู่ข้างๆให้กลับมาบ้าน
2: ใช่
0: หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้าน
1: แสดงว่าแม่ยอมซินบี้แบบสุดๆเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าอยากให้เขากลับมาอยู่อยากมาให้เขามาอยู่กับเราแล้วให้เห็นเขาในสายตาเรา
1: ที่บอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านนั่นหมายความว่าซินบี้อาจจะเสพยาที่บ้านก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: คือแม่ยอมขนาดนั้น
0: ยอมเราก็บอกเขาให้กลับมาเหอะจะทำอะไรก็ทำที่บ้านเพราะแม่เป็นห่วง
3: ช่วงนั้นที่แม่มาแม่เปลี่ยนขึ้นจริงไหม
2: คือเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือเขาไปคิดของเขาเองคนเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรหนูแต่แค่หนูแค่รู้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่แค่นั้นเอง
3: เราก็ยังตีกรอบเดิมว่าถ้าแม่มาแม่จะต้องดูจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องโดนด่าแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะหนี
2: ใช่
1: ความพิเศษของทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรามีทอปตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณแม่และน้องจะมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ต้อนรับพี่ดีชนานาและน้องกิฟต์ปาริชาพี่ดีจะมาร่วมแชร์ในมุมของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันจะต่างกันนิดนึงก็คือลูกของพี่ดีเป็นลูกชายแต่ซิวี่เป็นลูกสาวถ้าวันนึงพี่ดีอยู่ในเหตุการณ์แบบของคุณแม่น้องซิวี่ไปเจอซองยาพี่ดีจะจัดการวางแผนในชีวิตยังไงคะ
4: ถ้าเจอในเคสอย่างนี้นะคะถ้าเป็นพี่ดีที่ก็จะถามลูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้มันใช่ยาหรือเปล่าทำไมลูกถึงต้องใช้มันเพราะอะไรแบบว่าโอเคถ้าแม่มีส่วนทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่ขอโทษสิ่งสำคัญในชีวิตคือสำหรับพี่ดีเนี่ยแม่ลูกขอโทษกันได้คำขอโทษเนี่ยจะทำให้เด็กเมลเลยอ่ะพี่ดีสำหรับพี่ดีคิดว่านะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนมาขอโทษเรานะคะเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบแม่เราอ่ะขอโทษอ่ะถ้าลูกอยากจะได้ความสุขอะไรจากแม่ขอให้ลูกบอกมาเราจะได้มาปรับกันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
3: คือพี่ดีเน้นเรื่องของการสื่อสาร
4: ขอโทษลูกใช่
3: ขอโทษลูกได้ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีทิฐิว่าเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่ตลอดผู้ใหญ่ขอโทษได้และเด็กก็จะละลายผมชอบคำพูดพี่ดีที่บอกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่มาขอโทษเราเมลต์คือเราละลายเลยนะฟังของน้องกิฟต์บ้างซึ่งน้องกิฟต์ก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่
5: ใช่ค่ะ
3: รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างห่างจากตัวกิฟต์พอสมควรเพราะแม่กิฟต์จะเป็นเหมือนพี่ดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเขาจะถามแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเริ่มเล่าสาธยายเลยค่ะตั้งแต่คาบ1ยันคาบ7เกิดอะไรขึ้นจนโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยหนูก็จะเล่าหมด
1: ถ้าวันนั้นกิฟต์อยู่ในสถานการณ์ของน้องซิวี่บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยตั้งใจเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่กับยายแต่ขึ้นมาแล้วว้าความแตกกิฟต์จะตัดสินใจแบบซิวี่ไหมคะ
5: กิฟต์คงไม่ไปไหนอะค่ะคงไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยคงคือเวลาทะเลาะกันหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันได้เร็วที่สุดการที่เราอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเรารู้ตัวว่าเราผิดแหละมันอยู่นานเกินไม่ได้ค่ะมันไม่ไหว
3: แต่ผมอยากฟังว่าแล้วถ้าเป็นแบบเขาอะซึ่งเขาไม่อบอุ่นเป็นเราออกไหม
5: ออกยอมคงถอยทับก่อนไปตั้งสติก่อน
3: จริงเนาะผมว่าจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งคิดเพราะบ้าน

0: ครอบครัวผมก็อบอุ่นแต่พอผมมานั่งคิดว่าถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในความเป็นครอบครัวเนี้ยซึ่งแต่ละครอบครัวไม่มันเหมือนกัน
1: เรื่องราวของน้องเนี่ยยังไม่จบนะคะมันมีวันที่พีคมากแม้ว่าแม่จะเจอสองยาแต่มันไม่พีคเท่ากับวันที่แม่ไปเจอเขาเสพให้ดูเหตุการณ์วันนั้นจากละครเวทีค่ะ

0: ดูสิแม่ซื้ออะไรแม่ซื้อเว
1: ้ยไม่มาแล้วพ่อแม่มาแล้วแม่มาแล้วพ่อแม่มาจริงๆด้วยแม่มาแล้ว
2: พ่อเห็นแล้วซิลวี่ดูสิเห็นไหมว่าแม่เอาอะไรมาให้สวีด้วย
1: หนูแม่ให้หนูเหรอเรื่องแนวกับอะไรอ่ะ
0: ชดเชยทดแทนที่แม่ไม่เคยแสดงความยินดีกับลูกไม่เคยแสดงความชื่นชมลูกแล้วก็ทดแทนคำขอโทษจากใจแม่จ้ะ
1: แม่ขอโทษอะไรอ่ะแม่หนูไม่ได้โกรธแม่สักหน่อยหนูอ่ะรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วแม่ก็มีค่าที่สุดด้วยฮะพ่อดูสิแม่เขาซื้อดอกไม้มาให้หนูด้วยนะสวยไหม
2: สวยสิลูกเหมาะกับคนเก่งของพ่อที่สุดพ่อบอกแล้วไงแม่รักซิลวี่มาได้โกรธหรือเกลียดอย่างที่หนูบอกพ่อทุกวันลูกเขาเข้าใจว่าคุณไม่รักนะ
0: ไม่จริงเลยไม่จริงนะลูกลูกคือที่สุดของแม
2: ่แม่เขารักซิลวี่ที่สุดเหมือนที่พ่อก็รักซิลวี่ที่สุด
1: หนูก็รักพ่อที่สุดเลยมากอดกันเหมือนเมื่อก่อนไงแม่มาสิมากอดกันสามคนเราพ่อแม่ลูกเหมือนตอนที่หนูยังเป็นเด็กๆไงแม่มากอดกันดีกว่าม
0: านี่มาซีแม่ขอโทษ
1: ขอโทษเรื่องอะไรอะแม
0: ่ขอโทษที่แม่ทิ้งซิลวี่ไปนานเหลือเกิน
1: โอ้แม่ทิ้งหนูที่ไหนอะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเลยแม่มาหาหนูออกจะบ่อยแล้วแม่ก็กอดหนูแน่นด้วยจริงๆอะแม่ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องกอดหนูแบบนั้นก็ได้นะหนูอึดอัดแม่แค่แล้วฟังความรู้สึกหนูบ้างโทรหาหนูบ้างแล้วก็ถ้าหนูมีความสุขใช่ไหมแม่ก็ดีใจไปกับหนูถ้าหนูเศร้าเนี่ยแม่ก็ให้กำลังใจหนูแค่นี้เองแม่รู้เปล่าว่าที่หนูทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูอะอยากให้แม่ภูมิใจในตัวหนูนะจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อหรอกหนูพูดจริงๆนะ

ดอกไม้

0: จากละครเมื่อกี้สิ่งที่ซิลวี่รู้สึกเลยตอนเล่นยาคือพอเล่นยาปุ๊บแล้วมันเห็นภาพของครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าณตอนที่เล่นน่ะไอ้พวกความคิดที่ว่าคิดถึงตอนที่ครอบครัวเราแบบอบอุ่นพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันตอนที่ยังมีครอบครัวที่สุขสันต์อะไรเงี้ยมีในความรู้สึกหนูตอนนั้นที่มันแบบจึกมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเห็นเขาสตรองมาตลอดเขาเป็นสายแบบไม่ได้แข็งทุกอย่างแบบต้องเป๊ะแล้วก็แบบสายดุเราตลอดว่าเราตลอดตีเราตลอดแต่พอวันนึงที่แบบเขานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาร้องไห้อย่างเดียวมันแบบมันเจ็บอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้ข้างๆแล้วเขาไม่อายที่จะร้องกับเราอะไรเงี้ย
0: แล้ววันนั้นแม่เป็นไงครับที่ละครที่เราได้ดูไปเหมือนอย่างนั้นเลยไหม
2: คล้ายๆเลยค่ะก็คล้ายๆเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้หัวใจสลายเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้แล้วยอมแพ้ทุกอย่างจะทำอะไรแม่ก็จะยอมแพ้ยอมทุกอย่าง
3: หลังจากวันนั้นเลิกยังไงคะวิธีการของน้องกับแม
1: ่หลังจากวันนั้นเราก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างที่บอกก็คือทีนี้มีอะไรก็เริ่มพูดกันตรงๆหนูก็หลังจากที่เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเกิดปมปัญหาในใจอะไรต่างๆมากมายก็สาธยายให้เขาฟังเขาก็เริ่มฟังมากขึ้นแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอยากเลิกยาช่วยอยู่ข้างๆหน่อยอันนั้นเป็นวันแรกเพราะว่ากว่าหนูจะเลิกได้หนูใช้เวลานานมาก
0: กี่นานเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เป็นปีไหมอ่ะ
2: เป็นปี
0: นี่เป็นปีจากวันที่ตั้งใจว่าจะเลิก
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เลิกได้แบบขาดทีเดียวไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วหนู
0: หักดิบ
1: ไม่ใช่ไม่ได้หนูทำไม่ได้เราก็พากันไปทิ้งอุปกรณ์
3: อ่ะจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้น
0: ทิ้งอุปกรณ์
2: แต่ว่าเวลาเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปซื้อมาใหม่
0: อ
2: ี
0: ก
2: แล้วก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: แล้วก็เริ่มใหม่อีก
2: แล้วก็เราก็ลองอีก
3: คือหลายคนเนี่ยเหมือนนับหนึ่งนับแล้วนับอีกจนเลิกนับแล้วก็อยู่กับมันนะคะแต่อะไรที่ทำให้ซิลวี่มีกำลังใจที่จะกลับมานับหนึ่งนับหนึ่งทุกครั้งแล้วก็เป้าหมายคือทำให้ได
1: ้ก็คือพอเขาอยู่ข้างๆนี่แหละใช่เพราะว่าเหมือนแบบนี้นะคะเหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่รู้สึกว่าหนูมีคนข้างๆนะคะแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยไปหาความสุขจากเพื่อนหรือจากอะไรต่างๆอย่างนั้นค่ะจนวันที่เขาอยากอยู่ข้างๆเราจริงๆแล้วเราก็เห็นค่าตรงนั้นน่ะเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาอยากอยู่จริงๆแล้วเราสามารถพูดได้ทุกอย่างเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเห็นหน้าเขามากขึ้นในสิ่งต่างๆ

0: ที่หนูอยากทำ
1: นั่นคือจุดเปลี่ยนของน้องคือน้องแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาขาดมาตลอดทั้งชีวิตปรากฏว่าอ้าวตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเหมือนเสมือนว่าจับมือจะ
2: ใหม่
0: ใช่
1: แต่ก็ผมชอบนะประเด็นที่พูดว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็รู้แต่แม่ก็มาจับแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่
0: ใช่ใช่
1: มันคือกำลังใจที่น้องต้องการมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วช่วงนั้นเหมือนกันในมุมของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
3: หลายๆครั้งที่แบบท้อหลายๆครั้งที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม
4: ่เขาใจเย็นขึ้นมากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนั้นแม่จะติดสวดมนต์หนักมากแล้วก็ใจเย็นรับฟังนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแล้วและก็มันดีต่อลูกมันก็เป็นแรงฮึดสู้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและเขาก็แบบว่าเราเห็นได้ว่าเขาอะพยายามและเขาอยากที่จะทำอยากจะเป็นคนดีอยากจะแก้ไขเราก็ให้กำลังใจแก้ไขอยู่ข้างๆเขาตลอด
1: แต่เก่งมากเนาะจากที่ติดมาหลายปีสุดท้ายแล้วหนูหยุดมาได้2ปีเต็มใช่ไหมขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
5: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้าง
3: ก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันคือความผิดพลาดในอดีตเนาะแต่เราก็เปิดใจและจับมือกันแก้ไขแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วแม่ก็เห็นในความพยายามและความตั้งใจของซินวี่ที่อยากจะเป็นคนดีทำดีแล้วซินวี่ก็ทำและเป็นได้อยู่นะตอนนี้แม่ก็อยากให้ซินวี่เป็นคนดีและทำดีตั้งใจทำดีต่อไปและแม่ก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็รักและภูมิใจในตัวซินวี่ก็ภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำดีต่อไปเป็นคนดีต่อไปแล้วแม่ก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาหอมลูกก่อนนะแต่ครั้งนี้แม่จะหอมลูกก่อนเขินมากเลยอ่ะ
2: ไม่ต้องเขิน
5: ไม่เคยเลย
3: ไม่เคยไม่เคยที่จะเขินมาก
2: ไอ้ขาตอนนี้ป
3: วดแล้วโอเคนะ
2: ขอให้ลูกหอมโดยที่ไม่ต้องถุยหนึ่งทีได้ไหมขอเลยอันนี้ผมขอหนึ่งทีน่ารักอ่ะ
5: ซินวี่ความรู้สึกที่แม่หอมเมื่อกี้ค่ะ
4: ก็ดีค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริงสิ่งที่คือเหมือนทุกวันนี้หนูไม่มีความคาดหวังอะไรหนูไม่ตั้งไว้ว่าแม่จะต้องเป็นแบบไหนหนูตั้งไว้แค่ว่าถ้าหนูต้องการอะไรหนูจะบอกคือหนูจะเข้าหาเขาเองหนูจะในเมื่อหนูเป็นลูกหนูก็มีสิทธิ์บอกได้ว่าหนูต้องการอะไรเช่นแม่ชมหนูหน่อยสิก็ได้คือเหมือนเราโตแล้วเรารู้วิธีการจัดการกับความต้องการตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ช่วยกันหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าเรามีกัน2คนจริงๆอะค่ะไม่มีใครแล้วจริง
5: ชอบจังเลยแม่ชมหนูหน่อยสิ
4: ใช่
5: บอกเลย
1: ที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขาทุกครั้งไงสุดท้ายแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อกี้แม่พูดในมุมของแม่แล้วซิลวี่มีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างไหม
4: ค่ะก็หนูไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ผิดพลาดอ่ะแบบหมายถึงว่าความล้มเหลวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าโทษตัวแม่เองว่าแบบแม่เป็นเหตุอะไรอย่างงี้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันแล้วก็หนูจะทำดีในทุกๆวันเพื่อตัวหนูเองแล้วก็เพื่อให้แม่มีความสุขด้วย
5: ถ้าจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเด็กออกมาโตเองอ่ะมักจะลืมเรื่องความรักของพ่อแม่แต่ว่าน้องยังมีจิตใจที่รักแม่รักคุณพ่ออยู่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลูกก็บอกอย่าให้คุณแม่ไปคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะลูกก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจ

0: คิดได้เองด้วยอ่ะว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ายามันไม่ได้ช่วยอะไรนี่ก็คือความรักค่ะที่จะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะค่ะ
1: น้องกิฟต์ล่ะครับ
2: คือสำหรับกิฟต์นะถ้าคนในวัยเดียวกันมองกันกิฟต์ชื่นชมเซลวีมากที่เขาแบบเขากล้าที่จะขอร้องเขามีความกล้ามากๆนะคะที่จะขอร้องคนในครอบครัวว่าอยู่เป็นกำลังใจให้หน่
0: อ
2: ยหลายครอบครัวไม่กล้าพูดนะคะว่าแบบเราอ่อนแอนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแต่ซิลวี่กล้าพูดซึ่งเป็นอะไรที่แบบตัวกิฟเองยังชื่นชมมากๆที่แบบกลับมาแล้วมองคนใกล้ตัวคนที่สำคัญที่สุดยังเขายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างๆทันกันใช่ค่ะ
3: วันนี้รู้สึกฟีลกู๊ดมากๆค่ะพี่มิกโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะคือตั้งแต่ต้นมาเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าแม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยอมขอโทษลูกแล้วภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคือแม่เข้าหาแม่บอกแม่ขอหอมลูกวันนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ด้วยค่ะพี่ดิชนานาและน้องกิฟต์ขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อน

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครง่ายอย่างน่าจะเหมือนอย่างนี้เนี่ยแบบนี้มีในบ้านเราที่โครงการแปดเรื่องรัฐทานอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงแต่พออยู่ก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นหน้าราชการต้องแท้แผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเถอะ
0: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หร
0: ออ
1: ืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มแบบหัวหน้าที

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเด
1: ี๋
0: ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเชิญครับผม
2: ฐานบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
2: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
3: เราไม่มียุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
4: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
0: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน

0: ปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
1: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
2: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
3: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
3: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลักกันก่อน
0: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
4: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี
5: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
1: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
6: แต่คิดดูเราน่าจะ

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
2: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
3: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
4: นักพัฒนาชุมชนครับ
5: มาตำแหน่งอะไรคะ
6: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
5: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อของห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พออยู่ได้ในแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: รู้ๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
1: ๆจ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอบใจ
2: จ้าจ้า
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้น้องกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: เด็ดจะไปเผาเมืองแปรเขาจะชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
1: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
2: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้า
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้องทิ้งเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปการนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ามเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: วัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
2: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศถูกไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดลนลวดนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
3: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจูเพียนกับไรนาเนี่ยตามฟิสฟีไอ้บองไอ้ก็ตัวแอร์กับเพลียมอมา
0: ทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรครับ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
3: เจ้าก็มอง
5: เ
3: ลยนะ
5: เจ้าก็มองมากมอง
3: กระทาอะไรนี่ก็สมเรียแต่สั้นใจนี่ก็จะมาจูบร้องเตียง
6: สวัสดีค่ะ
3: คนมาคนมาคน

0: วันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมยมุตยาเอมังสาวปริตังกัตวาโมรุเวสัมปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: ครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับพี่ชอบพร้อมพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแ

0: นั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับ
2: มันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อน

0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยจะต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้งานแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะว่าเจ้าสาวเหมือนกัน
2: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
3: เปลี่ยนชุดอีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
2: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดหน่อยมาสู่คือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมายไปชอบไอ้วันนั้นดาวลีดะไอ้มอเจราอนมองไม่เนี่ย
4: บ้า
5: บ้าล่า
1: 1คันรถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจำมาเนี่ยทาโดชุดประมาณชุดใดเด
5: ้
1: อกระทาบอกเพราะกระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
5: การเนาะลุงแป้งหรือเวียดจันเ
4: ลยเมียนแกนพอ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: ราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขานี่ให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองโยอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถเนินจีกูหนึ่งคันนี้เตรประกันจบเงาไปได้
2: คือยิมโรลุยในไม่ยอมอ่อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทากับเจ้าดนตรีอพอง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

าออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่และที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเล

0: สาเป็นหลักนะครับ
1: โอเลซาจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลซาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลซาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลซาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่
1: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเพื่อรถไรของวันชนะมาด้วย
3: เราตั้งการเมาส์ตั้งไรเรา
1: ตั้งไรเรา
0: พาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสาเนี่ยจะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงเนี่ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีพประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรครับ
4: ได้ระดับมอสหนึ่งกว่าดอกบัวมา
2: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
1: อยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
4: ตีมือยังเราหยดซอมมูลเล่นดำใบหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเนี่ยกระดำใบดำไปเลยยังดำน้อยยังดำน้อยกูย้อนเลยทอง
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านนี้จะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมินะจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไหวพระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับห้องนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะคุณบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
5: ใจไม้กับใจมาครอง
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลงก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ 200,000 กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
4: หรือจะเรียกน้ำเต็มเลย
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ที่เรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
5: ก็เตรียมมังกาติดตัวหนึ่งกาชูโจเตียบกเกิดก็ตัวเชรย์ดูเนี่ยบางปันเลยเตือนเตียงก็ตัวกาเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตือนลิจจ่าดำใบก็ย่อยวันเตือนเตือนเลยพอเตือนจ่า
2: หลงริดในจองมิดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมอมริดยัง
1: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
2: ค่ะ
0: นักคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตนเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
1: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่จะขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
1: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโล

0: ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
1: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
0: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
1: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
0: น้ากิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
2: โอ้โหที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
3: ซิงเกตอ๋อ
0: เดี๋ยวมีเพื่อให้เครื่องมาง่ายเพื่อบ้านให้บีมากับโลได้มี
3: เครื่องมาง่ายเพื่อบ้านมีแบบเ
0: ป็นเป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
2: อร่อยไหม
3: เลือดมือ
1: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
4: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
1: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทน

ตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื้อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื้อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื้อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื้อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื้อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ

0: ฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: ม
0: าก
1: เลยเจ้าของเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งเหมือนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
4: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
4: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
4: ใช่ครับ
1: คัดมาไว้ที่เรานะ
4: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
4: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
4: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล
1: ้
4: วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
4: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
4: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบาง
4: ๆใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
4: ครับ
1: ได้ความเนียนดีกว่า
4: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
4: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
4: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
4: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
4: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
4: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้นเอง
4: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
4: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
4: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
4: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
4: ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
4: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
4: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
4: แต่ทีนี้ความของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
4: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไรอย่าง
4: เงี้ยใช่ครับทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
4: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
4: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยเหรอ
4: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
4: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
4: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
0: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
0: ใช่
4: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
4: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
1: เงี้ย
4: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
4: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
2: อ
1: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
4: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลยเหรอ
4: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชือกโหด
4: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: โอ้ถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
4: ใช่ครับ
1: ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
4: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่

0: เพื่อ
1: ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
3: แจวไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอมเ
3: ป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช่
3: ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบลายมันเข้ามันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: ครับคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยข้อดีของเขาก็คือ
3: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
1: เขาไปได้มากกว่านี
3: ้ใช่
1: ครับมีศักยภาพมากกว่านี้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งสีกันสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่เนี่ยแต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กไหมเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทำ
0: ครับ
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำ
2: ใครก็ได้
1: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
3: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ใช่
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดย์ไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี่ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้น
4: อยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็เราก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์นึงเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ
1: อันนี้
0: แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: ทําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดูเหมือน
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: เดิมโป๊ใหม่
5: โป๊เดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: นั่นเป็นสีธรรมชาติวานัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลกรรมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่น
เรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: แล้วค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญ

0: ค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมฮะคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอนครับ
0: ค่ะท่านนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที่สั่งมาส่งค่ะ
6: เออดีจ้ะดีจ้ะเออไหน
5: จัดการลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: จ้ะขอดูหน่อยสิน
5: ี่จันเล่นงานผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้ะเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: อ้าวรางวัลอะไรเหร
5: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการประเรียนนะคะ
6: โอ้ยได้
5: ทำบุญ
6: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: วันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
5: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
7: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทําบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
8: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
5: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
7: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
9: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
8: ใช่
9: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
8: คงไม่เป็นไรมั้ง
1: กติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
2: ตอบข้อขอค่ะ
1: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
2: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ของเขาอะนะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับนั้นไม่น่าจะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
3: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
1: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
3: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
1: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
3: ่
1: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อ

0: ที่เหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสูมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณีสองคือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวนสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
1: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
0: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมครับเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเนี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจาร
3: ณาน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
4: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้ครับแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
5: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
6: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
6: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี
3: ่เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
5: กาแฟมาแล้วค่ะ
4: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมนะคะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านน่ะ
5: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
6: อ้าวแล้วเขาตีทำไมอะครับ มันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอ่ะพี
4: ่นั่นน่ะสิคะ

0: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงเพราะสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
1: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี
2: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
0: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
1: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี่
2: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
0: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
1: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
3: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
0: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
1: ครับพี่
0: ไป
4: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: ครับกติกาครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อก4ปี
6: ตอบข้อกไก่ครับ
5: 2ปีนะครับ
6: ครับ
5: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
6: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
5: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
6: ครับผม
5: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
7: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
5: 2ปีเหมือนกัน
7: 2ปี
5: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
7: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
5: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
7: ครับ
5: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
8: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
5: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
8: 2ปี 40,000
5: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
8: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
5: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
8: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
5: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นปุ่มนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
5: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
5: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
4: ใช่ค่ะ
5: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: ส สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
10: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
9: เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
10: ว่ามาเลยอาจารย
9: ์อาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
10: ไม่เคยไม่เคย
9: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
10: ไม่มีน้องๆหนูๆนี่ผมไม่มีอาจารย
9: ์เลยคะ
10: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
9: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
10: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
9: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
10: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
9: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
10: เอามามา
9: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จเลยค่ะคอนโดส่วนมากก็เงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
10: ครับ
9: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโนไม่คื
10: น
9: อ
10: ้
9: อยเข้าปากช้างแล้
10: ว
9: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
10: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
9: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
10: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
9: ค่ะ
10: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
9: ค่ะ
10: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
9: ๆค่ะ
10: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
9: ค่ะ
10: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
9: ค่ะ
10: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
9: ใช่ค่ะ
10: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
9: ค่ะอาจารย์
10: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
9: ์ค่ะ
10: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
9: ค่ะ
10: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
9: ค่ะ
10: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ
9: ้
10: าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
9: ้
10: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
9: ดีนะคะเนี่ย
10: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
9: ์
10: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
9: ค
10: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
9: ค่ะ
10: เฮ้ย
9: ไม่เสร็จ
10: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
9: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
10: แกผิดสัญญากับฉันนี่
9: ใช่ค่ะอาจารย
10: ์ให้โอกาสก็แล้ว
9: ใช่
10: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
9: ใช่ค่ะอาจารย
10: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
9: า
10: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
9: ใช่ค่ะ
10: ยังเบี้ยวอีก
9: ยังเบี้ยวอีก
10: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืน
9: ค
10: หนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
9: ค
10: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสอง
9: อ
10: ดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสามค่าเสียหายอาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
9: เรียกได
10: ้เรียกได
9: ้ได้เลย
10: แนะนำเลยครับ
9: ค่ะ
10: จัดการรวมตัวรวมหัวกัน
9: ค่ะ
10: ฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้ เอามันเสียให้เข็ด
9: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลอง

0: คุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี้แล้วก็แบนไปเลยทีหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเลยครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาท

ใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: รักจ้า
1: วิ่งเต้นเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ
2: ่
1: ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: ยังกินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกแล้วจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟได้สิ
2: ได้
1: จ้ะสาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีเขาเก็บแก้วไหมเนี่ยอยากได้กินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: เขาได้อยู่กับอโน
1: เบนไม่ตลก
2: ไม
1: ่ไปไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต่
0: อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้ว
1: โอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
2: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
4: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งสารไงนะครับ
2: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
4: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลน่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆนะเลยอ่ะ
2: เหรอ
4: ด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
2: อู้จ๋า
5: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
2: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็น

0: เนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อะลืมใช่ไหม
1: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอะคงจะไปไม่ได้แล้วอะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอะ
0: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
1: จริงเหรอจ้า
0: จ้าแต่ว่าถ้าตัวเองไปอะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
1: ได้จ้ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
1: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
0: น่ารัก
2: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
0: รัชดาที่ไหน
1: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า
4: E-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยง
3: มีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
1: ตัวเอง
0: จ๋า
1: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
0: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
1: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้ไหม
0: ขออะไรอ่ะตัวเอง
1: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
0: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ไม่มีใครเห็นหรอก
0: บ้าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
1: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิ
0: อ
1: ยู่เฉยๆนะ
0: อ
1: ยู่เฉยๆนะ
5: ห้ามเฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
6: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
0: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
5: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
6: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบ CIOS ขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
1: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี้โ
5: อ้ส่งได้แล้วอ่ะ
6: น่าเก่งมาก
5: เที่ยวได
6: ้เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
3: กดเลย
6: ไปเที่ยวทะเลก
3: ัน ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CIOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
5: ไปไปไป
0: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ดู
0: ลืมใช่ไหม
1: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
0: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
1: อย่ามายุ่งนะ
0: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
1: อย่าเดี๋ยวใต้โทร
0: ปล่อยเลย
1: ปล่อยเดี๋ยวนี้เลย
6: ว่าไงคะ
0: หัวหน้าคะเป็นเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
6: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
1: ไปดูกันสองคนเลยไป
0: ต
1: ั
0: วเองไล่เขาเหรอ
1: ใช่
0: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
1: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปเลยตาย
6: ตายไปกันดีกว่าเปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
1: เอ้าโถ่ตายจุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอ่ะไปกินข้าวเถอะ
0: กินเกมไปเลยทุกคนไป
3: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รวยอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
7: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราด

จังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้1ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดชลเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้าง
ระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR Code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสำเร็จที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.41 3. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้

เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตั้งครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น.หรือ 4:00 น.ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเหตุไห้ในว่าเนี่ยถือไฟไม่ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกะมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: วิ่งเต้นเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ่ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: จะกินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกแล้วจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: น่า
1: จะสาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพ็อกเก็ตแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: เขาได้อยู่กับอโน
1: เบนไม่ตลก
2: ไม
1: ่ไปไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต
0: ่อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยเออไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้วโอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
2: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
4: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งสารไงนะครับ
2: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
4: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลน่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆนะเลยอ่ะ
2: เหรอ
4: ด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
2: จ๋า
5: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
2: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
2: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
5: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
2: จริงเหรอจ้า
5: จ้าแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
2: ได้จ้ะ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
2: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
5: น่าร
2: ักทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
5: รัชดาที่ไหน
2: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสียงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
2: ตัวเอง
5: จ๋า
2: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
5: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาอ่ะพร้อมเวอร์
2: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้มั้ย
5: ขออะไรอ่ะตัวเอง
2: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
5: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ
2: ่
5: ะ
2: ไม่มีใครเห็นหรอก
5: ตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
2: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะ
5: อ
2: ยู่เฉยๆนะ
6: ห้าม
7: เฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกัน2คน
6: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
5: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
7: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
6: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
2: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี
7: ้ส่งได้แล้วอ่ะ
6: น่าเก่งมาก
7: เที่ยวได
4: ้เย้ไปเที่ยวกัน
7: ไปเที่ยวกัน
6: เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวก
3: ัน ปดเลย
6: ไปเที่ยวทะเลก
3: ัน ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CIOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
7: ไป
5: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
2: ไม่ได้ดู
5: ลืมใช่ไหม
2: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
5: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
2: อย่ามายุ่งนะ
5: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
2: อย่าอย่าเดี๋ยวใต้โทร
5: ปล่อยเลยไม่ทำงาน
6: ว่าไงคะ
5: หัวหน้าคะเป็นเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
6: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
2: ไปไปดูกันสองคนเลยไปไป
5: ตัวเองไล่เขาเหรอ
2: ใช
5: ่ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
2: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปเลยตาย
6: ตายไปกันดีกว่า
0: เปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
2: เอ้าโถ่เล่นตายจุดได้
0: ต
8: ตัวเองเขาหิวแล้วอะไปกินข้าวเถอะ
5: กินเกมไปเลยทุกคนไป
3: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รู้อ่ะดิอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
9: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองคณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่อง

ระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR Code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.413. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2.ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการ

ันโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ ocloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบ

0: ในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณมอนก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรักเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้เราก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจาก startup อื่น
1: ๆ
0: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับ user อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ sourcing นะครับดูว่า best practice ในโลกนี้มันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยทั้งในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแ
0: ม
1: ทเทอเรียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร
0: ์
1: งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่
1: นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิคอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบไปที
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นพี่มีการเทสยังไงบ้าง
1: ครับก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
0: อ
1: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสตอมเมอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหมคนที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
0: ม
1: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทาง industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไ
0: ม
1: มันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได
0: ้
1: ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่ง คำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยเอ้ยคูลล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คนนะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
0: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผมพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะ คือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
1: ถูกครับก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโพทิซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ resurvey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละเอาตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
0: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
1: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษา startup เรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆฟิตตี้ไปอธิบายไปสอน
0: ต้องคิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: กดอย่างนี้นะส่งอย่างนี้น
0: ะ
1: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขาก็มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
0: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
1: ๆ
0: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
1: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI User Experience User Interface ที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับบอกเลยตัว Locker เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงินคือแหม dot matrix กันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
0: ่
1: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี
0: ้
1: ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลี่เนี่ยเข้าใจไหมซักอบลี่ตัวเนี้ย
0: ชัดขนาดนั้น
1: เลยชัดมากนะครับนั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นครับ response มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบ็กที่เราได้ครับ
0: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
1: ถูกต้อง
0: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
1: ครับก็เราต้องบอกอย่างนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
0: ค่ะ
1: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน WatchBox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
0: ้
1: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮงมันได้นะแบบเซอร์เวย์
0: ผงจุ้ยดี
1: ผงจุ้ยดีอะไรพอดีผงจุ้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไอ้ใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่
0: อ
1: นเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้น นะครับ
0: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะคะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอ้ตัวนี
1: ้
0: คือ Curly Express Move Box ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้มาเป็นตัวที่2
1: อันนี้เป็นตัวที่2
0: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
1: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้นี่มันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
0: ้
1: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
0: ้
1: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
0: ็
1: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
0: จะไปไปสนีหรืออะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ฉันอยากไปไปสนีตอน4ทุ่มมีอะไรป่ะทำไมมันทำไม่ได้ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมเขาเลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
0: ้
1: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็24ชั่วโมง
0: อ
1: ันนี้ก็ track ได
0: ้
1: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
1: ไม่
0: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริง
1: ๆครับ
0: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้ช็อปบ็อกซ์
1: ครับ
0: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
1: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเชิงของอีคอมเมิร์ซที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อยช็อปบ็อกซ์ขึ้นมาช็อปบ็อกซ์ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน์
0: ค่ะ
1: นะครับจากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเค้าเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะมารับได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็ก็จะมาส่งที่ตู
0: ้
1: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
0: อย่างไอ้ตัวนี้จริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
1: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
0: ค่ะ
1: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี pity มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3ไม่มีมีอยู่3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆfaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
0: ้
1: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500 1,000 นึง
0: อ
1: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
0: ์
1: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปานอัชเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะหรือมันน่าใช้อ่ะนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watch Box 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างค บ้างคะ
1: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับDropbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได้ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
0: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
1: ถูกต้องคร
0: ับอย่างใกล้เคียงกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วอีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบๆๆๆให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
1: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าidea is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไหมถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็มาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: ับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น user experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ user นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
0: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เสิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลัก

งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทําไม่ได้เพราะตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกซึ่งมันก็ทําให้เป้อยากทําให้ดูว่าเป้ทําได้คือคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทํางานดูเหมือนไม่ได้ทํางานแต่จริงๆคือทํางานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
1: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่มั้ยครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่อซึ่งมีสิ่งนึงที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
0: ค่ะ
1: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคนรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
0: เด็กๆก็โหไม่กล้าพูด
1: เจ้าชู้มั้ยครับ
0: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
1: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะ
0: เจ้าชู้กว่าค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จล่ะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาเติบโตมาอย่างไรนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยในด้านของการประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารนั่นเองพูดง่ายๆว่าเป็นเชฟแหละครับที่เพิ่งผ่านการแข่งขันแล้วก็ชนะเลิศในเวทีการประกวดแข่งขันทำอาหารระดับประเทศนะครับกับ MasterChef All Star คนแรกแหละครับจะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจสสิก้าหวังครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: กับตำแหน่งของการเป็น Master Chef All Star คนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าบรรยากาศของการแข่งขันให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเห็นแต่ในทีวีแต่ว่าเวลาเขาแข่งกันจริงๆแล้วมันดุเดือดขนาดไหนครับ
1: โหคือในทีวีน่าจะถือว่าเป็นแค่ 10% ของความจริงในการแข่งขันค่ะเพราะว่าดุเดือดมากแล้วก็เข้มข้นมากค่ะแล้วแต่ว่าคือถูกตัดต่อแบบกระชับมากๆก็เลยเห็นแค่นิดหน่อยค่ะ
0: แต่ที่เขาตัดต่อมาผมเห็นคุณเป่าเป้ร้องไห้บ่อยมากเลยนะครับ
1: ไม่บ่อยนะคะแค่ดูเครียดบ่อยมากค
0: ่
1: ะ
0: มันกดดันใช่ไหมครับ
1: กดดันมากค่ะด้วยการที่ว่าทุกคนเป็นคนเก่งมากๆหมดเลยมีความสามารถมากแล้วก็กรรมการดุมากก็จะมีความกดดันมากค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้แล้วก็เป็นเชฟที่หลายๆคนนั้นให้ความนิยมชมชอบกันมากเพราะว่านอกจากจะมีฝีมือในการทำอาหารดีแล้วยังหน้าตาดีอีกด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมถามนิดนึงครับในมุมของคุณเป่าเป้นะครับเชฟที่คิดว่าเป็นเชฟในอุดมคติที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในมุมของคุณเป่าเป้ต้องเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆเป้คิดว่าการเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จอะค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีมิชลินหรือว่าจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เป็นเชฟที่สามารถสร้างความสุขให้กับหลายๆคนได้ผ่านอาหารของตัวเองก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างนึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เน้นย้ำคือต้องผ่านอาหารนะไม่ใช่ออกมาเต้นสร้างความสุขไม่
1: ใช่ค่ะอันนั้นคงไม่ใช่เชฟค่ะ
0: นั่นคงไม่ใช่เชฟนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันเชิญคุณเป่าเป้นั่งครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันหลายคนอาจจะเห็นคุณเป่าเป้เป็นลูกสาวสวยหวานแต่ว่าผมทราบว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์จริงๆไม่ได้เหมือนกับที่เห็นภายในภายนอกเห็นคุณเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบลุยชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะจริงเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายอะค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่เข้าไปแข่งขันรายการ MasterChef เหมือนกันค่ะใช่ก็จะชอบอะไรที่เป็นกิจกรรมแล้วก็มีความแบบค่อนข้างแตกต่างกับลุคภายนอกที่คนอื่นรับรู้ค่ะ
0: เช่น
1: ดริฟท์รถขับรถ
0: ดริฟท์รถด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเป็นนักดริฟท์รถเหรอ
1: ก็แบบสนุกค่ะไม่ได้แบบถือว่ามืออาชีพแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบขับรถจริงๆก็เป็นกิจกรรมถือว่าเป็นคล้ายๆฮอบบี้อย่างนึง
0: เ
1: ลยอย่าง
0: นี้เห็นภาพแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่กลัวเหรอครับ
1: เป็นคนที่ชอบอะไรมันๆแบบนี้นะใช่ก็จะแบบรู้สึกสนุกดีค่ะ
0: นอกจากการดริฟท์รถแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมที่คุณชอบทำ
1: ก็จริงๆ
0: ที่ไม่นับทำอาหารนะ
1: ไม่นับทำอาหารมันก็คือชอบไปกิจกรรมต่างๆอะค่ะท่องเที่ยวใกล้ชิดกับธรรมชาติ
0: แคมปิ้ง
1: แคมปิ้งจริงๆยังไม่ค่อยใช่ทางเพราะที่บ้านก็จะไม่ค่อยแบบไว้วางใจอยากให้ไปแคมปิ้งแต่ว่าก็จะเป็นแบบลุยๆหน่อยแบบขี่ม้าอะไรแบบนี้
0: ขี่ม้าและนอกจากกิจกรรมที่คุณทำแล้วเนี่ยเห็นว่ามี YouTube channel
1: ใช่
0: เป็นของตัวเองด้วยชื่อช่องว่าอะไรนะคร
1: ับ ชื่อช่อง Jessie Escape ค่ะก็จะเป็น Jessie Escape ก็เหมือนแบบพาทุกคนหนีไปแต่ละที่ค่ะก
0: ็มันมีอะไรที่แบบอึดอัดมากถึงต้องหนีไปหรอครับ
1: ค่ะก็คือแบบบางทีคิดว่าคนที่ดู YouTube อะค่ะก็อยากที่จะผ่อนคลายเพราะฉันก็เหมือนกับอยากจะพาทุกคนผ่อนคลายออกไปจากโลกที่เครียดค่ะก็ผ่านคลิปของเป้อะไรแบบนี
0: ้ทำมากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะ
0: 3ปีกว่าใน3ปีกว่านี่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารด้วยไหมในคล
1: ิ
0: ป
1: ค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นคือเพราะว่าอยากจะแบ่งปันการทำอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะทำอาหารเป็นนะคะคือเป็นคนที่ไม่เคยเข้าครัวเลยคือเพิ่งมาทำอาหารก็แค่ 3-4 ปีนี้ค่ะก็เหมือนกับอยากจะแบบเอ้ยบอกกับคนที่อาจจะเคยเหมือนเราคิดว่าเฮ้ยจะทำอาหารได้หรอแต่จริงๆก็คือสามารถที่จะทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลูกฝังจากตอนเด็กๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะ 3-4 ปี
1: ค่ะ
0: แต่คุณคว้าแชมป์ All Star เป็นคนแรกแปลว่าคุณต้องหมกมุ่นหรือว่าคลุกคลีอยู่กับมันแบบมากเลยนะ
1: ค่ะก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงค่ะก็เลยแบบตั้งใจมากๆค่ะใช่แต่ว่าคือไม่คิดว่าเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าเวลามันไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าคุณอยากจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องเอ้ยเก่งทำอาหารตั้งแต่เด็กแต่คุณสามารถที่จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ
0: ขอแค่จริงจัง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอแค่ฝึกฝนแล้วก็ทำมันแบบสม่ำเสมอ
1: ใช่และที่สำคัญคือจะต้องมีใจรักจริงๆอะค่ะเพราะว่าคือไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรไปรู้สึกว่ามันจะต้องเจอกับอุปสรรคหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าคุณมีใจรักมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะอดทนได้ใช่ค่ะ
0: เบื้องหลังความสำเร็จของคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายจริงๆทั้ง3คนมีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของคุณมากน้อยขนาดไหนครับ
1: จริงๆคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งหมดของชีวิตคือต้องมาจากทั้ง3คนค่ะใช่ถ้า

0: วัสดีครับเชิญนั่งครับคุณพ่อครับคุณพ่อยังหนุ่มอยู่เลยหล่อมากเชิญครับ คือที่คุณผู้ชมเห็นว่าชื่อดูเหมือนเป็นภาษาจีนจริงๆคุณพ่อเป็นชาวไต้หวันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมาอยู่เมืองไทยได้ไงครับ
1: ทีแรกก็พี่สาวนะฮะแต่งงานกับคนไทยนะครับแล้วก็
0: พี่สาวของคุณพ่อ
1: ครับ
0: ก็คือคุณป้
2: า
0: แต่งงานกับคนไทยก่อน
1: ครับแล้วผมก็มาเมืองไทยมาเยี่ยมพี่สาว
0: ครับ
1: แล้วก็ติดใจเลยนะฮะ
0: ติดใจอะไรครับ
1: คนไทยใจดีฮะ
0: ติดใจคนไทย
1: ลองมาแล้วก็พาไปกินข้าวนะฮะผมเจอข้าวผัดปู
0: ข้าวผัดปู
1: กินแล้วก็หมูหอมจังอร่อยมากนะฮะ
0: หอมจังอร่อยมากคร
1: ับแล้วก็ตัดสินใจก็อยู่เมืองไทยทั้งหลายหลายวันก็คิดว่าคนไทยใจดีนะฮะเหมือนสมัยก่อนผมอยู่ที่ไต้หวันตรงเด็กๆนะฮะหมู่บ้านข้างซ้ายข้างขวาทุกคนคุยกันได้รู้จักกันดีช่วยเหลือกันดี
0: คือคุณรวมๆคือคุณพ่อชอบบรรยากาศ
2: ค่ะชอบความอบอุ่นของคนไทยแล้วก็ประเทศไทย
0: ครับคุณพ่ออยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็30กว่าปีนะครับ
0: 30กว่าปี
2: ข้าวผัดปูที่เปลี่ยนชีวิตค่ะ
0: หลงรักข้าวผัดปูเมืองไทยเลยอยู่เมืองไทยมา30ปีเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าก็แต่งงานกับคุณแม่ของคุณเป่าเป้ซึ่งก็เป็นชาวไต้หวันเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามาเจอกันที่นี
1: ่ครับแฟนผมก็ชอบเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ก็เลยตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่นี่ใช่มั้ยครับแล้วคุณพ่อประกอบธุรกิจอะไรอยู่ที่นี่ครับ
1: ผมตอนนี้ก็เปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวอยู่เมืองไทยก็รับคนไต้หวันฮ่องกงชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยนะคร
0: ับอินบาว
1: ใช่
0: รับเข้ามา
1: อินบาวนะครับช่วยเมืองไทยด้วยฮะ
0: ช่วย
1: ให้คนต่างชาติมาใช้เงินที่เมืองไทยนะครับ
0: ช่วงนี้แย่เลยไหมครับ
1: เหมือนว่าช่วงนี้ท่องเที่ยวเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับมันก็ตรงๆเลยฮะ 100% ตอนนี้ก็จะได้เป็นผู้ช่วยลูกสาวฮะ
2: ในการทำอาหาร
0: ทำอาหารแทนซึ่งแต่คุณเป่าเป้เกิดและโตที่เมืองไทย
2: ใช่ค่ะก็เกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ค่ะ
0: ที่เมื่อสักครู่เราคุยกันบอกว่าที่บ้านใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้คนนั้นได้ค้นพบกับเส้นทางของการทำอาหารแบบนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าอย่างตัวคุณพ่อเองท่านมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้าคนที่รู้จักกับครอบครัวเปย์ค่ะก็จะนึกภาพไม่ค่อยออกว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเส้นทางอาหารเพราะว่าไม่มีใครทำอาหารเป็นเลยค่ะ
0: คุณพ่อทำอาหารเป็นไหมฮะ
1: กินเป็นอย่างเดียว
2: ค่ะก็เยอะก็คือไม่มีใครทำเป็นเลยไม่มีใครแบบเข้าครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเขาจะเป็นการที่สนับสนุนว่าตั้งแต่เด็กๆอะค่ะถ้าอยากจะทำอะไรก็จะบอกว่าให้คือก็จะสอนลูกว่าต้องให้ 100% แล้วก็ทำอะไรก็ได้ขอแค่เป็นสิ่งที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเขาก็จะแสดงให้เห็นแล้วก็ชี้เส้นทางแต่ว่าไม่เคยบังคับว่าเราจะต้องไปทางไหนแต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วพี่ชายค่ะก็ช่วยไกด์แล้วก็พี่ชายก็ได้เรียนเลือกเป็นการบริหารโรงแรมเป้ก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ้ยดูสนุกดีก็เลยตามเส้นทางของพี่ชายอะค่ะก็ไปเรียนการบริหารโรงแรมด้วยการที่สวิตเซอร์แลนด์พอเรียนแล้วเนี่ยการบริหารโรงแรมก็มีส่วนF&B หรือ Food and Beverage ก็คือด้านอาหารมาเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าเอ้ยดูน่าสนใจดีนะคะก็เริ่มทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนชอบกินก็เลยอยากที่จะเรียนรู้วิธีการทำแล้วก็เกิดการที่ว่าคุยกับพี่ชายไว้ว่าเราอยากจะเปิดร้านอาหารด้วยกันพอเปิดร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราทำอาหารไม่เป็นเราจะเปิดร้านอาหารได้ยังไงก็เลยได้รับการสนับสนุนค่ะที่บ้านก็บอกเอ้ยงั้นไปเรียนเลยแบบผู้หญิงนะทำอาหารเป็นก็ดูดีเหมือนกันก็เลยไปเรียนเลยค่ะใช่ก็เลยทำให้เส้นทางนี้ก็คือเกิดขึ้นในที่บ้านค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือเกิดจากการตามไปเรียนตามคณะที่พี่ชายเรียนในสาขาวิชาเดียวกันแต่ไปค้นพบเอาระหว่างทางที่ไปเรียนว่าเราอยากที่จะได้ทำสิ่งนี้เพื่อที่จะมาสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือขยายธุรกิจครอบคร
2: ั
0: วใช่ไหมครับทีนี้ทำไมพี่ชายถึงไปเรียนโรงแรมที่บ้านทำโรงแรมด้วยป่ะครับ
2: ที่บ้านก็คือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทำท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเป็นบูติคโฮเทลที่พัทยาเล็กๆอย่างนี้ค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าโรงแรมกับท่องเที่ยวมันก็เชื่อมโยงกันและคนที่มาเที่ยวก็จะต้องทานอาหารก็เลยนึกถึงร้านอาหาร

0: ก็เรียกได้ว่าตอนที่คุณพ่อทำดูแลนักท่องเที่ยวนะครับจนสานต่อมากิจการของครอบครัวจนมามีโรงแรมมามีร้านอาหารเนี่ยเป้ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการมาตั้งแต่เด็กป่ะ
1: ใช่
0: มีโอกาสได้ช่วยงานตอนเด็กๆไหมครับ
1: ก็จริงๆแล้วคือก็เห็นนะคะว่าการบริการต้องทำอะไรบ้างการท่องเที่ยวแบบเขาออเปเรตกันยังไง
0: ต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้าง
1: คือจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยค่ะ
0: ยังไม่เข้าเวลาเห็นคุณพ่อทำงานก็คุณพ่อทำยังไงทำงานอะไรให้เราเห็นบ้าง
1: คือคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทำงานดูเหมือนไม่ได้ทำงานแต่จริงๆคือทำงานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
0: ดูเหมือนไม่ได้ทำงาน
1: ใช่พูดคุยแบบสไตล์เขาอะค่ะตลกตลกก็เลยทำให้ไปแบบโตขึ้นมาชอบคุยกับคนชอบแบบ
0: ต้องมีมนุษยสัมพันธ
1: ์ใช่
0: คือได้มนุษยสัมพันธ์มาจากคุณพ่อเลย
1: ใช่ค่ะก็เห็นตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงเราก็เลยได้ส่วนหนึ่งมาด้วยก็เป็นคนที่ถือได้ว่าบางทีก็พูดมากมากค่ะใช่ไม่ถึงเป้นะคะแต่ว่าถ้าที่คุณพ่อก็อาจจะได้แค่นิดเดียว
0: ได้มาจากคุณพ่อ
1: ใช่ได้มาจากคุณพ่อ
0: ฉะนั้นคุณพ่อต้องเป็นนอกจากทำบริษัทแล้วคุณพ่อเป็นไกด์ด้วยป่ะครับ
2: ก
0: ็ต้องดูแล
2: เราก็มีไกด์มีหัวหน้าทัวร์ที่มาจากชาวต่างประเทศเราก็ต้องรู้ว่าต้องคุยกับพวกลูกน้องยังไงนะฮะว่าการท่องเที่ยวมามีหลายอย่างมันก็ลูกค้าชาวลูกค้าคนรวยไม่รวยเขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ก็เราก็ต้องเหมือนคล้ายๆต้องฝึกไกด์แล้วก็ว่าเราต้องดูแลลูกค้ายังไงนะฮะ
0: เวลาชาวไต้หวันมาเที่ยวคุณพ่อพาไปเที่ยวไหนบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะคะพวกวัดพระแก้วตลาดน้ําแล้วก็อยุธยากัญจนบุรีแล้วก็หนักๆก็คือพัทยาเพราะคนชาวต่างชาติเขาชอบทะเล
0: ชอบ
2: ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ
0: ถ้าเป็นผู้ชายคุณพ่อจะพาไปเที่ยวไหน
2: ผู้ชายกับผู้หญิงก็พาไปเที่ยวก็เที่ยวได้เหมือนกันหมดยกเว้นกลางคืน
0: กลางคืนจะไปเที่ยวไหน
2: ใครจะชอบคาราโอเกะ
0: คาราโอเกะ
2: แล้วก็ออเจนนอกใครบางทีจะชอบนวดเราก็ต้องจับไปนวด
0: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับ
2: ถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เขาชอบช้อปปิ้งเลือกซื้อของเราก็ต้องเหมือนกับว่าต้องใหเขาเราก็นึกถึงว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับว่าเราก็อยากได้อะไรเราก็ส่วนใหญ่ก็สอนไกด์สอนหัวหน้าทัวร์เราต้องให้ลูกค้าพอใจทุกอย่าง
0: เด็กๆครับเด็กๆเด็ก
2: ๆก็ไปกินไอศกรีม
0: อะไรต่างๆ
1: สนุก
2: ชอบ
0: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่ไหมครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่ออันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อทำคุณแม่เป็นยังไง
1: ตรงกันข้ามเลยค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับคนเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่าเขาจะอยู่โฟกัสกับสิ่งที่เขาทำมากๆเพราะว่าเขาจะดูเรื่องบัญชีจะดูเรื่องตัวเลขเขาก็จะแบบช่วยดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะคุณพ่อหน้าที่ของคุณพ่อก็คือพูดคุยเอนเตอร์เทนทำให้คุยกันแฮปปี้แต่เบื้องหลังความแฮปปี้อ่ะมันจะมีการลงทุนซึ่งทุกอย่างก็คือคุณแม่จะเป็นคนรับผิดชอบค่ะ
0: ทีนี้คุณแม่ดูเรื่องการเงินใช่ไหมครับดูเรื่องบัญชี
1: ค่ะ
0: ดุไหมครับ
1: ดุค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบยังไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ดุแล้วค่ะเขาจะเป็นคนที่หน้านิ่งค่ะแล้วเขาก็จะมีออร่าบางอย่างหนูว่าถ้าทั้งโลกนี้ถ้าคนเจอเขาอะค่ะก็จะกลัวแต่ยกเว้นหนูค่ะ
0: คือทุกคนเห็นคาแรคเตอร์ของคุณแม่เนี่ยกลัวหมดแต่เราไม่กลัว
1: สาวไม่กลัวใช่ค่ะ
0: แสดงว่าคุณเถียงสิ
1: ไม่เถียงค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเรารู้วิธีการว่าเราจะต้องดีลกับเขายังไงอันนี้เทคนิคได้จากคุณพ
0: ่อพี่ชายล่ะครับ
1: พี่ชายเป็นเหมือนคุณแม่เลยค่ะพี่ชายก็เป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยชอบพูดน้อยมาก
0: ดุเหมือนกัน
1: ไม่ดุค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ก็เงียบๆอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนชอบอยู่ด้วยเพราะเขาเป็นคนที่สบายอะไรก็ได้ไม่ค่อยมีความคิดเห็นในด้านที่ว่าอยากจะเสนออะไรค่ะแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าเขาปกติเขาไม่ค่อยเสนอเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเสนอจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องฟัง
0: เพราะฉะนั้นก็คือเงียบๆแต่เวลาพูดอะไรแล้วฟังดูมีน้ำหนักเหมือนกับคุณแม่
1: ใช่ค่ะ
0: คุณได้ความรื่นเริงความเอนเตอร์เทนมาจากคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช
0: ่แล้วสิ่งที่ได้จากคุณแม่ล่ะครับ
1: สิ่งที่ได้จากคุณแม่ไปคิดว่าเป็นบุคลิกโดยภาพรวมแบบว่าเขาก็จะสอนว่าผู้หญิงเราจะต้องวางตัวยังไงจะต้องมีความรู้ด้านไหนคือการทำอาหารไปคิดว่าก็เป็นคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันค่ะเพราะว่าคุณแม่ทำอาหารไม่เป็นแต่คุณแม่จะเก่งเรื่องด้านดนตรีเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าผู้หญิงมีความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราบุคลิกดีขึ้นแล้วก็ดูมีคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สวยแต่เราจะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์สิ่งที่สำคัญคือเขาบอกว่าผู้หญิงเราอะค่ะจะต้องมีเสน่ห์

0: โดยการที่เรามีความสามารถและที่สําคัญคือเขาไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ลูกสาวแค่ดูดีนะคะแต่เขาบอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถหมายถึงความสามารถคือไม่ใช่แค่ด้านแบบงานอดิเรกแต่เขาบอกว่าเราจะต้องสามารถที่จะเลี้ยงดูซัพพอร์ตตัวเองได้ก็คือการที่สอนให้ไปว่าเราอย่าคิดว่าเราจะไปพึ่งใครไม่ว่าเราจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่เราต้องพึ่งตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าตัวเองคือเราไม่หนีไปไหนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปพึ่งใครเขามีสิทธิ์ที่จะทิ้งเราไปได้เพราะฉะนั้นคือการที่เราอยากจะมีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปอยากจะแต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องมีความสามารถด้วยตัวเองอย่าเพิ่งไปพึ่งว่าจะพึ่งใครทั้งเพราะคนนั้นเขายังไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครอะค่ะใช่เขาก็จะปลูกฝังว่าเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่ซอฟต์แต่ในความซอฟต์เราต้องมีความอดทนแล้วก็อึดแล้วก็มีความสามารถค่ะเป็นแบบstrong ค่ะ
1: ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
0: ค่ะ
1: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคนรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเรียกว่าโง่เฮงใช่มั้ย
0: โง่เฮงค่ะใช่
1: คุณแม่สอนมาหรือว่ายังไงครับ
0: คือจริงๆคุณแม่คือเชื่อพวกเรื่องโง่เฮงฮงจุ้ยตั้งแต่ตอนที่เป้ยังไม่ได้เกิดอ่ะค่ะใช่ยังไม่ได้เกิดก็เขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าที่บ้านเนี่ยก็ต้องดูฮงจุ้ยเวลาเราออกไปเจอคนนะเราก็ไม่ได้ดูว่าแบบเอ้ยเขาแบบเป็นยังไงแต่คือแค่ดูว่าเขาเป็นคนดีหรือคนที่อาจจะเราต้อง keep a distance อ่ะค่ะก็จะมีความรู้บ้าง
1: คุณพ่อดูเป็นมั้ยครับ
2: ไม่คือผมก็เป็นตัวอย่างเขาจะหาไม่เจอก็เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบบนหน้าตาคุณพ่อไม่หาเก่งไง
1: เขารู้แล้วร
2: ู้
1: แล้วเขาเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจคุณพ่อแล้วคุณพ่อเราจะบอกว่า
2: วิธีการถ้า
1: ลูกดูไม่ออกว่าโง่เฮงแบบไหนที่ดูว่าดีเนี่ยเอาให้ดูเหมือนพ่อจมูกเหมือนพ่อปากเหมือนพ่อเป็นพ่อเพราะนี่คือแม่เลือกโง่เฮงแบบนี
0: ้คือเขาไม่ได้เขาจริงๆเขาชมตัวเองแต่เขาเหมือนชมคุณแม่ว่าอุ้ยคุณแม่เนี่ยดูโง่เฮงเก่งนะ
1: งั้นถามอ่ะผมให้ลองสมมติว่าให้ลองสาธิตด้วยกันดูโง่เฮงผมหน่อยพอจะทายลักษณะนิสัยได้ไหมครับว่าเป็นยังไง
0: โอ้ยนิสัยนี่ยาก
1: มันดูอะไรได้บ้าง
0: โง่เฮงแล้วเนี่ยมันก็คือจะบอกว่าโดยภาพรวมแล้วชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เนี่ยจะประมาณไหนแต่ว่าโง่เฮงเนี่ยมันเปลี่ยนได้คือตั้งแต่หน้าผากจนถึงคางอะค่ะมันจะเป็นไล่อายุตอนเด็กๆถ้าดูโง่เฮงเด็กเราจะต้องดูตรงช่วงหน้าผากถ้าหน้าผากกว้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กที่สบาย
1: เด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
0: เด็กๆก็โอ้ยไม่กล้าพูดค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเอางี้ดีกว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ
1: คุณกำลังจะบอกหัวผมกำลังจะล้านเงี้ยหรอ
0: ไม
1: ่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพ่อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคือพออายุยิ่งเยอะเราจะดูตรงส่วนคางอายุประมาณ 30-40 เราจะดูตรงส่วนตากับจมูกไล่ๆลงมาแล้วก็ดูตรงคางจะเป็นส่วนของชีวิตช่วงอายุ
1: ในคนทำนายหน่อยผมไม่ถือสาอะไรผมอยากรู้แล้วลองทำนายจาก
0: ป้าเริ่มดีกว่า
2: จะเพอร์เฟคที่สุดแล้ว
0: เพอร์เฟค
2: จะไม่วันนี้นั่งที่นี่ได้ยังไงใช่ไหม
1: ทำไมนะฮะ
0: หมายถึงว่าโง่เฮงดีค่ะเพราะว่าไม่นั้นก็คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าชีวิตเพอร์เฟค
2: จะไม่เสียที่นั่งไหม
1: ขอทีมงานสักหนึ่งคนที่นั่นแหละที่ใส่เสื้ออังกฤษที่มานี่มานี่มาเลยมานี่นี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เนี่ยครับนั่งนั่งลองดูโง่เฮงของทีมงานของรายการกว่าจะโตคนนี้ให้หน่อยครับว่าเป็นยังไง
0: ค่ะก็เก็บเงินเก่งไหมคะน่าจะไม่ค่อยเก็บแต่ว่าใช้เก่งหรือเปล่า
1: ดูตรงไหนอะ
0: จมูกค่ะจมูกจะเป็นจุดที่คนจีนเขาบอกว่าเก็บทรัพย์อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจมูกยิ่งกลม
1: ทับตรงปลายจมูกใช่ไหม
0: ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ถ้ายิ่งกลมเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก็บเก่งแล้วก็อาจจะแบบมีฐานะหน่อย
1: แบบป้า
0: แล้วก็ป้ายังไม่ค่อยเพราะว่าป้าไม่ได้เป็นคนเก็บอยู่ที่ม้าหมดเลยค่ะมันคือโง่เฮงของชีวิตมันขึ้นอยู่กับคู่ที่เราจะอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไงอีก
0: ค่ะก็แต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีไม่คิดร้ายค่ะใช่เพราะ
1: ใครนิสัยไม่ดีมานั่งนี่คุณจะกล้าบอกไหม
0: แต่ยังไม่มีค่ะยังไม่
1: มีเลยแล้วไงนิสัยดีไม่คิดร้ายแล้วไงอีก
0: แนะนำว่าต้องเก็บเงินเยอะๆ
1: เพราะ
0: ว
1: ่า
0: เพื่อชีวิตตอนแก่ใช่ค่ะ

0: มีอะไรอีกครับ
1: หลักๆจะดูเรื่องอะเงินทองเก็บได้ไหมแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่า
0: เจ้าชู้ไหมครับ
1: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
0: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะผมล่ะ
1: เจ้าชู้กว่าค่ะ
0: ผมเจ้าชู้กว่าโอเคขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นคนรักเดียวใจเดียวของผมแค่เจ้าชู้กับเขาหน่อยนึง
2: จริงๆผมไม่เจ้าชู
1: ้มากกว่าหน่อยนึง
0: มากกว่าหน่อยนึงเมื่อกี้โง่เฮงได้มาจากคุณแม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้โง่เฮงในการดูคนว่าคนนี้ลักษณะท่าทางเป็นยังไงมันเอาศาสตร์นี้ไปเกี่ยวข้องในการทำอาหารด้วยไหมครับ
1: จริงๆก็
0: มีการเดาทางไหมว่าเฮ้ยเชฟคนนี้จะต้องทำอาหารแบบนี้แน่ๆเลยฉันจะต้องเอาชนะเขาด้วยวิธีการทำแบบนี้อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราจะเชฟคนนี้เขาเห็นเราเป็นคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนเขาเป็นคนที่อยากจะเอาชนะสูงมากน้อยแค่ไหนค่ะใช่เป็นทางนี้มากกว่าถ้าคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดูจากโง่เฮงแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะโอเคงั้นเราสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ได้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ได้ค่ะจะเป็นในแนวทางนี้มากกว่า
0: พี่ชายล่ะครับ
1: ค่ะ
0: คุณได้อะไรมาจากพี่ชายบ้าง
1: คือได้ความที่รู้สึกว่ามันมีคนคนนึงอยู่ในโลกจริงๆที่เขาสามารถที่จะชิลแล้วก็ไม่คิดที่จะแข่งกันกับคนอื่น
0: คือมันมีคนแบบนี้ในโลกจริงๆ
1: ใช่คือไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่แบบจิตใจดีขนาดนี้เอางี้ดีกว่าแบบคือให้ได้ให้คือเขาไม่เคยเปรียบเทียบว่าแบบน้องสาวดีกว่าทำไมเขาจะไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือหลังจากที่เขาเรียนจบอะค่ะเขาต้องกลับมาทำงานที่บ้านเลยเพราะว่าก็ที่บ้านมีลูกอยู่แค่สองคนคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกกลับมาช่วยแต่ตอนที่เป้เรียนจบเนี่ยเป้มีโอกาสที่จะไปเรียนทำอาหารต่อได้ซึ่งเขาไม่เคยเอ่ยปากพูดว่าเขาก็อยากไปใช้ชีวิตเมืองนอกนะเขาก็อยากที่จะยังเอนจอยในความที่เขายังเป็นอายุ20ต้นๆแต่ว่าเขาก็คือกลับมาแล้วก็รับผิดชอบกับงานของที่บ้านค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นพี่ชายที่ไม่คิดจะแบบจะต้องเท่าเทียมกับน้องคือน้องได้เขาก็ดีใจกับน้องค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเลือกได้เขาไม่อยากกลับมาเลยคือหมายถึงเขาต้องอยากใช้ชีวิต20ต้นๆผู้ชาย20ต้นๆอยากก็อยากจะไปชิลอยู่ที่เมืองนอกยังไม่อยากจะกลับมาทำงานจริงจังขนาดนี้แต่ว่าเขากลับมาคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเขายอมที่จะเสียสละเพื่อการที่น้องสาวสามารถที่จะทำตามในสิ่งที่น้องสาวอยากทำได้ค่ะ
0: ในแง่ของการศึกษานะครับตอนที่วางรากฐานการศึกษาให้กับลูกๆทั้งสองคนคุณพ่อวางรากฐานการศึกษาไว้ยังไงบ้างครับ
2: ก็เหมือนเป็นพี่ชายเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะเราก็คือว่า
0: พี่ชายเป็นผู้ชายครับ
2: ครับก็เป็นผู้ชายก็คือว่าต้องเหมือนจะทำอะไรผมว่ามันให้พี่ชายเขาไปก่อนมันก็ว่าไปตั้งแต่เด็กๆเหมือนเมืองไทยเรียนอนุบาลปิดเทอมผมมาส่งเขาไปสิงคโปร
0: ์ตั้งแต่อนุบาล
2: ครับตั้งแต่อนุบาลนะ
0: ให้ไปอยู่กับใครครับ
2: ปิดเทอมแล้วก็สิงคโปร์มีครอบครัวฮะ
0: เรา
2: ก็
0: ไปฝากเงี้ยฮะ
2: ไปฝากครอบครัว
0: พี่ชายคุณถูกส่งไปเรียนซัมเมอร
1: ์
0: ตั้งแต่อนุบาล
2: ครับ
0: ไปคนเดียวด้วยไปอยู่กับโฮสที่ต่างประเทศ
2: ครับให้เปรียบเทียบเฟมิลี่เมืองนอกเป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไง
0: ให้เปรียบเทียบครอบครัวว ิธีคิดดีจังเลยอ่ะ ไม่เคยคิดแบบนี้เลยว่า สมมติว่าเราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเรา พ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่แท้ๆเลี้ยงดูเราแบบนี้นะแล้วเราส่งไปอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆบ้าง ให้รู้ว่าเขาเลี้ยงดูเธอยังไง เธอจะได้รู้สึก ว่ามันแตกต่างกันยังไง
2: ก็ไปแค่เดือนเดียวสองเดือนนะคะแล้วถึงเวลาเขา
0: คุณพ่อไม่กลัวว่าเขาชอบพ่อแม่ที่อยู่ที่นู่นมากกว่าพ่อแม่ที่อยู่ที่น
2: ี่มั่นใจไง
0: มั่นใจ
2: เราดูงอหิ้งฝั่งนู้นกัน
0: แล้วดูงอให้ของคอสแล้วว่ายังไงเนี่ยมันต้องดูลูกเราหรือดูแลลูกเราไม่ดีเท่ากับเราแน่นอน
2: แล้วเราก็รู้ว่าประมาณกี่ปีหมกที่เข้าไปเมืองนอกจริงๆแล้วเหมือนพี่ชัยก็ส่งไปป.4เรียนที่เมืองไทยจบแล้วก็ต่อที่เมืองนอกแล้วเป่าเป้ก็ป.6เรียนที่เมืองไทยแล้วสารก็ไปต่อเหมือนพี่ชายไปต่อสิงคโปร์เป่าเป้ก็ต่อที่สิงคโปร์มันก็ว่ายังมีพี่ชายดูเลย
1: เป็นหนูทดลอง
0: ทำไมถึงเลือกสิงคโปร์ครับ
2: ใกล้ภาษานะฮะแล้วก็ใกล้บ้านเรานะฮะแล้วก็ตั้งแต่เช้าเมื่อไหร่เราจะถึงครึ่งมาวันเสาร์เราอยากจะไปสิงคโปร์เราก็บินไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันได้ละแล้วจะกลับก็เหมือนกับว่าทุกเวลามีไฟฮะเราก็บินกลับมาได้เหมือนคล้ายๆเหมือนกรุงเทพพัทยานะ

0: นะพูดง่ายๆนะฮะ
1: แต่นั่งเปลี่ยนจากรถเป็นเครื่องบินคือประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมลูกเราได
0: ้ครับ
1: คุณถูกส่งไปตั้งแต่ป .6 หรือว่าถูกส่งมาตั้งแต่ซัมเมอร์ตอนอนุบาลเหมือนกัน
2: ไปตอนประถมค่ะใช่จะเป็นไปตอนประถมช่วงซัมเมอร์ค่ะแต่ว่าไปเรียนแบบจริงๆเลยจะเป็นหลังจากจบป .6 ครับ
1: ตอนไปแรกๆตอนไปตั้งแต่ประถมเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงครับ
2: โอ้ยทรมานมากค่ะก็ร้องไห้
1: ไปอยู่ในกับโฮสแบบที่คุณพ่อบอกไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็ไปอยู่กับพี่ชายแล้วก็โฮสค่ะก็เด็กน้อยอายุ12อ่ะใช่ถูกไปส่งก็ร้องไห้ค่ะมีดราม่าเยอะค่ะก็ไม่อยากอยู่ใช่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวเราจะต้องอยู่ที่ไทยทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะมันไม่ได้เหมือนวิธีการที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
1: คุณได้รู้สึกเปรียบเทียบครอบครัวของคุณเองที่เมืองไทยกับครอบครัวที่คุณไปอยู่ที่นู่นแบบที่คุณพ่อตั้งใจไว้ไหม
2: ก็เปรียบเทียบค่ะร
1: ู้สึกว่ายังไงเขาแตกต่างจากการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ของเรายังไงบ้าง
2: ก็พี่คิดว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะมันบางอย่างคือพูดไม่ได้สมมติว่าบังคับให้ลูกทำอย่างนี้แต่ลูกไม่อยากก็บังคับอีกมันก็จะทำให้เสียความรู้สึกแต่วันนี้เป็นโฮสเขาก็จะบังคับเราเขาไม่ได้แคร์ว่าเราจะเสียความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันเป็นเรื่องดีและมันก็เป็นเรื่องไม่ดีในเวลาเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือมีข้อเปรียบเทียบว่าพ่อแม่สอนเองอ่ะบางทีก็ลำบากใจก็ให้คนอื่นสอนจริงๆบางทีมันไม่ได้ลำบากใจขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะทำให้การที่เราไปเจอโฮสและเขาไม่เข้าใจเราเท่าที่พ่อแม่เข้าใจเราหรือว่าไม่ได้ใจดีกว่าพ่อแม่เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีอะไรเราก็อยากจะไปบอกพ่อแม่มันก็ทำให้มีconversation เกิดขึ้นมากขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก
1: แต่ว่าการที่ฟังแล้วชอบอ่ะตอนแรกฟังดูตอนแรกคนที่ยังไม่เคยส่งลูกไปไกลบ้านอย่างเงี้ยครับ คือจริงๆมันไม่จําเป็นนะแล้วแต่ทุนทรัพย์ของคนที่แตกต่างกันบางคนมีปัญญาหน่อยก็สามารถส่งลูกไปเรียนต่างประเทศได้แต่บางคนที่อาจจะน้อยหน่อยเนี่ยยังสามารถพาลูกเนี่ยไปอยู่กับอาก็ได้ป้าก็ได้ในช่วงปิดเทอมให้เขาได้ลองไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นบ้างใช่มั้ยครับหรือเพื่อนก็ได้ที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยให้เขาได้ลองไปใช้ชีวิตที่มันแตกต่างดูบ้างเพราะเมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยมุมมองของการที่ถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่เนี่ยบางทีพ่อแม่ใจอ่อน
2: ค่ะ
0: ใช่ๆ
1: ยกตัวอย่างเช่นบังคับให้ลูกล้างจานหรือต้องรับประทานอาหารให้หมดจานนะพ่อแม่บังคับแล้วลูกไม่ทําตามอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะปล่อย
0: ใช่
1: มั้ยแต่ไปที่อื่นเค้าไม่ปล่อยเพราะเค้าถือว่านี่คือสิ่งที่ต้องทํา
2: ใช่
1: ใช่มั้ยแล้วคุณก็เถียงเค้าไม่ได้ด้วยเพราะเค้าไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของคุณ
2: มันก็แล้วมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเวลาที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มันมีค่ามากขึ้นอ่ะเหมือนปกติเราไปถ้าทานอาหารอยู่ที่กับโฮสค่ะอันนี้ไม่ชอบกินอันนั้นไม่ชอบกินคุณเลือกไม่ได้คุณก็ต้องกินแล้วคุณก็ต้องกินให้หมดแต่ว่าพออยู่กับป้ามันก็อยากกินอันอะไรอ่ะโอเคสั่งกินอันนี้กินนี้มันดูแบบมีความสุขมากขึ้นจากตอนแรกที่แบบอ่ะก็เลือกได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีข้อเปรียบเทียบมันเลยทำให้สิ่งที่ดีมันมีคุณค่ามากขึ้นค่ะ
0: เราส่งเข้าไปอยู่สิงคโปร์เราก็อยากให้เขาดูจากพื้นที่จริงๆเป็นยังไงนะฮะเหมือนยกตัวอย่างผมก็ไปที่สิงคโปร์สองคนก็ช่วยคิดละไปรับที่สนามบินนะฮะไปรับสนามบินเซี่ยวเมืองไทยพ่อแม่ต้องช่วยหิ้วกระเป๋าเราไปถึงสิงคโปร์ละสองคนพี่น้องช่วยเราหิ้วกระเป๋ามันไม่เหมือนกันนะแล้วก็เขาคิดตรงนี้เราสี่คนนะเขาก็บอกแม่ว่าเราต้องนั่งแท็กซี่นะพวก BTS เราแต่สี่คนเราต้องเท่าไหร่เราแต่เครื่องแท็กซี่เราหารสี่คนเราคุ้มค่ากว่าอะไรเหมือนกับว่าตะกงอยู่เมืองไทย
1: ทุกอย่างพ่อแม่ทำให้หมด
0: ใช่ครับ
1: ร้องไห้หนักไหมครับตอนไปตอนแรก
2: โอ้ดราม่ามากค่ะหนักมากค่ะก็คือจะหาทุกวิธีทางในการกลับมาที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กเราก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งเรามาเพื่อให้เราเรียนหนังต่อไปเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีครั้งนึงก็แบบร้องไห้บอกว่างั้นขอกลับมาขายดอกไม้ที่นี่แล้วกันครั้งนึงก็คือไม่อยากอยู่จริงๆค่ะ
1: พยายามดราม่า
2: ใช่
1: ให้พ่อแม่เห็นใจ
2: ใช
1: ่ได้ผลไหมครับ
2: ไม่ได้ผลโดนลงโทษด้วยค่ะใช่คือจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะถูกสอนมาว่าถ้าทำดีก็จะมีรางวัลแต่ถ้าทำไม่ดีคุณก็ต้องโดนบทลงโทษมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้สติอะค่ะตอนนั้น
1: ได้ข่าวว่าคุณถึงขั้นกับหนีออกจากบ้านของโฮสเพื่อต้องการจะประชดพ่อแม่เรียกร้องความสนใจ
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไงครับ
2: เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งไปอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้บินไปบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าอยากจะให้เราชินกับบรรยากาศอยู่ที่นั่นแต่เราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงแล้วเราก็อยากที่จะกลับไทยเราไม่ชอบชีวิตอยู่ที่นี่เพราะว่าเราไม่คุ้นชินค่ะจากปกติแล้วเรา

0: มีคนขับรถรับส่งมีแม่บ้านพาไปโรงเรียนแต่ตอนนี้เราจะต้องนั่งรถบัสเองเราจะต้องนั่ง BTS เองเพื่อไปเรียนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะเรารู้สึกว่าเรามันเปลี่ยนไปเร็วไปและอายุเรายังน้อยเรายังปรับตัวไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะกลับจะต้องหาวิธีให้ปามามาได้ในเมื่อที่โทรไม่ได้ผลก็คิดว่าต้องทำยังไงดีนะอ๋อเงินเดือนหนีออกจากบ้านให้เขาหาไม่เจอเขาก็คงบินมาแล้วเราค่อยกลับมา
1: ปรากฏว่า
0: ก็
1: แล้วคุณหนีออกไปยังไงคุณวางแผนคืออยู่ดีคุณก็เดินออกไปจากบ้านที่คุณอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ค่ะก็ตื่น
1: แล้วจะไปไหน
0: ไม่รู้ค่ะ
1: ตื่นตีห้า
0: ตอนที่ทุกคนยังไม่ตื่น
1: แต่พี่ชายคุณอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะพี่ชายอยู่ด้วยค่ะแต่พี่ชายก็ไปเรียนนะคะแล้วก็ตื่นตีห้าวางแผนจะหนีออกจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปไหนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอ่ะหาที่ไปก่อนคือตอนเด็กๆเราก็คงไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากทำก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้วออกไปเนี่ยไม่รู้จะไปไหนมือถือก็ไม่มีก็
1: แล้วมีกังวลไหมว่าเขารู้ไหมในวันเราหนีออกจากบ้าน
0: รู้ค่ะเพราะว่าแม่บ้านนะคะที่อยู่ที่นู่นนะคะเขาพยายามที่จะดึงไม่ให้ออกไปแต่ว่าเราแบบเราจะไปให้ได้ค่ะแม่บ้านก็คงไปฟ้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นรู้สึกดีใจค่ะ
1: เป็นไปตามแผนเรา
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันมีการหนีออกจากบ้านแบบที่ตัวเจ้าของบ้านเขายังไม่รู้ว่าหนีออกไปกับต้องทำยังไงให้เจ้าของบ้านเขารู้ว่าแล้วนี่เรากำลังจะหนีออกจากบ้านนะ
0: ใช่ค่ะก็เลยหนีออกไปพอรู้ว่าแม่บ้านรู้แล้วอ่ะแฮปปี้แล้วแต่ว่าพอออกไปแป๊บนึงเฮ้ยจะไปไหนใช่มือถือก็ไม่มีสุดท้ายก็เลยเฮ้ยเหมือนจำได้ว่าพี่ชายบอกว่าทุกๆวันพุธยังจำได้เลยเป็นวันพุธค่ะวันที่หนีออกจากบ้านทุกๆวันพุธเขาจะไปซื้ออาหารเช้าที่นี่ก่อนไปนั่งกับเพื่อนก่อนที่จะไปเรียนสุดท้ายไม่รู้ว่าจะไปไหนจริงๆก็เลยไปหาพี่ชายซึ่งพี่ชายก็ตกใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเพิ่งไปใหม่ๆยังไม่ได้ออกจากบ้านแบบคนเดียวก็จะมีคนดูแลออกไปด้วย
1: ทีนี้กลับมาโดนลงโทษยังไงครับ
0: ก็ไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ประมาณหลายอาทิตย์เลยค่ะเขาก็โทรหาพี่ชายแต่เขาก็จะล็อกอยู่ในห้องคุยโทรศัพท์แล้วปล่อยหนูอยู่นอกห้องไม่ให้คุยด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นบทลงโทษ
1: ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยเพราะว่าไม่เชื่อฟังและทำตัวเป็นปัญหาเรียกร้องความสนใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณบอกว่าบ้านนี้เวลาทำผิดต้องโดนลงโทษเวลาทำดีต้องได้ให้รางวัลเป็นคำชื่นชมใช่ไหมครับอย่างรางวัลที่เห็นอยู่นี่คืออันนี้ Master Chef ใช่ไหม
0: ทอฟฟี่
1: แล้วมันมีตุ๊กตา2ตัวอ๋ออยู่นี่เลยตุ๊กตา2ตัวนี้ใช่ตุ๊กตาที่คุณได้รับรางวัลมาด้วยหรือเปล่าจากการทำอะไรบางอย่าง
0: ก็ด้วยค่ะ
1: ทั้ง2ตัวเลยป่ะครับ
0: ค่ะ
1: มันมีความสำคัญยังไงครับ
0: จริงๆแล้วก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะถ้าทำดีก็จะมีเงิน
1: มันมีอันนึงของพี่ชายคุณใช่ไหม
0: คืออ๋อด้วยการซื้อด้วยกัน
1: อ๋อซื้อด้วยกัน
0: ด้วยกันถ้าทำดีก็จะอ่ะอยากซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้อยากจะทำอะไรดีๆ
1: ทำดีหมายความเช่น
0: ได้เกียรติเฉลี่ยดีหรือว่าได้อะไรที่ให้คนอื่นชื่นชมคือจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะ
1: รู้สึกคุณพ่อคุณจะมีปัญหากับตุ๊กตาตอนแรกมันก็ตั้งของมันอยู่ดีๆแหละหลังจากที่ผมพูดถึงเนี่ยแกไม่รู้จะเอาตุ๊กตาไปไหนละตุ๊กตาดูเป็น
2: ไหนได้บ้างยังอยู่
1: ทุกครั้งที่ทำดีเช่นโทษทีครับ
0: สมมติว่าได้เกรดดีหรือว่ามีอาจารย์ชมอะไรแบบนี้อันนี้คือจะเป็นช่วงของการเรียนค่ะระหว่างช่วงการเรียนแล้วก็ถ้าตอนที่อยู่สิงคโปร์ก็คือไม่ร้องไห้ระยะนั้นแค่ไหนอ่ะก็จะมีรางวัล
1: ในมุมของคุณในฐานะที่เคยผ่านจุดนั้นมาถ้ามองย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กเนี่ยคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีรางวัลมาเป็นเป้าหมายให้ลูกนั้นทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้อยากทำหรือไม่อยากทำก็ไม่รู้น
0: ะ
1: แต่ถ้าทำแล้วคุณจะได้รางวัลสิ่งนี้คิดว่ามันดีหรือไม่ดียังไง
0: คือรู้สึกว่ามันดีและก็ไม่ดีค่ะถ้าการที่มีแต่รางวัลเนี่ยไม่คิดว่ามันไม่ดีแต่การที่มันมีรางวัลแต่มันมีบทลงโทษด้วยเนี่ยมันถึงจะรู้สึกถึงความแบลนซ์ความพอดีค่ะเพราะว่าถ้าการที่มันมีรางวัลนะคะมันจะทําให้เด็กที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้มันอยากที่จะทําแต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากทําอ่ะแปลว่าลูกคุณไม่ชอบสิ่งนี้จริงๆนั่นคือความคิดของเป้นะคะใช่แต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยมันก็จะยิ่งเห็นว่าเอ้ยจริงๆเขาชอบสิ่งนี้นะมันทําให้เข้าใจลูกได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ามันมีแต่รางวัลเนี่ยมันไม่ได้มีบทลงโทษมันจะไม่สามารถที่จะทําให้เด็กอายุน้อยๆรู้ได้ว่าอันนี้คือทําผิดนะไม่ควรจะทําแล้วบทลงโทษเป็นสิ่งที่ทําให้เป้กับพี่ชายจําได้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วค่ะ
1: บทลงโทษที่คุณรู้สึกว่าคุณจําได้ไม่ลืมเลยนอกจากเรื่องของไม่คุยโทรศัพท์ด้วย1 เดือนมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: ก ก็จะมีโดนคุกเข่าเป็นแบบ 3-4 ชั่วโมงสำหรับตัวเด็กอะค่ะในห้องพระแล้วก็มีโดนคุกเข่าบนเก้าอี้ที่เป็นสตูอะค่ะเป็นเก้าอี้ที่แบบมีร่องๆเพราะฉะนั้นคุกเข่าลงไปมันก็จะเจ็บ
1: ๆใครลงโทษคุณครับเนี่ย
0: อันนี้เป็นโฮสค่ะ
1: อ
0: ๋อใช่แต่คุณพ่อ
1: ผมกำลังฟังอยู่เลยว่า
0: ก็จะแบบคุกเข่าให้คุกเข่าแล้วก็มีตีบ้าง
1: มีตีด้วย
0: มีตีอะ
1: คุณพ่อเหรอ
0: ค่ะ
1: จริง
0: ตอนเด็กๆค่ะเด็ก
2: ๆผมไม่ตามเวลาปลุกไม่บ้านไอ้พี่เลี้ยงปลุกยังไงก็อ๋อตื่นแล้วไม่ยอมเป็นฟ้าไม่ยอมไปล้างหน้าแล้วคุณจะปล่อยเขาไหมหรือว่าเราต้องขึ้นไปปลูกเขาพ่อแม่ทำยังไงครับ
1: ยังไม่มีลูกครับ
2: อะไรผมมาขึ้นไปเราบอกไม่เป็นไรพี่เลี้ยงไม่ต้องปลูกเดี๋ยวผมปลูกให้แล้วก็เอาผ้าห่มขึ้นก็ตีก้อนผมไม่ตกใจอ่ะผมยังจำได้เลยผ้านี้เขามองทำไมพี่เลี้ยงตีเขาเลยอ่ะเขาเปิดทีนึงเห็นเป็นป้าใช่ไหมลุกครึ่งวิ่งครึ่งเป็นฟันก็ไม่มีครั้งต่อไปละ
1: เขาจำ
2: ถึงปัจจุบันนี้ก็ไปรักใครทำอะไรทุกอย่างต้องตรงเวลาเป๊ะครั้งเดียวก็ดูละ
1: คือคุณพ่อก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องให้บทเรียนบางอย่างเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็จดจำว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรต้องทำใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่เราคุยเรื่องรางวัลเราคุยเรื่องของบทลงโทษไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทราบมาเหมือนกันว่าคุณเป่าเป้นั้นการที่ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณเป่าเป้อย่างมากเลยยังไงบ้างครับ
0: ก็จริงๆเราตั้งแต่เด็กอะค่ะตอนเรียนอยู่ที่นี่อะค่ะเรียนไม่ค่อยเก่งถ้าเทียบกับพี่ชายแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เรียนไม่ดีเลยแต่ว่าพอไปอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเนื่องจากว่าการที่ป้าป๋ามาส่งไปที่สิงคโปร์ค่ะได้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกลางค่ะซึ่งตอนที่อยู่เมืองไทยค่ะก็จะถนัดภาษาไทยมากๆก็จะพูดแต่ภาษาไทยแต่พอไปอยู่ที่นู่นคือยังสื่อสารไม่ได้เลยค่ะก็คือคุยกับคนอื่นไม่ค่อยได้อะภาษาจีนพอได้แต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราต้องช่วยตัวเองแหละในการอยู่รอดแล้วพอเรียนไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอยากที่จะแบบทำอะไรอย่างเต็มที่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราได้ทูลชมหรือว่าการที่เราได้ทำดีในสิ่งแวดล้อมที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้อะมันรู้สึกดีค่ะมันรู้สึกภูมิใจและพอเราพยายามแล้วเนี่ยบางทีแบบไม่ได้ตั้งใจเต็มร้อยผลมันก็ไม่ได้แต่พอเราแบบตั้งใจเต็มร้อยจริงๆผลมันก็ได้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรต้องทำอย่างเต็มที่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ป้ามาบอกตั้งแต่เด็กอะค่ะเขาไม่เคยที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณจบแล้วคุณจะต้องเรียนด้านไหนนะจะต้องเลือกวิชาอะไรแต่เขาบอกว่าแต่ขอให้เลือกแล้วเนี่ยทำอย่าง 100% ผลก็จะได้ดีอะค่ะก็เป็นสิ่งที่ป้ามาทำให้เห็นด้วยค่ะว่าเขาทำอะไรเขาทำ 100% แต่ว่าหลักๆไปรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เป้แบบอยากที่จะทำได้แล้วก็ทำได้อ่ะค่ะมันคือการที่คนอื่นคิดว่าเราทำไม่ได้คือเป็นคนที่ชอบเอาชนะอยู่แล้วเพราะคนอื่นคิดว่าเราทำไม่ได้ปุ๊บว่ามันยิ่งทำให้เราอยากทำได้คือโฮสเขาจะรู้สึกว่าชอบเอาเป้มาเปรียบเทียบกับพี่ชายเนี่ยพี่ชายเรียนเก่งมากเรียนไม่เก่งเลยแบบโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราอยากเรียนอยากเต็มร้อยอะค่ะใช
1: ่
0: คือมันความสำเร็จมันก็เกี่ยวข้องกับนิสัยด้วยว่าบางคนอาจจะโดนว่าว่าโง่แล้วโอเคงั้นไม่เรียนแล้วโง่ก็โง่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงกับคอมเมนต์ของคนอื่นนะคะ
1: คือทัศนคติที่เราตอบโต้กับสิ่งที่เรารับมาเป็นผลกระทบเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นแรงผลักดัน
0: ให
1: ้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้คำสบประมาทเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงอย่างที่เขาว่าเมื่อไหร่คำสบประมาทนั้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นจริงๆบางครั้งก็ต้องขอบคุณคำสบประมาทคำติชมคำดูถูกของคนอื่นเพราะมันช่วยผลักเราขึ้นไปในอีกสเต็ปหนึ่ง
0: มันก็เป็นเหตุผลที่ได้ตำแหน่งมาสเตอร์เชฟด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทำไม่ได้เขาตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆบททดสอบแต่ละอย่างในรายการการแข่งขันนะคะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้ซึ่งมันก็ทำให้ไปอยากทำให้ดูว่าไปทำได
1: ้แต่ทีนี้หลังจากที่เรียนที่สิงคโปร์ได้ช่วงหนึ่งพี่ชายก็ตัดสินใจไปต่อที่อีกประเทศหนึ่งใช่ไหมครับที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: คุณตามไปแล้วเมื่อกี้คุณก็เล่าแล้วด้วยว่าพี่ชายเรียนโรงแรมจะกลับมาช่วยสานต่อธุรกิจของคุณพ่อที่บ้านน้องสาวก็เลยเลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ F&B แทน ป็นยังไงครับมันเปิดโลกของคนอีกโลกนึงเลยมั้ยครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงเลยค่ะF&B เนี่ยก็จะมีส่วนของการทำงานหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยก็คือเซอร์วิสให้บริการลูกค้าโดยตรงถ้าหลังบ้านก็เป็นครัวซึ่งทั้งสองอย่างไม่คุ้นเคยค่ะคือเรารู้ถึงการท่องเที่ยวว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายการบริการในโรงแรมในร้านอาหารมันไม่เหมือนกันลูกค้าถูกต้องเสมอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเถียงอะไรเพราะฉะนั้นมันคือการอดทนและเรารู้ว่าเราต้องอดทนในสายอาชีพนี้และอย่างที่สองคือหลังครัวมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่คุ้นเคยเลยที่บ้านไม่มีใครทำเป็นเลยและร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแผลก็
2: ม
0: ีทุกอย่างคือการปรับตัวหมดเลยค่ะเหมือนเริ่มต้นด้วยศูนย์ใหม
1: ่แต่นี่เป็นการเริ่มต้นโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะแต่เดิมทีคุณเดินทางตามสายพี่ชายมีพี่ชายยังคอยช่วยได้แต่ F&B นี่พี่ชายก็ช่วยไม่ได
0: ้ใหม่เลยค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกเติบโตท้าทายมากขึ้นเอ้ยเราใหม่นะไม่มีคนมีประสบการณ์ที่จะบอกเราแล้วเราต้องคิดเองเป็นและเราต้องตัดสินใจเองเป็นแล้วค่ะ
1: แล้วคุณไปต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ไปต่อทางด้านทำอาหารที่ประเทศอังกฤษค่ะ
1: ทีนี้กลับมาเมืองไทยคุณก็มาเรียนต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เรียนอาหารไทย
1: ที่ประเทศอังกฤษคุณไปเรียนเลอกรองดองเบอร์
0: ใช่ค่ะเรียนเลอกรองดองเบอร์ลอนดอนเรียนเป็นอาหารฝรั่งเศสกับpastry หวานพอกลับมาเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเราจะต้องเรียนรู้อาหารไทยถ้าเราทำเป็นแต่อาหารฝรั่งมันก็ดูยังไม่สมบูรณ์แบ
1: บ
0: ก็เลยกลับมาเรียนเป็นเลอกรองดองเบอร์ที่ดูสิทธิ์อะค่ะ
1: คุณพ่อครับวันนี้ลูกสาวเป็นแชมป์All Star ของ MasterChef คนแรกของประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เขาเติบโตมาจนเขาพบเส้นทางของตัวเองซึ่งเขากำลังเอาดีทางด้านการทำอาหารเนี่ยนะครับวันนี้เขาประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วมีเรื่องอะไรที่คุณพ่ออยากจะให้ลูกสาวนั้นต้องระมัดระวังหรือว่าที่จะต้องเดินทางต่อไปในเส้นทางอนาคตของเขาได้เป็นห่วงเรื่องอะไรต่อไปไหมครับ
2: ก็หวังว่าถึงปัจจุบันนี้เขาถึงเป็นเชมที่1ใช่มั้ยก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็บอกเขานะฮะข้อมูลที่1ก็คือว่าข้อมูลไม่มีใครใช่มั้ยเราต้องอินอยู่ที่นี่ระยะอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราต้องอัปเดตตัวเองไม่ใช่ว่าไปถึงสุดละไม่ทําอะไรก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องลงทันทีนะฮะ
1: มันไม่มีทางให้ไปต่อ
2: ครับ
1: มันมีแต่ทางที่จะเดินลงอย่างเดียว
2: ใช่ก็ทําว่าเขาก็ต้องทุกอย่างก็ต้องปรับตัวใหม่คือว่าก็ต้องเตรียมตัวลงต้องทำใจได
1: ้
2: ทำใจยังไงปรับใจยังไงปรับตัวยังไงนะครับ
1: คือเตรียมพร้อมเขาเรียกว่าอะไรฟูกเอาไว้ให้ลูกด้วยว่าจะแลนดิ้งยังไงในอนาคตเพราะว่าทุกชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับไปถึงสุดแล้วก็ต้องลองจะทำยังไงดี
1: ตัวคุณเองมีเป้าหมายยังไงกับชีวิตต่อไปครับเพราะนี่มันเพิ่งจะเบญจเพสเองเพิ่งจะ25ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ก็ตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะรู้สึกว่าเรายังอยู่ในอายุที่ยังมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากเราต้องหาประสบการณ์เยอะๆไม่นั้นเราจะเราด้วยการที่อยู่ในสายอาหารนะคะมันมีอะไรใหม่ๆมาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้ทันเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจะต้องปรับความคิดอะค่ะว่าแบบอะไรมันจะมาเมื่อไหร่แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงมากกว่าค่ะแล้วก็มีแพลนที่จะเปิดร้านอาหารปีหน้าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงการเปิดร้านอาหารเนี่ยก็อยากที่จะทำเชฟเทเบิลไปเรื่อยๆเพื่อจะเจอกับลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เพื่อแสดงความสามารถของตัวเองว่าเราไม่ได้แค่เหมือนที่คุณเห็นในทีวีนะแต่ว่าเราทำได้จริงๆ
1: เมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่คอยตั้งเป้าหมายให
0: ้
1: และให้ลูกทำเพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายให้ได้จากการเรียนจากการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อไปได้รางวัลวันนี้เราโตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองที่คุณพ่อคุณแม่มอบอิสระให้เรามีการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไหมครับมันวิธีการตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองมันยากแตกต่างจากการที่มีเป้าหมายเขามอบให้ไหม
0: ค่ะคือสำหรับเป้ไม่นะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะคือถึงแม้เขาจะตัดสินใจที่จะส่งไปเมืองนอกให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเขาให้เราตัดสินใจเองว่า อ่ะแล้วคุณจะยังไงคุณจะไม่ไปต่อหรอหรือคุณจะยังไงคือสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเป้เองทุกอย่างคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจที่จะทำตามไหมและสุดท้ายคือเขาก็ให้เรามีสิทธิในการเลือกเองอย่างเลือกไปการโรงแรมเองอ่ะโอเคเขาฟังดูแล้วเขาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป้จะต้องตั้งเป้าหมายเองในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป้รู้สึกว่าคือการที่พิสูจน์อะค่ะมันใช้เวลา

0: ที่อ่ะรู้สึกว่าเราจะต้องมีความพยายามอย่างสูงค่ะใช่แต่ว่าการตั้งเป้าหมายของเป้รู้สึกว่ามันชัดเจนตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุ10กว่าแล้วว่าต่อไปเป้ก็จะต้องประสบความสําเร็จในด้านนี้จะต้องทําให้ได้และที่สําคัญคือรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนแต่คือสุดท้ายแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราและพ่อแม่มีความภูมิใจกับสิ่งที่เราทําแล้วสุดท้ายคือเราได้ตอบแทนในสิ่งที่เขาลงทุนนะคะเป้รู้สึกว่าลงทุนใช่เขาลงทุนเรื่องเงินมาทําให้เรามีวันนี้แต่ว่ามันคือสิ่งที่แบบมันคือเรื่องนอกจากเงินแล้วมันคือเวลามันคือจิตใจมันคือทุกอย่างความหวังที่เขาฝากไว้ให้เราที่อยากจะตอบแทนซึ่งเป้รู้สึกว่าความสําเร็จในชีวิตของเป้คือการที่มอบความภูมิใจให้กับพ่อแม่นั่นคือประสบความสําเร็จจริงๆถ้าวันนี้ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงมากแค่ไหนแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ภูมิใจในสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จค่ะใช่
1: เนื่องจากว่าวันนี้เรามีคุณผู้ชมมาชมอยู่หลายท่านนะครับก็เดี๋ยวให้เขามีโอกาสได้ถามคําถามบ้างเผื่อเขามีคําถามอะไรอยากจะถามเชิญได้เลยนะครับ
2: คืออยากจะถามคุณเป่าเป้นะคะว่าถ้าไม่ใช่การโรงแรมหรือทําอาหารอย่างเงี้ยค่ะมีอาชีพอะไรบ้างคะที่คุณเป่าเป้คิดจะทําอ่ะคะ
1: เอออันนี้คําถามนี้ดีเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดธุรกิจที่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องทางด้านทําทัวร์ทําโรงแรมทําร้านอาหารจริงๆมีความฝันอย่างอื่นมั้ยครับ
0: อยากจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าค่ะ
1: เออ
0: ใช่เพราะเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับชอบเสื้อผ้าชอบแฟชั่นเทรนด์เพราะฉะนั้นก็จะแบบดูเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่เด็กๆเราก็อยากจะเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์แต่ว่ารู้ว่าเส้นทางเนี้ยก็มีปรึกษากับคุณแม่ด้วยแต่คุณแม่ไม่รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันจะค่อนข้างลําบากเพราะว่าถ้าไม่สูงเลยก็คือมันไม่มีตรงกลางใช่ค่ะก็อยากมีโอกาสทําแฟชั่นเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
1: จริงๆแล้วอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แต่ว่าคุณแม่แอบไกด์มาว่า
0: คือ
1: ผมชอบว่าการที่ลูกอยากจะเป็นอะไรสักอย่างนึงมีความฝันอะไรแล้วก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี
0: ่
1: ยแล้วคุณพ่อคุณแม่มีทัศนะยังไงคือไม่ได้หมายความว่าห้ามเป็นนะแต่ว่ามีทัศนะให้คําแนะนําว่าถ้าเป็นแล้วมันก็จะมี1 2 3 4อย่างงี้นะแล้วลูกยังอยากที่จะทําแบบนั้นอย่างงี้ต่อหรือเปล่าแต่เป็นอันนี้พ่อแม่เห็นโอกาสว่าได้เปรียบกว่านะลูกก็แล้วแต่ลูกจะเลือกเอาอะไรแบบนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอีกมั้ยครับคําถาม
3: ค่ะขอถามคุณพ่อนะคะเมนูจากฝีมือคุณเป่าเป้ที่คุณพ่อชอบรับประทานมากที่สุดคือเมนูอะไรคะ
1: อ
4: ือก็เวลลิงตัน
0: บีฟเวลลิงตัน
4: บีฟเวลลิงตันค่ะ
0: บีฟเวลลิงตัน
1: บีฟเวลลิงตัน
4: ครับ
1: มันเป็นยังไงครับ
4: ข้างในเป็นบีฟข้างนอกเป็นเต้นแล้วมันก็ว่าคออยู่ในข้างในนะคะผมนึกถึงว่าทําได้ยังไงด้วยว่าสุกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เพราะผมเป็นคนที่ชอบกินเป็นชอบกินขนมปังแล้วก็ห่อบีฟอยู่ในข้างในพวกอันนี้ก็กําลังจะบอกเอาสุก60ออกมาก็60เอา50ก็เป็น50ผมว่าไอ้นี่อยู่อินไซด์อ่ะเรารู้ได้ยังไง
1: คือหมายความว่าเป็นแป้งห่อเนื้อเหรอคร
0: ับ ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเชฟกอร์ดอนแรมเซ่อ่ะค่ะใช่ซึ่งจะเป็นเนื้อแล้วก็จะรอบนอกจะมีส่วนของเห็ดแล้วก็มีพาร์มาแฮมแล้วก็เป็นแป้งพัฟเพสตรีซึ่งก็ส่วนมากเขาก็จะกินเนื้อความสุกประมาณมีเดียมแรร์ก็จะแบบสีชมพูมีเลือดเนาะนิดนึงแต่แบบพอคือด้วยความที่มันห่ออยู่ในแป้งเข้าเตาอบเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเนื้อสุกเกินหรือยังหรืออะไรใช่แต่ว่าเขาก็จะมีรีเควสต์วันนี้ขอมีเดียมแรร์นะวันนี้ขอมีเดียมแต่ออกมาก็จะ
1: เป็นแบบนั้นแล้วความมหัศจรรย์คือเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสุกระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยแป้งข้างนอกเนี่ยมันต้องไม่ไหม้ต้องไหม้นี่ด้วยใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อบอกโอ้โหสุดยอดมากฮะงั้นสุดท้ายครับให้คุณเป่าเป้ฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านน้องๆคนไหนก็ตามที่ดูอยู่ในฐานะของคนที่เป็นลูกนะครับว่ากว่าเขาจะพบกับความสำเร็จของเขาเองชีวิตมันจะต้องเตรียมพร้อมหรือจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ค้นพบความสำเร็จของตัวเขาเองครับ
0: ค่ะเป้รู้สึกว่าของทุกๆคนนะคะมันไม่ได้สวยงามมาตลอดอยู่แล้วมันมีขึ้นมีลงและที่สําคัญคือดูชีวิตคนอื่นเราอาจจะรู้สึกว่าเขาสมบูรณ์แบบมากมันดูดีมากแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวข้างหลังที่คุณไม่รู้เพราะฉะนั้นคือทุกๆคนทุกๆชีวิตมันมีอุปสรรคที่เราจะต้องเจอแต่มันคือความพยายามความอดทนที่มันจะพาเราไปสู่ความสําเร็จค่ะเราสามารถที่จะอดทนได้ไหมกับบททดสอบต่างๆไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรหรือว่าคุณกําลังเรียนหนังสือหรือคุณทําอะไรมันมีอุปสรรคหมดมีคนที่เก่งกว่าคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเลือกที่จะมองมันยังไงคุณเลือกที่จะพัฒนาไปถึงจุด

0: ที่คนที่คุณเห็นว่าเขาดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณเลือกที่จะหยุดแล้วก็ท้อสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมุมมองที่เราให้กับตัวเองมันสำคัญมากคนอื่นอาจจะไม่เห็นความดีของเราแต่เราต้องเห็นความดีของเราก่อนและถึงวันนี้เราไม่เห็นความดีของเขาเราก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นความดีของเราเพราะฉะนั้นคือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความอดทนความพยายามแล้วก็ไม่กิฟต์อัพในตัวเองค่ะ
1: ใช่ค่ะผมว่าการที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณเป่าเป้แล้วก็ครอบครัวแล้วก็วันนี้ที่คุณพ่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งนึงที่ผมได้รับเต็มๆเลยและเชื่อคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะได้รับเหมือนกันนั่นก็คือความสำคัญของเรื่องของทัศนคติคนเราถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เข้ามาในชีวิตของเราก็ตามเราจะแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเราในการก้าวต่อขึ้นไปในอีกขั้นหนึ่งของชีวิตได้แล้วก็อาจจะใกล้เข้าสู่ความสำเร็จของชีวิตของคุณเองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อให้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นคำติชมสิ่งที่มันเป็นคำสบประมาทเอามาใช้เป็นข้อในการพัฒนาตัวเองและพิสูจน์ให้คนอื่นรู้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเราเองได้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าการที่ถูกสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีในที่นี้ไม่ใช่แง่ในเรื่องของทุนทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือการที่จะเปิดอิสระให้กับลูกของคุณเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเติบโตในเส้นทางที่เขาชอบในแบบที่เขาอยากจะทำแล้วคุณก็ซัพพอร์ตเขาและให้เขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเขาเป็นมันเป็นตัวการสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้คนคนนึงนั้นมีแรงผลักดันที่อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้คุณเป้ก็บอกเราเองว่ามันคือเพื่อความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ลูกนั้นมีความสุขมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อไส้หลินหวังนะครับแล้วก็คุณเจสสิก้าหวังด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับกว่าจะโตขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติของเราต่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดี

ในสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิญหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิญ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MIT ก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทั้งปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมันแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีแล้วมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบคของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
0: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะ งานเขาเรียกว่า Fintech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราเราได้เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็น Fintech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในประเทศสถาน
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน Fintech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีเด็กบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
0: ่คร
1: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า D-Tech Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไปเทคซอสที่อเมริกาไม่ใช่เทคครันช์ที่อเมริกามาครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
0: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
1: ได้ครับไปเลยครับ
0: โอเคครับ

0: ระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลในจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้เลยแต่อำเภอมีครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพพาได้เลย
0: กดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรเดชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพาเองเลยที่บุพาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหตุ
0: พอพี่บุพาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพถ่ายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพาก็สามารถสวายดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเงี้ยเราก็จะตามแก้
0: ครับผมก็แทนที่พี่บุพาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย์แล้วเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1: มีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แหละ
0: ครับถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
1: ตอนจริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่คร
2: ับแต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกร
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายๆเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็บอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงมาเล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3x3กิโลเมตร
1: 3x3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ย
0: ใช่ไหมใช
2: ่ครับข้อม
0: ู
2: ล
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้เรากลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่ไหมครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: แล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
1: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี่เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
0: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
1: ทันเพื่อน
0: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกร
1: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
0: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้หรือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
1: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคาวผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยเพราะดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคาวเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลอนช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
1: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำ e-commerce ออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตกับจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอกใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดัมเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับ
1: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเจ้าเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
2: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือ

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการ

0: พอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งก็เลยกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำrecommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นด้านเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
1: ด้วยความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ก็อยากเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้แล้วก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะดูแล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังค์มาคืนอยู่ดียกตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู่
1: ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
1: ับแล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google แต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะเอามาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบ20เจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20-30 บาทต่อเรือต่อไร
1: ่
0: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจินมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
1: ขายบิ๊กเดต้าด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น Data Company แล้วกันขาย Data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหามั้ยครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ LINE เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS Message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: ก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพแล้วต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรด้วยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะๆเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากใ เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกล
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: คร
1: ับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go

www.ocloud.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมกลืนไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจโนเว
0: อ
2: ร์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจโนมอเตอร
0: ์
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motorไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนนึงแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
0: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆครับ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อไล่ของเรา
0: ครับ
2: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็ครับ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: บริการใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
0: ครับ
2: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บเ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: ครับจริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอน
1: โอ้
2: ทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือรวมต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว้เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับ ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆ เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมี ที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้วแล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปันสิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต
1: ่อ
2: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้ด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนนึงนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: นั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
2: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิด นะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
2: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
2: ดีครับ
0: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

Cloud Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: นี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของรายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการอุ่นๆที่จะมาพูดคุยกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวรายการที่จะเป็นพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้ Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะพี่มิกทุกวันเสาร์1ทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับสำหรับครอบครัวเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละครอบครัวบางเรื่องราวนะครับอาจจะเรียกหยดน้ำตาส่วนบางเรื่องราวก็สร้างรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญที่พี่หมวยทุกท่านจะต้องได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: งั้นแท็บแรกขอแบบเรียกหยดน้ำตาได้ไหมคะ
1: ถ้าพี่จะจัดหนักพี่ก็จัดเต็มไปให้สุดเลยครับ
0: งั้นต้องครอบตัวนี้ค่ะพี่มิกคะเขาเสียน้ำตามาเยอะจากความไม่เข้าใจกันพร้อมจะเจอเขาไหมคะ
1: พร้อมครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นพบกับน้องเซวิภาวิดามอริจิและคุณแม่สมเกียรติจันทร์ค่ะ
2: ซินวี่หรือภาวิดามอริจิเด็กสาวจากเมืองภูเก็ตกำพร้าพ่อผู้แสนอบอุ่นในวัยเพียง10ขวบเธอจึงเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดแม่ผู้ไม่เคยแสดงความรักความชื่นชมที่เธอมีต่อลูกซินวี่ในวัย15ปีเธอผ่านเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศในนามเดอะสตาร์เธอได้เข้ารอบเป็น1ใน8คนสุดท้ายทำให้ทุกคนรู้จักเธอในชื่อซินวี่เดอะสตาร์เด็กสาวตัวคนเดียวกับความหวังที่จะมีอนาคตงดงามแต่เส้นทางกลับมืดลงเพราะยาเสพติดซินวี่ผู้เติบโตมาจากครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยความรักแต่สัมผัสไม่ได้เธอจะมีกำลังใจจากไหนฉุดให้หลุดพ้นจากเส้นทางที่มืดมนนั้นได้พบกับซินวี่และครอบครัวค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่และน้องซินว
3: ี่ค่ะ
0: ชีวิตของน้องซิวี่เนี่ยอยากย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กที่ภูเก็ตก่อนเลยว่าน้องซิวี่เติบโตมายังไงคุณแม่เลี้ยงมายังไง
3: เลี้ยงแบบเข้มงวดเลี้ยงไม่แสดงออกไม่กอดไม่หอมไม่ชม
4: แล้วก็คุณ อยู่กัน2คนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนหนูอายุ10ขวบ
0: ค่ะ
4: ใช่
0: เข้มงวดขนาดไหนคะน้องซิวี
4: ่ก็เข้มงวดขนาดที่กฎต้องเป็นกฎ
0: เช่น
4: เป๊ะมากเป๊ะมากอีกอย่างจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมาเป๊ะตอนช่วงที่คุณพ่อเสียคุณแม่เครียดน่ะแล้วก็เหมือนแบบเราสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะเผลอแบบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการลงโทษของเราก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการตีใช
1: ่แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังอยู่คือคุณแม่ไม่ค่อยเครียด
4: ไม่ค่อยเครียด
1: แล้วก็จะไม่ได้ดุขนาดนี้หรือดุมาตั้งแต่แรกครับ
3: ดุแต่ว่า
4: ดุตั้งแต่แรกแต่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือ
3: ไม่ค่อยลงไม้ลงมือก็จะไม่เข้มงวดและไม่เผด็จการเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเพราะว่าเวลาคุณตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียวแล้วคือเข้มงวดเรื่องการเวลาต้องตรงเวลาเพราะคุณแม่จะต้องรีบกลับมาทำงานเวลาไปส่งที่ไหนก็คือต้องแบบว่าให้เป๊ะเวลากลับก็ต้องให้เป๊ะ
4: มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบจำขึ้นใจเนาะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตามภาษาแบบเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วบ้านก็แบบเป็นบ้านถัดกันแค่แบบสองสามหลังอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ เวลานั้นเนี่ยเป็นดึกแล้วแล้วก็ปิดร้านแล้วคือที่บ้านจะทำเป็นร้านทัวร์กับร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะปิดประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะปิดดึกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยหนูก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้มาช่วยแม่ไม่ได้มาอะไรเลยแล้วก็ เตือนให้กลับบ้านแล้วก็ยังไม่กลับ
0: ค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คือคิดแค่ว่าเรายังเล่นกับเพื่อนอยู่และอย่างเราถัดมาแค่แบบแค่สองหลัง
0: มันไม่ไกล
4: ใช่มันไม่ไกลแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาคือสนิทกันนะคะแล้ว เขาก็เลยเดินมาแล้วก็พร้อมกับเหล็ก
3: เหล็กที่ ดึง
1: อะไรครับ
3: เหล็กดึงประตูปิดอะค่ะ
0: ที่
1: เวลาเราเห็นตามคูหาแล้วมีเหล็กเวลาเขาจะปิดร้านเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเพื่อดึงลงมาแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วค่อยล็อกกันเหรอ
3: ใช่
1: ไอเหล็กนั่นนะนะ
4: ใช่
1: คุณพระ
3: คือความรู้สึกของแม่คือแบบว่า
0: ถือมาขู่เฉย
3: ๆไม่คือแบบโกรธละแบบว่าทั้งวันแล้วคือเขาไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งแล้วคือไปตาม2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบโอ้มันเยอะแล้วแบบว่าเหมือนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าหวดเลย หวดแบบ
4: หน้าบ้าน
3: หวด 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: มันเป็นรอยเลยไหมคะแม
3: ่เป็นรอยเขียวช้ำ
4: เป็นรอยคือเป็นที่ก้นด้วยแล้วก็เป็นที่มือด้วยเพราะว่าเราเอามือไปกันก้นเราไงเราเจ็บ
1: ตอนนั้นเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากกว่าม
4: ันเจ็บทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจด้วยคือณตอนนั้นตอนที่เราโดนเนี่ยเราแน่นอนเราเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยเราเจ็บใจเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงโดนขนาดนี้แบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็มีแผลเพื่อนก็ถามไปทำอะไรมาเราก็ยิ่งอายไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงอะค่ะแบบก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบอกคนอื่นว่าอ๋อแม่ตีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
0: ต้องถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องลงโทษหนักขนาดนั้นทำไมแม่ถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นทำไมถึงต้องไม่แสดงออกอย่างที่แม่บอกว่าแม่เลี้ยงแบบไม่กอดไม่หอมไม่แสดงความรักไม่ชมลูก
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่ที่เขาบอกมาว่าเวลาลูกไปกอดไปหอมลูกเนี่ยให้ถมน้ำลายใส่หน้าแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้เคสอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเดี๋ยวนะฮะคือคนทั่วไปรู้เรื่องเคสนี้หรือผมไปอยู่โลกไหนมา
0: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เคยได้ยินนะ
4: คือเหมือนแบบต้องตั้งแม่ไว้ที่สูงอะไรฟิลประมาณนี้ค่ะ
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่นะ
1: เฉพาะครอบครัวคุณแม่คนเดียวนะครับ
3: แต่คนอื่นไม่รู้
1: อ๋อโอเคอ่ะต่อฮะสรุปคือถ้าเกิดลูกเราอยากจะมากอดมาหอมเราอนุญาตแต่ว่าเราต้องถมน้ำลายกลับ
3: ใช่
1: เพื่อแก้เคล็ดแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงซึ่งคุณแม่ของคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นจากคุณแม่มา
3: ใช่ใ
0: ช่อ๋อแล้วตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อกอดหอมน้องซิวี่ไหมคะ
4: ตลอดเวลาค่ะคือมันเหมือนจะมีความแตกต่างระหว่างกับแม่กับของพ่อของพ่อคือพ่อหนูเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมคะก็จะแบบรักกันมากกอดจูบแบบตลอดเวลาแบบพากันไปกินแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนกันก็กอดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับแม่คือเราก็จะชินที่เราเคยไปหอมพ่อใช่ไหมแต่พอเวลาเรามาทำกับแม่เราก็จะได้รับการแบบ
3: เรียกแบบว่าแบบเอ้ยยาอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนที่เสียคุณพ่อค่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวมากขนาดไหนคะ
3: เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าคุณแม่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างจะพาลูกเดินหน้าต่อไปได้ไหมจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็เลยแบบว่าเข้มงวดกับเขามากเรื่องการเวลาต้องกลับอย่างนี้คุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนต้องเวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะ
4: แล้วก็ต้องหาเงินเองคนเดียวด้วยค
3: ่
4: ะคือหนูก็ยังเด็กหนูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
3: ้ตอนที่คุณพ่ออยู่คือถ้าเราออกไปไหนคุณพ่อยังอยู่คนหนึ่งร้านยังเปิดแต่ว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องแบบว่า
1: ขาดรายได้
3: ใช่เราก็เลยแบบว่าต้องรีบไปรับแล้วก็รีบกลับต้องให้เป๊ะถึงเวลาแล้วเขาจะขอต่อแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอารมณ์หมายถึงว่า
4: ขอไปดูเอาสอบ
3: ใช่คือเหมือนเขาได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะไปอีก
1: ให้ไปแต่เวลาขอต่อนั่นแหละคือจะเป็นปัญหาหรือไม่ตรงกับคำพูดที่ให้ไว้ตอนแรก
3: ใช
4: ่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูไปเที่ยวหนูขอแม่ไปดูหนังที่

0: ขอไปได้ไหมขอไปกับเพื่อนหน่อยเขาก็โมโหเลยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะเขาก็ขับมอไซค์มาตามหนูเลยแล้วก็พอเจอหนูปุ๊บก็ฟาดไปเลยทีนึง
1: ต่อหน้าเพื่อนเลย
0: ใช่ยามเข้ามายามนึกว่าคนมีเรื่องกันนะ
2: คะเพื่อนไม่ตกใจอะคะที่ไปด้วยกัน
0: ตกใจหนูก็อายเหมือนกันหนูก็แบบเฮ้ยบายบายแบบลาก่อนทุกคนคือแล้วก็ไปเคลียร์กันที่บ้านต่อ
1: ณตอนนั้นคือโมโหแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่กลับมาก็มาคุยกันก็
3: แล้วคือคุยกันทุกครั้งก็คือเคลียร์กันได้ทุกครั้ง
0: ถ้าในมุมมองของหนูนะณตรงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคลียร์หนูรู้สึกว่าหนูได้รับแต่การตีการด่าด้วยแบบอารมณ์อย่างเดียวไม่มีการแบบคำสอนหรือคำบอกเพื่อที่จะให้หนูเอาไปปรับวิธีการใช้หรืออะไรเงี้ยฮะหนูไม่ถ้าในมุมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับตรงนั้นหนูได้รับแค่แรงความรุนแรงอย่างเดียวใช่
3: แสดงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามคุณแม่ในเมื่อที่ซิลวี่พูดอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ลงโทษน้องเวลาน้องได้กระทำผิดทุกๆครั้งแม่บอกว่าแม่กลับมาเคลียร์แต่น้องรู้สึกอย่างนี้แม่สอนต่อไหมครับว่าทีหลังควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้อีก
1: ไม่ได้สอนด้วยไม่ได้สอน
3: คือบ่นตลอดทางอย่างเดียว
1: บ่นตลอด
3: หลังจากที่เราลงมือ
1: ใช่
3: อ๋อมวยถูกคู่ครับผม
2: หลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทั้งแม่และน้องซิลวี่เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องร้องเพลง
1: ใช่คุณแม่
2: น่าเห็นอะไรเรื่องการร้องเพลงในตัวน้องคะ
1: เห็นคือเขาสองสามขวบเนี่ยเขาก็แบบชอบเต้นชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ประถมเขาก็ร้องแบบร้องเพลงได้ดีแล้วเราก็เลยแบบส่งเสริมเขาให้ไปเรียนร้องเพลงเขาเห็นเขาแบบมีพรสวรรค์ในตรงนี้เลยสนับสนุนเขา
0: ค่ะคือเหมือนหนูเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนั้นแต่วิชาการคือไม่เอา อะไรอย่างนั้นหนูเป็นแบบเด็กดื้อนิดนึงเกเรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามีอย่างนึงที่เราแบบทำแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจังเลยคือร้องเพลงค่ะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในจิตใจผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องนึงที่พอถามแม่บอกอยากเรียนร้องเพลงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินแม่ก็คอยอยู่ข้างๆคอยพาไปตลอด
3: แล้ววันนึงความใฝ่ฝันนั้นก็มาถึง
0: ค่ะ
3: ได้เข้าประกวด
0: ใช่
3: ไหมครับ The Star
0: ใช่พอติดใน The Star แล้วเป็น1ใน8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญากับทาง The Star ใช่ไหมคะ
3: ค
0: แล้วก็ตอนนั้นหนูอายุ15ก็หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อ
3: ครับ
0: ก็คือสิ่งเดียวที่จะได้ทำต่อเพราะว่ามันก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นู่นทัวร์นี่อยู่หนูก็เลยขอแม่มาอยู่กรุงเทพ
2: โอ้โห
0: ขอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวอายุ15
2: คิดว่าแม่ให้ไหมคะตอนนั้น
0: คิดว่าจะไฟจนกว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องเดียวที่หนูรู้ว่าหนูทำแล้วหนูทำได้ดี
2: ก็คือร้องเพลง
0: ใช่หนูมุ่งมั่นมากว่ายังไงหนูก็จะทำหนูขอแบบหนูขอลองเรื่องนี้หนูขอลองก็ไปขอเขาสิ่งแรกที่ได้มาเลยก็คือไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่คนเดียว15ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เขาอนุญาตมากขึ้นแล้วก็ฟังเรามากขึ้นเพราะเขาก็เหมือนพอเราพูดสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันคือความบวกกับมันสามารถต่อยอดในหน้าที่การงานต่อไปได้พอเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็ฟังเราเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่
2: แต่มันไม่ง่ายนะที่แม่คนนึงแล้วมีลูกสาวคนเดียวจะให้ลูกจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพคนเดียว
1: ใช่ตอนแรกก็แบบเป็นคือที่ไม่ให้เขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคือเขาอายุ15ด้วยแบบยังเด็กอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเราตอนนั้นก็เราก็แบบเราทิ้งงานไม่ได้เพราะเราทำงานเราต้องยังทำงานอยู่ก็เลยไม่อนุญาตเขาแต่ว่าเขาก็มาบอกเหตุผลว่าเขาความฝันของเขานี่คือความฝันของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเห็นใจแล้วเราก็อนุญาตเขาแต่ในใจลึกๆก็เป็นห่วง
2: พอแม่อนุญาตนี่มันเหมือนมันได้บินเลยนะ
3: ใช่แค่เรียกว่าบินครับพี่เรียกว่า

0: ตีปีกคือเลยครับผมกระพึ่งกระพับกระพึ่งกระพับ
1: อิสระมากนะ
2: อิสระเสรีเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: พอเรามีเพื่อนใหม่แล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองของแสงสีเสียงใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ แล้วเราไม่เคยได้ไปเจอเลยบวกกับเราเจอเพื่อนๆที่แบบเอาจริงๆแก๊งเด็กเรียนก็มีแก๊งเด็กเที่ยวก็มีแต่เราจะชอบเด็กเที่ยวเรารู้สึกว่าแบบเราอยากลองอ่ะเราไม่เคยได้ทำที่ภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยพอเราได้ไปลองอ่ะก็กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะก็ชอบก็กลายเป็นว่ายิ่งแล้วใหญ่เลยเราก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมากแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยหนูทำงานด้วยก็คือยังทำงานอยู่เล่นละครเวทีเป็นแบบเป็นองซอมเบิลอะค่ะก็ยังทำงานยังทำงานไม่เคยขาดไม่เคยไม่ตรงเวลาแต่จะไปแย่เอาเรื่องเรียนเพราะว่าไม่ค่อยรักเรียนเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพอเริ่มกำลังจะม.6 อะค่ะหนูก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหนูมีดีเรื่องร้องเพลงบวกกับมหาลัยจุฬามีเอก voice เราก็เลยเฮ้ยอยากลองอะอยากลองเผื่อแบบไม่รู้อาจจะฟุกเข้าได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองดูก็เริ่มไปเรียนพิเศษร้องเพลงจนสอบตรงติดจุฬา
1: ใช่เพื่อให้เห็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะวันลุ้นผล entrance วันที่โทรศัพท์ไปบอกแม่ครอบครัวเดียวกัน feel good ในซีซั่นนี้ค่ะเรามีละครเวทีให้ได้ชมด้วยนะคะไปชมกันค่ะเฮ้ยมิก
3: เฮ้ยว่าไง
1: เฮ้ย
3: อะไรวะ
1: เฮ้ยรู้ผลยังเออยังไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่กล้าดูอ่ะทำไงดีว่าถึงจะกล้ามิก
3: ก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองเปิดด
1: ู
3: ก
1: ัน เนาะ
3: คู่อย่างใครวะ
1: โอเคเดี๋ยวจะไปเปิดดูละโชคดีเว้ย
3: เออโชคดี
1: โชคดีเว้ย
3: โชคดีเต็มที่ข้างใน
1: ขนาดไหนหนูทั้งอ่านหนังสือทั้งติวทฤษฎีทั้งซ้อมร้องเพลงเนี่ยหนูตั้งใจกว่าตอนที่ไปออดิชั่นเข้ารายการเนี่ยพอรู้ใช่ปะว่าหนูตั้งใจขนาดเนี้ยหนูทำไปเพื่ออะไรโอเคพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ

กูทำได้นะพ่อถ้าพ่ออยู่พ่อคงดีใจแย่เลยเนอะแม่เขาจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมพ่อเขาก็มีความสุขมากเลยนะ

0: ฮัลโหล
1: แม่หนูมีข่าวดี
0: อะไรล่ะว่ามา
1: หนูสอบติดมหาลัยแล้วแทน
0: เออแล้วไงอ่ะ
1: ก็สอบติดอ่ะแม่ไม่ดีใจหรอ
0: ก็ดีใจแล้วไง
1: โหเนี่ยหนูอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือ

0: หรือตั้งใจติวทฤษฎีตั้งใจซ้อมร้องเพลงเอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูสบายมากเพราะว่าหนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแม่ก็รู้ใช่ไหม
1: ปะโถเอ้ยเพิ่งได้แค่นี้มาอวดดีแค่คงเรียนสำเร็จหรอก
0: โอ้ยแม่หนูแค่พูดขำๆเปล่าน
1: ี่แกแน่ใจเหรอว่าที่เขารับแกไม่ใช่แค่เพราะแกเคยประกวดรายการดังแล้วก็ที่เขารับไปเนี่ยแกคิดหรือว่าแกเก่งแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาอยากได้ดาราไปประจำคณะสักคนหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่อาจจะยัดแกเข้ามาก็ได้เว้ย
0: แม
1: ่ฮะหุยเออไงๆก็จับพัดจับผูสอบติดเข้ามาแล้วแกก็เรียนไปเถอะวะมหาลัยเขาดีๆแกอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะเสียมาถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเรานี่ละเน้นเลยนะเว้ยแกต้องเรียนให้จบใน4ปีนะแกอย่าทำเหมือนพวกดาราอื่นที่เอาแต่ไปรับงาน7ปี8ปีก็เรียนไม่จบฉันน่ะไม่อยากไปงานรับปริญญาบัณฑิตที่แกงำเหงือกหรอกนะเว้ยอายเขา
0: ค่ะแม่
1: แค่นี้นะฉันต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะ
0: ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแม
1: ่อะไรอีก
0: เปล่าค่ะ
1: แค่นี้

พ่อซิลวี่มันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะพ่อพ่อดีใจกับมันใช่ไหมฉันน่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกมากจริงเลย

0: ดูวันนี้ก็ยังมีน้ำตา
1: ค่ะมันแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
0: วันนั้นนี่คือเป็นแบบนี้เลยไหมคะ
1: คือหนูพ่อหนูเห็นว่าซิวี่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันแล้วแม่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันมันเหมือนเราขาดตัวเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบ
2: กลางของครอบครัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราทำที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
3: จริงๆอ่ะเราก็คิดอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อเขาเสมอเราก็นึกถึงแต่เรานึกถึงว่าเออเนี่ยซิมบี้ติดมหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาว่าเออซิมบี้เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนึกอยู
0: ่ต้องถามซิมบี้ต่อว่าแล้ว4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยังไงเรียนยังไง
1: หนูก็เที่ยวเหมือนเดิมหนูเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าหนูแค่ตั้งใจเรียนมากขึ้น
0: แต่เด็กจุฬาเขาขยันกัน
1: ใช่ก็เพราะว่าหนูอยู่ในรั้วจุฬานี่แหละเพื่อนดีขึ้นเพื่อนพากันไปติวหนังสือมากขึ้นเด็กดุริยางก็จะพากันสอนพากันติวเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือต้องแน่นรวมทั้งการร้องเพลงก็ต้องไปเรียนตลอดเพราะว่ามันคือการฝึกอะค่ะมันคือการฝึกสกิลของเราถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้พัฒนามันก็เลยทำให้เราดีขึ้นไปโดยปริยายตั้งใจเรียนมากขึ้นไปโดยปริยายแต่เรื่องเที่ยวกลางคืนยังมีคือหนูก็พยายามแบบ work hard play hard อะไรประมาณนี้ คือก็ยังแบบยังใฝ่ทางนั้นอยู่อะไรอย่างนี้จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ dark ไปเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งมึนเมาที่มากกว่าการกินเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: ค่ะก็คือไปได้ลองยาเสพติดค
0: ่ะมันไปได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมันน่าจะชวนกันไปทางที่ดี
1: ค่ะมันมาจากเพื่อนข้างนอกมากกว่าใช่เป็นเพื่อนเที่ยวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันแรกที่รู้จักกับยาตัวนี้ก็คือยาไอซ์นะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำอยากลองไหมเราด้วยความอยากรู้อยากลองก็ลองไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามันคือยาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้คิดว่ามันคือคล้ายๆกับเหล้าหรือบุหรี่ที่เราทำ
2: คือด้วยความคึกขนอง
1: ใช่ใช
2: ่ล้วน
1: ๆค่ะล้วนๆเลยไม่ได้นึกถึงใครด้วยเพราะตอนนั้นหนูก็เรารู้สึกว่าไหนๆก็โดนมองว่าไม่ดีอยู่แล้วหนูว่าไม่ดีไปเลยก็เลยไม่แคร์ที่จะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วณตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูใฝ่ทางนี้แล้วหนูจะเอาดีด้านนี
0: ้แบบหมายถึง
1: จริงหนูจะมีความสุขกับตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยแค่ลองเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแค่เราลองให้รู้แต่ว่าเราไปลองแล้วเราชอบมันพาเราไปอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าฉันสนุกฉันสบายใจฉันไม่ต้องแคร์ใคร
0: คุณแม่รู้ไหมคะ
3: ตอนแรกๆไม่รู้ก็แต่ก็คิดแหละว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเวลาเรามาเยี่ยมอย่างเงี้ย
0: จ
3: ากต่างจังหวัดมาอยู่อาทิตย์นึงเขาก็ไม่อยู่ห้องได้แต่วิตกกังวลว่าเฮ้ยลูกต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่วันนั้นน่ะที่คุณยายมากับคุณแม่มาเขาแล้วเขาก็มานอนด้วยพอเห็นคุณยายมาแล้วเป็นวันแม่พอดีเขาก็มานอนด้วยแล้วเขาก็รีบลงไปซื้อพวงมาลัยแล้วตอนนี้เราก็นอนด้วยกันเราก็เลยมาเห็นที่นอนเขาเห็นเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ายาเสพติดอ่ะมีชนิดใดบ้างแล้วเราก็ไปเห็นตัวอย่างอ้าวมันตัวอย่างมันเหมือนกันตัวนี้เราก็พอเขากลับมาเราก็ถามเลยว่านี่มันอะไรอันนี้มันที่แม่ดูเนี่ยมันคือยาเสพติดชนิดนี้นะทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ใส่กันใหญ่เลยกับคุณยายอ่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายลุมเขาใหญ่เลยลุมพูดสอนแล้วก็ด่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกจากบ้านอีก
1: นู้นนี้เลย
3: หนีออกจากห้องอีก
0: พวงมาลัยที่ซื้อมาล่ะ
1: เนี่ย
3: ไม่ได้
1: ถ้าในมุมหนูคืออ
2: ยากฟังมุมนี้ที่อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ตั้งใจใช่ไหมที่จะไปซื้อพวงมาลัยมากราบ
1: ตั้งใจเลยเพื่อที่จะอุ๊ยวันแม่อยากจะมีพวงมาลัยอุ๊ยยายก็อยู่ทั้งคู่อยากจะให้พอไปกลับมาถึงเจอเหตุการณ์ว่าแบบว่าเขามาเจอของเรา แล้วเขาก็ลุมด่าเราเนี่ยทำไมทำแบบนี้นู่นนี่เหมือนหนูก็รับแต่อารมณ์จนแบบโอเคไปดีกว่า
0: ความรู้สึกตอนที่แม่เจอสองยา
3: หัวใจสลายเลยหัวใจสลายแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตอะล้มเหลวในครอบครัวเราเลี้ยงลูกยังไงทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบใจหนึ่งก็โทษตัวเองกลับมาคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคิดตัวเองแล้วก็โทษตัวเองว่าเขามาอยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยให้ความเข้าใจเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากคุยด้วยหรือว่าอยากติดต่อเราก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าเรากลัวเขาแบบว่ารำคาญเราอะไรเงี้ย
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่แม่ไอ้ภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมา
3: ลูกกับงานเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเลือกลูก
0: ค่ะ
3: กลับพอกลับไปบ้านก็กลับไปภูเก็ตก็เริ่มวางแผนจะปล่อยบ้านเช่าปล่อยกิจการเช่าเราก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องเลือกลูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับแบบปรับเปลี่ยนจากที่เราแบบเคยเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจด้วยเผด็จการเปลี่ยนตัวเองหมดเลยปรับเปลี่ยนตัวเอง
0: ค่ะ
3: แล้วก็แบบคุยกับลูกมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง
0: เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพ
3: ใช่
0: แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแม
3: ่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาคิดว่าเรามายึดพื้นที่เขาแบบความส่วนตัวเขาพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปเขาก็ยิ่งไม่อยู่ห้องใหญ่เลยไม่กลับบ้านแบบว่ากลับมาก็แป๊บเดียวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่แล้วก็ไม่กลับมา
1: คือพยายามไม่เจอเขาเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรปะทะกันนะ
2: แล้วมันเกิดไหม

0: กิดทุกครั้งเขาก็จะแบบดุ
1: ตอนไหนแม่บอกว่าแม่เปลี่ยนพฤติกรรม
0: ไม่ตอนแรกยังดุยังด่าอยู่จน
2: เขาก็ร้องมาหลายวิธีแล้วแหละคือร้องด่าก็แล้วร้องสอนด้วยหลักการแบบกฎหมายหรืออะไรงี้ก็แล้วหนูก็ไม่ฟังอ่ะพยายามหาหลายวิธีจนเขาเห็นว่าเราไม่กลับบ้านแล้วเขาอยากเห็นเราในสายตาเขาก็เลย
3: บอกว่าซินบี้กลับมาบ้านเถอะซินบี้อยากทำอะไรทำที่บ้านเลยแม่เป็นห่วงแม่อยากอยู่ข้างๆให้กลับมาบ้าน
0: ใช่
3: หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้าน
4: แสดงว่าแม่ยอมซินบี้แบบสุดๆเลยนะ
3: ใช่เพราะว่าอยากให้เขากลับมาอยู่อยากมาให้เขามาอยู่กับเราแล้วให้เห็นเขาในสายตาเรา
4: ที่บอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านนั่นหมายความว่าซินบี้อาจจะเสพยาที่บ้านก็ได้
3: ใช่ค่ะ
4: คือแม่ยอมขนาดนั้น
3: ยอมเราก็บอกเขาให้กลับมาเหอะจะทำอะไรก็ทำที่บ้านเพราะแม่เป็นห่วง
1: ช่วงนั้นที่แม่มาแม่เปลี่ยนขึ้นจริงไหม
0: คือเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือเขาไปคิดของเขาเองคนเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรหนูแต่แค่หนูแค่รู้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่แค่นั้นเอง
1: เราก็ยังตีกรอบเดิมว่าถ้าแม่มาแม่จะต้องดูจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องโดนด่าแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะหนี
0: ใช่
4: ความพิเศษของทอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรามีทอบตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณแม่และน้องจะมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ต้อนรับพี่ดีชนานาและน้องกิฟต์ปาริชาพี่ดีจะมาร่วมแชร์ในมุมของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันจะต่างกันนิดนึงก็คือลูกของพี่ดีเป็นลูกชายแต่ซิวี่เป็นลูกสาวถ้าวันนึงพี่ดีอยู่ในเหตุการณ์แบบของคุณแม่น้องซิวี่ไปเจอซองยาพี่ดีจะจัดการวางแผนในชีวิตยังไงคะ
5: ถ้าเจอในเคสอย่างนี้นะคะถ้าเป็นพี่ดีที่ก็จะถามลูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้มันใช่ยาหรือเปล่าทำไมลูกถึงต้องใช้มันเพราะอะไรแล้วก็จะแบบว่าโอเคถ้าแม่มีส่วนทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่ขอโทษสิ่งสำคัญในชีวิตคือสำหรับพี่ดีเนี่ยแม่ลูกขอโทษกันได้คำขอโทษเนี่ยจะทำให้เด็กเมลเลยอ่ะพี่ดีสำหรับพี่ดีคิดว่านะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนมาขอโทษเรานะคะเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบแม่เราอ่ะขอโทษอ่ะถ้าลูกอยากจะได้ความสุขอะไรจากแม่ขอให้ลูกบอกมาเราจะได้มาปรับกันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
1: คือพี่ดีเน้นเรื่องของการสื่อสาร
5: ขอโทษลูกใช่
1: ขอโทษลูกได้ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีทิฐิว่าเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่ตลอดผู้ใหญ่ขอโทษได้และเด็กก็จะละลายผมชอบคำพูดพี่ดีที่บอกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่มาขอโทษเราเมลท์คือเราละลายเลยนะฟังของน้องกิฟต์บ้างซึ่งน้องกิฟต์ก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่
6: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างครับ
6: เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างห่างจากตัวกิฟต์พอสมควรเพราะแม่กิฟต์จะเป็นเหมือนพี่ดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเขาจะถามแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเริ่มเล่าสาธยายเลยค่ะตั้งแต่คาบหนึ่งยันคาบ7เกิดอะไรขึ้นจนโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยหนูก็จะเล่าหมด
4: ถ้าวันนั้นกิฟต์อยู่ในสถานการณ์ของน้องซิวี่บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยตั้งใจเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่กับยายแต่ขึ้นมาแล้วโอ๊ยความแตกกิฟต์จะตัดสินใจแบบซิวี่ไหมคะ
6: กิฟต์คงไม่ไปไหนอะค่ะคงไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยคงคือเวลาทะเลาะกันหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันได้เร็วที่สุดการที่เราอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเรารู้ตัวว่าเราผิดแหละมันอยู่นานเกินไม่ได้ค่ะมันไม่ไหว
1: แต่ผมอยากฟังว่าแล้วถ้าเป็นแบบเขาอ่
6: ะ
1: ซึ่งเขาไม่อบอุ่นเป็นเราออกไหม
6: ออกยอมคงถอยทับก่อนไปตั้งสติก่อน
1: จริงเนาะผมว่าจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งคิดเพราะบ้านครอบครัวผมก็อบอุ่นแต่พอผมมานั่งคิดว่าถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในความเป็นครอบครัวเนี้ยซึ่งแต่ละครอบครัวไม่มันเหมือนกัน
4: เรื่องราวของน้องเนี่ยยังไม่จบนะคะมันมีวันที่พีคมากแม้ว่าแม่จะเจอสองยาแต่มันไม่พีคเท่ากับวันที่แม่ไปเจอเขาเสพให้ดูเหตุการณ์วันนั้นจากละครเวทีค่ะ

0: ดูสิแม่ซื้ออะไร
1: แม
0: ่ซื้อเว
1: ้ยไม่มาแล้วพ่อแม่มาแล้วแม่มาแล้วพ่อแม่มาจริงๆด้วยแม่มาแล้ว

0: พอเห็นแล้วซิลวี่ดูสิเห็นไหมว่าแม่เอาอะไรมาให้ซิลวี่ด้วย
1: หนูแม่แม่ให้หนูเหรอเนื่องในโอกาสอะไรอ่ะ
2: ชดเชยทดแทนที่แม่ไม่เคยแสดงความยินดีกับลูกไม่เคยแสดงความชื่นชมลูกแล้วก็ทดแทนคำขอโทษจากใจแม่จ้ะ
1: แม่ขอโทษอะไรอ่ะแม่หนูไม่ได้โกรธแม่สักหน่อยหนูอ่ะรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วแม่ก็มีค่าที่สุดด้วยฮะพ่อดูสิแม่เขาซื้อดอกไม้มาให้หนูด้วยนะสวยไหม
0: สวยสิลูกเหมาะกับคนเก่งของพ่อที่สุดพอบอกแล้วไงแม่รักซิลวี่มาได้โกรธหรือเกลียดอย่างที่หนูบอกพ่อทุกวันลูกเขาเข้าใจว่าคุณไม่รักนะ
2: ไม่จริงเลยไม่จริงนะลูกลูกคือที่สุดของแม
0: ่แม่เขารักซิลวี่ที่สุดเหมือนที่พ่อก็รักซิลวี่ที่สุด
1: หนูก็รักพ่อที่สุดเลยแม่มากอดกันเหมือนเมื่อก่อนไงแม่มาสิมากอดกันสามคนเราพ่อแม่ลูกเหมือนตอนที่หนูยังเป็นเด็กๆไงแม่มากอดกันดีกว่าม
2: ามานี่มาแม่ขอโทษ
1: ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะแม
2: ่ขอโทษที่แม่ทิ้งซิลวี่ไปนานนานเหลือเกิน
1: โอ้แม่ทิ้งหนูที่ไหนอ่ะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเลยแม่มาหาหนูออกจะบ่อยแล้วแม่ก็กอดหนูแน่นด้วยจริงๆค่ะแม่ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องกอดหนูแบบนั้นก็ได้นะหนูอึดอัด แม่แค่แล้วฟังความรู้สึกหนูบ้างโทรหาหนูบ้างแล้วก็ถ้าหนูมีความสุขใช่ไหมแม่แม่ก็ดีใจไปกับหนูถ้าหนูเศร้าเนี่ยแม่ก็ให้กำลังใจหนูแค่นี้เองแม่รู้เปล่าว่าที่หนูทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูอะอยากให้แม่ภูมิใจในตัวหนูนะจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อหรอกหนูพูดจริงๆนะ

ดอกไม้

0: จากละครเมื่อกี้สิ่งที่ซิลวี่รู้สึกเลยตอนเล่นยาคือพอเล่นยาปุ๊บแล้วมันเห็นภาพของครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าณตอนที่เล่นน่ะไอ้พวกความคิดที่ว่าคิดถึงตอนที่ครอบครัวเราแบบอบอุ่นพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันตอนที่ยังมีครอบครัวที่สุขสันต์อะไรเงี้ยมีในความรู้สึกหนูตอนนั้นที่มันแบบจึกมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเห็นเขาสตรองมาตลอดเขาเป็นสายแบบไม่ได้แข็งทุกอย่างแบบต้องเป๊ะแล้วก็แบบสายดุเราตลอดว่าเราตลอดตีเราตลอดแต่พอวันนึงที่แบบเขานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาร้องไห้อย่างเดียวมันแบบมันเจ็บอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้ข้างๆแล้วเขาไม่อายที่จะร้องกับเราอะไรเงี
0: ้ยแล้ววันนั้นแม่เป็นไงครับที่ละครที่เราได้ดูไปเหมือนอย่างนั้นเลยไหม
2: คล้ายๆเลยค่ะก็คล้ายๆเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้หัวใจสลายเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้แล้วยอมแพ้ทุกอย่างจะทำอะไรแม่ก็จะยอมแพ้ยอมทุกอย่าง
3: หลังจากวันนั้นเลิกยังไงคะวิธีการของน้องกับแม
1: ่หลังจากวันนั้นเราก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างที่บอกก็คือทีนี้มีอะไรก็เริ่มพูดกันตรงๆหนูก็หลังจากที่เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเกิดปมปัญหาในใจอะไรต่างๆมากมายก็สาธยายให้เขาฟังเขาก็เริ่มฟังมากขึ้นแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอยากเลิกยาช่วยอยู่ข้างๆหน่อยอันนั้นเป็นวันแรกเพราะว่ากว่าหนูจะเลิกได้หนูใช้เวลานานมาก
0: กี่นานเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เป็นปีไหมอ่ะ
2: เป็นป
1: ี
0: อีกเป็นปีจากวันที่ตั้งใจว่าจะเลิก
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เลิกได้แบบขาดทีเดียวไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วหนู
0: หักดิบ
1: ไม่ใช่ไม่ได้หนูทำไม่ได้เราก็พากันไปทิ้งอุปกรณ์
3: อ่ะจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้น
0: ทิ้งอุปกรณ
1: ์ทิ้งอุปกรณ์
2: แต่ว่าเวลาเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปซื้อมาใหม่อีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: แล้วก็เริ่มใหม่อีก
2: แล้วก็เราก็ลองอีกวิธีนึงหลายๆวิธีแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: ใช่แต่เหมือนหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเอาอุปกรณ์ไปทิ้งแล้วเราซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาบอกเขาหรือไม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบไม่เป็นไรซิพี่เอาใหม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะ
0: คือกลายเป็นให้กำลังใจกัน
1: ใช่เรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนหนูก็ค่อยๆลดค่อยๆมีจิตสำนึกมากขึ้นค่อยๆนึกถึงหน้าแม่มากขึ้นจากเคยเสพทุกวันลดเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งเป็นเดือนละครั้งเป็น3เดือนครั้งจน5เดือนครั้งจนตอนนี้2ปีแล้วที่หนูเลิกแบบขาดๆเลย
3: ค่ะคือหลายคนเนี่ยเหมือนนับ1นับแล้วนับอีกจนเลิกนับแล้วก็อยู่กับมันนะคะแต่อะไรที่ทำให้ซิลวี่มีกำลังใจที่จะกลับมานับหนึ่งทุกครั้งแล้วก็เป้าหมายคือทำให้ได
1: ้ก็คือพอเขาอยู่ข้างๆนี่แหละใช่ เพราะว่าเหมือนแป๊บนึงนะคะ เหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่รู้สึกว่าหนูมีคนข้างๆนะคะแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยไปหาความสุขจากเพื่อนหรือจากอะไรต่างๆอย่างนั้นค่ะจนวันที่เขาอยากอยู่ข้างๆเราจริงๆแล้วเราก็เห็นค่าตรงนั้นแหละเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาอยากอยู่จริงๆแล้วเราสามารถพูดได้ทุกอย่างเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเห็นหน้าเขามากขึ้นในสิ่งต่างๆที่หนูอยากทำ
0: นั่นคือจุดเปลี่ยนของน้องคือน้องแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาขาดมาตลอดทั้งชีวิตปรากฏว่าอ้าวตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเหมือนเสมือนว่าจับมือจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันละน้องถึงได้มีความพยายามอยากจะเลิกต่อให้ยากน้องก็ยังพยายามเมื่อกี้บอกอะไรนะเอาอุปกรณ์ไปทิ้ง
1: ค่ะ
0: ซื้อใหม่
1: ใช่
0: แต่ก็ผมชอบนะประเด็นที่พูดว่าสุดท้ายแล้ว

0: แม่ก็รู้แต่แม่ก็มาจับแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่
1: ใช่ใช่
0: มันคือกำลังใจที่น้องต้องการมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วช่วงนั้นเหมือนกันในมุมของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
2: หลายๆครั้งที่แบบท้อหลายๆครั้งที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ท้อแต่ว่าก็ถอยไม่ได้บางครั้งหลายๆครั้งอยากปล่อยมือไม่ไหวแล้วแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกเขามีค่าที่สุด
3: แล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปจากคนเป็นคนละคนเลยคือจากคนที่เคยใจร้อนมากๆเขาใจเย็นขึ้นมากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนั้นแม่จะติดสวดมนต์หนักมากแล้วก็ใจเย็นรับฟังนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแล้วและก็มันดีต่อลูกมันก็เป็นแรงฮึดสู้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและเขาก็แบบว่าเราเห็นได้ว่าเขาอะพยายามและเขาอยากที่จะทำอยากจะเป็นคนดีอยากจะแก้ไขเราก็ให้กำลังใจแก้ไขอยู่ข้างๆเขาตลอด
0: แต่เก่งมากเนาะจากที่ติดมาหลายปีสุดท้ายแล้วหนูหยุดมาได้2ปีเต็มใช่ไหมขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
1: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้าง
2: ก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันคือความผิดพลาดในอดีตเนาะแต่เราก็เปิดใจและจับมือกันแก้ไขแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วแม่ก็เห็นในความพยายามและความตั้งใจของซินวี่ที่อยากจะเป็นคนดีทำดีแล้วซินวี่ก็ทำและเป็นได้อยู่นะตอนนี้แม่ก็อยากให้ซินวี่เป็นคนดีและทำดีตั้งใจทำดีต่อไปและแม่ก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็รักและภูมิใจในตัวซินวี่ก็ภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำดีต่อไปเป็นคนดีต่อไปแล้วแม่ก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาหอมลูกก่อนนะแต่ครั้งนี้แม่จะหอมลูกก่อนเขินมากเลยอ่ะ
4: ไม่ต้องเข
1: ินไม่เคยเลยมาก่อน
2: ไม่เคยที่จะหอม
4: ลูกอันนี้อยากเห็นอันนี้อยากเห็น
2: มีแต่เขาแหละจะมาหอมแล้วแม่ก็แบบ
1: จะเข
2: ้
1: าไป
2: ใช่ใช่ตอนนี้รายการนี้แม่จะแสดงออกให้ลูก
4: ขอให้ลูกหอมโดยที่ไม่ต้องถุยหนึ่งทีได้ไหมขอเลยอันนี้ผมขอ
1: บ
4: ้
1: า
4: ขอหนึ่งทีน่ารักอ่ะ
1: สิวี่ความรู้สึกที่แม่หอมเมื่อกี้ค่ะ
3: ก็ดีค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริง
1: ๆ
3: สิ่งที่คือเหมือนทุกวันนี้หนูไม่มีความคาดหวังอะไรละหนูไม่ตั้งไว้ว่าแม่จะต้องเป็นแบบไหนหนูตั้งไว้แค่ว่าถ้าหนูต้องการอะไรหนูจะบอกคือหนูจะเข้าหาเขาเองหนูจะในเมื่อหนูเป็นลูกหนูก็มีสิทธิ์บอกได้ว่าหนูต้องการอะไรเช่นแม่ชมหนูหน่อยสิก็ได้คือเหมือนเราโตแล้วเรารู้วิธีการจัดการกับความต้องการตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ช่วยกันหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าเรามีกัน2คนจริงๆอะค่ะไม่มีใครแล้วจริงๆ
1: ชอบจังเลยแม่ชมหนูหน่อยสิ
3: ใช่
1: บอกเลย
0: ที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขาทุกครั้งไงสุดท้ายแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อกี้แม่พูดในมุมของแม่แล้วซิลวี่มีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างไหม
3: ค่ะก็หนูไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ผิดพลาดอ่ะแบบหมายถึงว่าความล้มเหลวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าโทษตัวแม่เองว่าแบบแม่เป็นเหตุอะไรอย่างนี้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันแล้วก็หนูจะทำดีในทุกๆวันเพื่อตัวหนูเองแล้วก็เพื่อให้แม่มีความสุขด้วย
2: ขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: แต่วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่แบบได้เห็นคุณแม่หอมน้องซินวี่
3: ค่ะดีใจเหมือนกันค่ะ
0: พี่ว่าโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ในใจของหนูตลอดไปเมื่อไหร่ดาวปุ๊บนึกถึงโมเมนต์วันนี้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเนี่ยแหละ
1: อยากถามพี่ดี้กับน้องกิ๊กนะคะว่าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนคลี่

0: ถ่ายจนภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: เห็นแล้วแบบซาบซึ้งนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบดีใจแทนคุณแม่ว่าน้องเป็นคนที่แบบลบเรื่องที่แบบไม่ดีออกจากใจได้เร็วแล้วก็เก็บแต่ภาพความรักสิ่งที่น้องต้องการมากๆที่สุดคือความรักซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเด็กออกมาโตเองอ่ะมักจะลืมเรื่องความรักของพ่อแม่แต่ว่าน้องยังมีจิตใจที่รักแม่รักคุณพ่ออยู่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลูกก็บอกอย่าให้คุณแม่ไปคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะลูกก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจและลูกคิดได้เองด้วยอ่ะว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ายามันไม่ได้ช่วยอะไรนี่ก็คือความรักค่ะที่จะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะ
2: น้องกิฟต์ล่ะครับ
3: คือสำหรับกิฟต์นะถ้าคนในวัยเดียวกันมองกันกิฟต์ชื่นชมเสี่ยวีมากที่เขาแบบเขากล้าที่จะขอร้องเขามีความกล้ามากๆนะคะที่จะขอร้องคนในครอบครัวว่าอยู่เป็นกำลังใจให้หน่
0: อ
3: ยหลายครอบครัวไม่กล้าพูดนะคะว่าแบบเราอ่อนแอนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแต่ซิวิกาพูดซึ่งเป็นอะไรที่แบบตัวกิฟเองยังชื่นชมมากๆที่แบบกลับมาแล้วมองคนใกล้ตัวคนที่สำคัญที่สุดยังเขายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างๆทันกันใช่ค่ะ
0: วันนี้รู้สึกฟีลกู๊ดมากๆค่ะพี่มิกโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะคือตั้งแต่ต้นมาเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าแม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยอมขอโทษลูกแล้วภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคือแม่เข้าหาแม่บอกแม่ขอหอมลูกวันนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ด้วยค่ะพี่ดิชนานาและน้องกิฟต์ขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นทางช่อง ALTV หมายเลข4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ดิฉันมีความสุขอยากรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมเมื่อฉัน
5: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
6: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
5: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
6: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
5: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
6: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
5: ฉันจะฟ้อง
6: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
5: ฉันจะฟ้อง
6: ฟ้องก็ฟ้อง

จากคดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วแต่สมัครง่ายอย่างนั่นเป็นเหมือนหนึ่งไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดแล้วลูก
0: ผมว่าสิลองไปสมัครงานจัดการเบื้องหลังแม่เพราะซูเมอร์เนี่ยมันเพิ่มของเท่าไหร่ก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ยิ่งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบื้องเลยครับแม
1: ่เออซูเมอร์หนีบ้านเมืองเข้าวิศการจะกินกันมันเลยว่าจะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเขาแบบนี้มีในบ้านเราที่โครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็สิดีแสนลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเนาะ
0: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หร
0: อ
1: แต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านพี่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเลยพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม่ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาไม่ต้อง
3: เส
4: ีย
3: เวลา
2: เส
3: ีย
2: ความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
6: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
7: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู
6: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
7: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
7: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
6: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค

0: ุณครับกำเนิดเรื่องไหมครับ
1: ไม่มีอะไรนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เอาล่ะพูดเรื่องทำยังไงดีเราจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ตัวว่าแก้ไขอะไรไม่ได้

0: ใช่เราก็ว่างั้นแหละหนทางที่เราจะสู้อ่ะมันก็ลำบากเหลือเกิน
1: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
2: ใช่เราเห็นด้วยจริงเราเป็นสายนี้มาความที่ทำต้อง
1: ใช่ใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
0: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
2: แต่ที่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราพวกมีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
0: อะไรอ่ะ
3: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุริพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: ตำแหน่งอะไรครับ
3: รัฐธรรมนูญชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งนิติกรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาพี่ชา
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีเล่นเลยนะสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูก
2: ขอบใจ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งทิ้งไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปร
2: ชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
3: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมล่ะกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เมียเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันจ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้องทิ้งเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปการนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ยในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

อยู่กับป้านะลูก

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศถูกไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดล้วนๆนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลาก
1: ระทาบองกับปีเนี่ยนั่งบานจูเพียนกับไรนาเนี่ยตามฟิสฟีไอบองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียหม
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
2: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรครับ
1: นมอ่อนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
2: แล้วเจ้าสาวอะคะ
1: เจ้าก็มองอย่าง
3: นั้นเจ้าก็มองมาก
1: กระทาแล้วนี่ก็สมเรียแต่สั้นใจนั่นก็จะมาจูบร้องเตียง
4: สวัสดีค่ะ
1: คนมาคนมาคน

0: วันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมยมุตยาเอกมังโสปริตังกัตวาโมรุเวสัมปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ

0: สาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
1: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
0: เพราะว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
2: ต้องเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุดไหม
3: ครับปีชอบพร้อมพี่ตัง
1: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
0: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
4: จริงสูงซอกสูงเรียนสูงยุ่งยู่สมัยตะโกนขบุยถึงเปียบานกรุงเปลกรุงเวลี
1: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
0: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยจะต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหมือนกัน
2: นะอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
5: เปลี่ยนชุดอีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
2: โอ้โห
0: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดหน่อยมาสู่คือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมายไปจับไอวันนั่งดาวลีดะไอมอเจราอนมองไม่เน
6: บ้า
7: บ้าบ้า
0: หนึ่งคันรถ
1: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
0: การจำมาให้ทาโดชุดประมาณชุดใดเด
8: ้
0: อกระทาบอกเพราะกระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
9: การเนาะนุ่งแป้งดอกเบี้ยจันเลย
10: เมียนจันพอ
0: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: ราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยจีตัดผมเสริมสิริมงคล
2: ตัดผมไม่ตัดจริงไหมคะ
1: ไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองโยอย่างนาและทาหนึ่งการรนเอิญยังจีกูหนึ่งคณียังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได
3: ้
1: จะมีแต่เยื่อหนุ่มขี้ยิ้มโรยในใบยมอ้อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทากับเจ้ารุ่งตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่และที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครบที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: โอเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่
1: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเพื่อรถไฟของวันชนะมาบอก
3: เราทำการเมาส์ตอนไรเรา
1: ตอนไรเรา
0: คงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมครับจะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงเนี่ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
4: ได้ระดับมอสหนึ่งกว่าดับมวยมา
2: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
1: อยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
4: ตีมือยังเราหยดซอมมูลและนำใบหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเนี่ยกระนำใบดับพิเลยังดับน้อยยังดับน้อยกูย้อนด้วยเลทอง
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี้ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2แล้วก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับ ในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับห้องนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นักคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังนึงที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะครูบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาครอง
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง
2: oh.
1: ก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้ำบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
4: หรือจะเรียกน้ำเต็มเลย
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือ1ลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
5: ก็เตรียมมังกาเตะตรงหนึ่งกาจูจูเตียบกเกิดก็ตัวเชเรยโดยเนี่ยบางปั้นเลยเตี้ยเตี้ยก็เพื่อกาเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนนี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตยลิจ่าดำใบก็โยยวันเตอร์เตอร์เอาเลยพอเตอร
1: ์
5: จ่า
2: หลงริดในจองริดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมอมริดยัง
6: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
2: ค่ะ
0: นักคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตนเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
7: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสปัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่อง

0: ัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนทาใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
0: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตรงนี้เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
1: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
0: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
1: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
0: กิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะอันนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
2: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
0: โอ้โห
3: กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
4: ติงเก
0: ตอ๋อเดี๋ยวมีเธอหายเครื่องมาไงเธอบ้านไฮบีมากับโลได้มี
4: เครื่องมาไงเธอบ้านรับกับเรา
0: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
3: อร่อยไหม
4: เลือดมือ
1: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
5: ตลอดแนวนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
1: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเต้มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล
0: ้
3: วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบาง
3: ๆใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: ได้ความเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: ติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
3: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
3: ใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจวแจวบอกไม่ยอม
1: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วย

0: เดี๋ยวนี้กับตัวไม้สักที่เอ้ยไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับอ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั
0: ้ยฮะเออใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
3: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
3: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็มาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
3: ใช่ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
1: เขาไปได้มากกว่านี
3: ้ใช่ครับ
1: มีศักยภาพมากกว่านี้
0: เขามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกับสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถือ
1: ว่าเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: หน่อยก็ได้ครับ
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
3: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ย

0: โอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นประกอบตัดประกอบโน่นนี่ใช่ไหม

0: ถูกต้อง
1: เออเกินถึงหมดเลยจริงๆเรือใหญ่
2: ใช่ครับ
1: หนา
0: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
0: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
2: ในความพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเงี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันหรือเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่กระปุกเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: พวกนี้เนาะใช่ครับเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้
0: แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
1: ้ก็ตอนเริ่มทําแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทํามาอย่างนี้อยู่แล้วทําไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคํานี้มาบ่อยมากเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าก็ทํามาอย่างเงี้ยมันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทําให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
2: ครับชิ้นใหม่
1: ใช่ครับช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
1: ใช่ใช่
2: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
1: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
4: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม่
5: โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวานัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: ดึงเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาริ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
2: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้ ับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียน

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: อาโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ

0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่เวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือก

หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอบจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่าออมเงินอย่างไรให้เพียงพอในวัยเกษียณนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับการออมเพื่อเกษียณนะครับหลายท่านจะถามว่าควรจะเริ่มออมเมื่อไหร่คำถามนี้ตอบได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยครับท่านควรจะเริ่มออมยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับยังไงท่านก็จะต้องออมฮะเพื่อวัยเกษียณนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วท่านควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะขั้นแรกเราต้องเข้าใจสมการการออมก่อนนะครับสมการการออมก็คือว่าเงินที่ท่านจะเหลือใช้จ่ายจะเท่ากับรายได้ของท่านลบการออมนะครับแต่นั้นท่านต้องคิดก่อนว่าจะออมเท่าไหร่ฮะที่เหลือถึงจะจ่ายได้นะครับถ้าเกิดจ่ายไม่หมดก็เอามาออมต่อนะฮะอย่าไปเอาบอกว่าการออมคือที่การใช้จ่ายนะครับมันไม่พอนะฮะท่านต้องวางแผนการออมก่อนนะครับประเด็นถัดไปที่ท่านอาจจะสงสัยก็คือว่าแล้วควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องมีการคิดคำนวณวางแผนการออมครับซึ่งเราจะได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณกันทีนี้มาดูก่อนฮะว่าข้อมูลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับช่องแรกครับก็คือมรดกนั่นเองฮะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะทิ้งเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคำแนะนำผมก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องทิ้งไว้ส่วนหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะอย่างน้อยก็คือค่าทำศพท่านเองนะครับถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นภาระลูกหลานนะต้องทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับตอนแรกอย่างที่สองครับที่ท่านจะต้องพิจารณาครับก็คือว่าเมื่อท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านอยากมีเงินใช้จ่ายเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมเป็น living after retirement นะครับจากในตัวอย่างที่ผมใช้นะก็คือบอกว่าสมมติว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วกะทิ้งมรดกไว้5ล้านส่วนตอนที่ท่านเกษียณเนี่ยนะช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะใช้จ่ายไปมีเงินใช้จ่ายเดือนละ 40,000ทีนี้ท่านต้องคนคิดอีกฮะว่าไอ้ตอนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยนะท่านจะอยู่ถึงอายุสักกี่ปีล่ะอายุคนไทยโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณสัก80ปีอ่ะท่านก็คือ80ปีใช่มั้ยสเต็ปแรกที่เราต้องคำนวณฮะคือเราต้องหาว่าในวันที่ท่านเกษียณนะอันนี้ผมแอสซูมว่าท่านเกษียณเนี่ยตอนอายุ60ท่านเกษียณแล้วท่านต้องการเงินทุกต้นเดือนเนี่ยเดือนละ 40,000 บาทฮะโดยตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุ80เนี่ยอยากจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเนี่ย5ล้านท่านต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยใช่ไหมระหว่างที่ท่านเกษียณเนี่ยท่านจะลงทุนได้ผลตอบแทนสักประมาณเท่าไหร่หนอเอาหลังภาษีนะคนจะได้ผลตอบแทนหลังภาษีเท่าไหร่หนอฮะการลงทุนหลังเกษียณเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นท่านก็จะคาดหวังว่าโอ้ท่านจะไปลงทุนในประมาณว่าลงทุนในพอร์ตหุ้นลงทุนในการเล่นหุ้นลงทุนเล่นทองเล่นฟอเร็กซ์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการลงทุนส่วน

ใหญ่มันจะเป็นการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนง่ายที่สุดเลยก็เช่นฝากแบงค์อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนทั่วเกษียณเนี่ยแค่ 0.25% อันนี้คือพูดง่ายๆลงทุนแบบว่าฝากประจำา1เดือนอย่างเดียวก็ผมก็ไปเช็คดอกเบี้ยก็ประมาณสัก 0.25% นะครับต่อปีนะฮะทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูซิว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่เนาะในวันที่เกษียณนะครับในวันที่เกษียณเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยนี่ลองมาดูนะฮะสูตรที่เราจะใช้ใน Excel ฮะผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือสูตรเท่ากับ PV ครับคือ Present Value นะฮะหาบอกว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่เนาะใช่มั้ยไอ้ตัว F4 นี่ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ท่านได้ฮะ 0.25% แต่มันเป็นต่อปีใช่มั้ยฮะถ้าต้องการเก็บออมต่อเดือนนะถ้าต้องหารมันเป็น12ครับเพื่อจะหาเป็นผลตอบแทนต่อเดือนฮะมันเลยเป็น 0.25% หารด้วย12ถูกมั้ยต่อไปก็คือระยะเวลาครับว่าท่านต้องการใช้เงินเนี่ยนะช่วงเกษียณเนี่ยไปกี่เดือนล่ะกี่รอบล่ะเราก็ต้องมาคำนวณนะท่านเกษียณตอนอายุ60ถูกไหมครับท่านกะว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ80ท่านก็เอา80ลบด้วย60ฮะในนี้ก็คือ D2 ลบ D4 ใช่ไหมช่อง D2 ลบ D4 ถูกไหมแต่นี่เป็นปีใช่ไหมท่านอยู่ไป20ปีคิดเป็นกี่เดือนล่ะที่มันเป็นจำนวนเดือนเท่าไหร่เพราะท่านต้องการค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมเดือนละ40,000ก็ต้องคูณ12เข้าไปว่าได้กี่เดือนมันก็เลยกลายเป็น D2 ลบ D4 คูณด้วย12ถูกไหมอ่ะต่อมาก็ต้องเอามาคิดบอกว่าในวันที่ในแต่ละเดือนตอนที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เดือนละ40,000ฮะแต่ว่าค่านี้ท่านต้องใส่เป็นเลขลบฮะเพราะมีเงินใช้จ่ายฮะมีเงินใช้จ่ายคือออกมาจากกองทุนของท่านเนี่ยออกมาเดือนละ40,000ถูกไหมก็เลยบอกว่าลบ40,000ฮะใส่เป็นเลขลบ B3 นะ B3 คือช่องที่เราใส่ว่าต้องการเงินเดือนละ40,000ครับกลายเป็นลบ B3 นะฮะส่วนช่องสุดท้ายเขามาใส่ว่าในวันที่ท่านเสียชีวิตครับท่านต้องการเงินออกมาเท่าไหร่เนาะเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับก็เป็นลบ5 ล้านฮะก็คือลบช่อง B2 นะครับ5 ล้านถูกไหมส่วนตัวสุดท้ายฮะคอมม่า1ที่เราต้องใส่คือบอกว่าให้เงินที่ท่านถอนทุกต้นเดือนให้มีเงินใช้เดือนละ40,000เพราะว่าท่านต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนแรกและท่านเกษียณถูกไหมท่านก็แทนค่าเข้าไปฮะในช่องนี้ครับช่อง B4 แล้วก็จะได้ตัวเลขฮะว่าถ้าท่านต้องการมีเงินใช้ทุกต้นเดือนเดือนละ40,000นะฮะที่เสียชีวิตมีเงินมรดกให้ลูกหลาน5 ล้านฮะท่านกะว่าเกษียณ60เสียชีวิตตอน80เนี่ยท่านต้องมีเงินในวันที่เกษียณนะฮะ14 ล้านครับคำถามถัดไปที่เราต้องถามก็คือว่าจากอายุปัจจุบันของเราสมมติเราก็ใส่ไปฮะอายุปัจจุบันของเราคือ25 ปีถามว่าเราต้องลงทุนเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่หนอเพื่อให้ตอนที่เราเกษียณคืออายุ60 ปีเนี่ยถึงจะมีเงินเพียงพอ14 ล้านอ่ะทีเราก็ต้องคิดฮะว่าไอ้เงินที่เราเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เก็บแล้วฝังตุ่มไว้ถูกไหมเราเอาไปลงทุนด้วยสมมติเราแอสโซมาตอนที่เราเงินที่เราเก็บในช่วงนี้นะช่วงทำงานนี้นะเราสามารถไปลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยดังนั้นไอ้เงินส่วนนี้เอาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ขอเพียงให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นเรารับความเสี่ยงได้ถูกไหมเพราะอีกนานกว่าจะเกษียณคำแนะนำผมคือเน้นต่ำๆไว้ก่อนนะครับเน้นต่ำๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเก็บออมไว้เยอะๆก่อนดีกว่าผมว่าใส่ไว้สัก 5% ซึ่งเป็นไปได้ฮะในระยะยาวก็อาจจะน่าจะได้สัก 7-8% น่าจะถึงนะฮะอันนี้เราตีต่ำไว้เอาแค่ 5% ท่านก็ต้องถามต่อไปในตอนนี้ท่านอายุ25 ปีนี่นะท่านมีเงินก้นถุงฮะถูกไหมสะสมอยู่ตอนนี้คือเท่าไหร่สมมติท่านมีอยู่ 200,000 อายุ25 ปีต้องการทำให้ได้14 ล้านตอนอายุ60 ปีนะโดยช่วงระหว่างนี้เงินที่เก็บออมจะเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 5% ท่านถามว่าแสดงว่าท่านต้องเก็บออมไปเดือนละเท่าไหร่นะครับสูตรที่เราใช้ฮะเราใช้ว่าสูตรเป็นใน Excel ครับคือ TMT ฮะก็คือว่าต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่นะผลตอบแทนที่ท่านได้คือเท่าไหร่ฮะคือ 5% ฮะแต่มันต่อปีใช่ไหมต่อเดือนก็คือต้องหารด้วย12มันก็เลยเป็น F5 ฮะ 5% หารด้วย12ครับตัวถัดไปก็คือว่าท่านต้องเก็บเงินไปกี่เดือนล่ะก็ตอนนี้ท่านอายุ25ใช่ไหมเกษียณอายุ60ใช่ไหมก็เอา60ลบ25แล้วคูณเท่าไหร่คูณ12ถูกไหมครับโลถัดไปก็คือว่าตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่หนอที่เอาไปลงทุนได้ก็มีเท่าไหร่มี 200,000 แล้วเราต้องใส่เป็นเลขลบนะลบ 200,000 ที่แล้วคือเอาไปลงทุนได้เงินจำนวนนี้หายไปนะท่านไม่ได้เอามาใช้จ่ายได้นะต้องลงทุนต่อไปนะก็ลบ 200,000 ครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดอายุ60ปีต้องการมีเงินคืนมาเท่าไหร่ก็คือ14ล้านใช่ไหมก็คือ B4 ฮะ14ล้านถูกไหมช่องสุดท้ายคือศูนย์ความหมายก็คือว่าท่านจะออมเงินนี้นะทุกปลายเดือนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนมันจ่ายปลายเดือนฮะถูกไหมนั้นก็ต้องให้ครบเดือนก่อนถึงจ่ายก็เลยออมทุกปลายเดือนก็เลยใส่คอมม่าศูนย์ตัวสุดท้ายก็จะได้เดือนละประมาณ 11,420 บาทครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการออมนั่นเองฮะซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ง่ายๆครับใน Excel ครับผมเขียนสูตรไว้ให้หมดแล้วฮะท่านก็จะสามารถเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยฮะตัวเลขที่ท่านต้องใส่ก็คืออะไรตอนที่ท่านเสียชีวิตต้องการมรดกเท่าไหร่ระหว่างที่ท่านเกษียณต้องการเงินเดือนละเท่าไหร่ต่อต้นเดือนฮะ
กะว่าท่านจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะฮะท่านกะเกษียณอายุเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใส่ไปว่าช่วงที่ท่านเกษียณเนี่ยนะท่านต้องการท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมส่วนก่อนเกษียณฮะท่านก็ต้องใส่ว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วถูกไหมท่านมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ละเงินก้อนถุงและก่อนเกษียณเนี่ยท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมเมื่อท่านใส่ข้อมูลพวกนี้ไปหมดแล้วฮะมันสามารถคำนวณให้ท่านได้ฮะว่าท่านจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะฮะก็หวังว่าเทคนิคนะครับที่ได้สอนไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณอายุครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครอง ซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับ

0: ครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม3ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับวันนี้ตัวหารของเราจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งแล้วครับ
1: 3
0: ตำแหน่งแล้วแล้วเราจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรโดยใช้การตั้งหารนะครับเดี๋ยวนี้ต้องมาดูกันนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารได้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับครูฟุกก็จะมาทบทวนความรู้เดิมนะครับของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็คือทบทวนการคูณทศนิยมด้วย 1,000 นะครับมี5ข้อนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอได้ผลคูณของแต่ละข้อเท่ากับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อถามเป็นกลุ่มครับในวันนี้5ข้อ5กลุ่มพอดีเลยครับข้อที่1ครับข้อถามกลุ่ม5ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.5 คูณ 1,000 เท่าไหร่ครับ
1: 500
0: กลุ่มอื่นว่าอย่างไรถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต
0: ้องนะครับ500นะครับหรือตอบ 500.0 ก็ได้ครับจากนั้นครับข้อที่2ครับถามกลุ่ม4ครับ 1.2 คูณ 1,000 ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1,200
0: นั่นเองครับเก่งมากครับต่อไปครับข้อ3ขอถามกลุ่ม2ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2.15 คูณ 1,000 ได้ผลคูณเป็นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนี่ใส่จุดศูนย์ไปด้วยก็ได้นะครับหรือตอบ2,150ครับต่อไปข้อ4กลุ่มไหนจะตอบดีกลุ่ม1ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ถูกต้องครับหรือตอบ 6.000 ก็ได้นะครับสุดท้ายครับกลุ่ม3ครับตอบข้อ5ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับในข้อ5
1: 1,968
0: นะครับก็ดังนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างจากตรงนี้นักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนมาสังเกตอะไรกันหน่อยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับดูนะจุดสุดยอดเป็นยังไงครับเลื่อนไปทางไหน
1: ทางขวาก
0: ี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งแสดงว่าการคูณทศนิยมด้วย 1,000 นะครับนั่นเองก็สามารถคิดได้จากนะครับเลื่อนจุดทศนิยมใช่ไหมไปทางขวา3ตำแหน่งนะครับผลคูณที่ได้นะครับเกิดจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราต้องนำไปใช้ต่อนะครับจากนั้นครับนักเรียนเรามาดูที่การหาผลหารครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารของ 0.002 หารด้วย 0.016 ทำอย่างไรครูฟุกถามตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งคือ 0.002 ตัวหารคืออะไร
1: 0.016
0: อ้าวจากตรงนี้นักเรียนจะหาผลหารโดยใช้วิธีใดเอ๊ะจากความรู้เดิมทำไงดีอะไรนะเขียนในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนอ่ะเขียนได้อย่างไรนะครับมาดูพร้อมกัน 0.002 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน 1,000 นะครับต้องเรียนปลายทางต่อไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับต่อไปเครื่องหมายหาร 0.016เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: 16ส่วน 1,000 จากนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาที่การหารเศษส่วนใช่ไหมครับเอการหารเศษส่วนทำอย่างไร
1: ตัวต
0: ั้งคูณส่วนกลับของตัวหารอ่ะแล้วคูณอะไรล่ะครับ
1: ค
0: ูณเศษ 1,000 ส่วน 16 จากนั้นทำอย่างไรดีทำยังไงครับนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนก็จะได้ตัวเศษเป็น2คูณ 1,000 ได้ตัวส่วนเป็น 1,000 คูณ 16 จะหาผลคูณของตัวเศษเลยไหมหรือหาผลคูณของตัวส่วนเลยไหมหรือหาจำนวนนับมหาร
1: หา
0: จำนวนนับมหาร

0: 2หาร16ที่เป็นตัวส่วนใช่ป่ะได้เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: 8แล้ว2หารอะไรอีก
1: หาร2
0: ที่เป็นตัวเศษได้เท่าไหร่ครับ1ดังนี้นะครับสิ่งที่เรียนต่อครูฟุกมานะครับจากนั้นครับทำอย่างไรดีทำอย่างไรต
1: ่
0: อก็ดูที่ตัวเศษใช่ไหมคืออะไรครับ1คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: อ้าวตัวส่วน1คูณ8ได้เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: แสดงว่านักเรียนต้องตอบเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน8นะครับอ้าวแล้วเราจะทำอย่างไรต่อเพราะเราจะตอบในรูปของทศนิยมแต่ตอนนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน8ทำอย่างไรดี
1: 125ค
0: ู
1: ณ8คร
0: ับ นำ125คูณอะไรทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับนี่ต้องนำจำนวนนับเดียวกันนะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนักเรียนนำอะไรมาคูณนะเมื่อสักครู่นี้
1: 125
0: แสดงว่านักเรียนต้องนำ125มาคูณเศษ1ส่วน8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อทำตัวส่วนให้เป็นอะไร
1: 1,000
0: นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ125
0: ส่วน
1: 1,000
0: นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ125ส่วน1,000ครูฟุกขอถามกลุ่ม5ครับเศษ125ส่วน1,000เขียนในรูปของทศนิยมได้อย่างไรครับตัวแทน1คนตอบที่ไม่ใช่คนเดิม
2: 0.125 ครับ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับก็จะได้เป็น 0.125 เพราะว่าตัวส่วนเป็น 1,000 ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งนะครับนักเรียนครับก่อนที่สรุปคำตอบทำอย่างไรตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขครับนักเรียนตัวแทนกลุ่มมารับจากครูฟุกครับ

นักเรียนครับเวลาตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องคิดจากอะไรครับตัวหารคูณผลหารต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งตัวหารของเราคืออะไรครับ0.016คูณผลหารได้มาเท่าไหร่ครับ0.125คูณกันแล้วต้องเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมลองตรวจสอบครับ

0: ได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่าไหมครับได้เท่ากับตัวตั้งเลยใช่ไหมครับดังนั้นครับนักเรียนสรุปคำตอบเลยนะครับ 0.002 หารด้วย 0.016 นะครับได้เท่ากับตอบพร้อมกันครับได้เท่ากับ 0.125 นะครับนี่คือผลหารของเรานะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนอกจากวิธีนี้นักเรียนคิดว่ามีวิธีอื่นในการหาผลหารหรือไม่ครับมีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีเอาวิธีใดล่ะ
1: การต
0: ั้งหารใช่ไหมครับการตั้งหารนักเรียนครับจากที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าใช้การตั้งหารตัวหารต้องเป็นอะไรต้องเป็นจำนวนนับแต่ตอนนี้ตัวหารของเราเป็นอะไรทศนิยมทศนิยมกี่ตำแหน่งด้วย3ตำแหน่งนะครับตัวหารของเราคือ 0.016 ตัวหารของเราเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนักเรียนตอบครูฟุกว่าเราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับอ้าวทำอย่างไรล่ะเพื่อทำให้ตัวหารของเราเป็นจำนวนนับน้ำ 1,000 มาคูณมาคูณอย่างไรทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับนักเรียนจากข้อนี้นะครับเนี่ยต้องนํา 1,000 นะครับมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับก็จะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียนก็เขียนวิธีทำนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูนะครับนักเรียนก็จะได้เป็นนะครับในวงเล็บแรกนะครับ 0.002 คูณ 1,000 นะครับจากนั้นเป็นเครื่องหมายหารนะครับและอีก1วงเล็บนะครับที่เป็นตัวหารคือ 0.01 คูณ

0: 1,000 ครับจากนั้นครับครูฟุกถามกลุ่ม4ครับจากตัวตั้งนะครับตรงนี้นักเรียนคูณแล้วได้เท่าไหร่ครับตัวแทน1คนตอบครับเท่าไหร่ครับ
1: ได้เท่ากับ2ครับ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับนะครับนักเรียนก็ได้ตัวตั้งเป็น2นะครับจากนั้นครับตัวหารเป็นเท่าไหร่ครับกลุ่ม1ครับเชิญครับ
1: 16ค่ะ
0: กลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนที่ตอบหน่อยครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกอยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางมองมาด้านหน้าก่อนนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนก็จะได้เป็น2หารด้วย16นะครับจาก2หารด้วย16อะไรคือตัวตั้ง2อะไรคือตัวหาร16นะครับจากนั้นเรามาตั้งหารครับเครื่องหมายหารยาวนะครับครูฟุกถามด้านในเนี่ยนักเรียนต้องใส่เลขอะไรเข้าไปครับ2นะครับเพราะ2เป็นตัวตั้งอ้าวด้านหน้าเครื่องหมายหารใส่อะไรครับ16เพราะ16เป็นตัวหารผลหารจะใส่ด้านบนใช่ไหมครับจากนั้นครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับครูฟุกนะครับจะนำ16ไปหาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ0นักเรียนใส่0ในหลักหน่วยที่ผลหารใช่ไหมครับ16คูณ0ก็ได้เท่ากับ0 2ลบด้วย0เท่ากับ2จากนั้นครับทำอย่างไรตอนนี้เราเหลือเศษเป็น2ทำยังไงดีก่อนใส่0ต้องใส่อะไรก่อนนักเรียนต้องใส่จุดที่ตัวตั้งก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องใส่จุดก่อนเมื่อใส่จุดที่ตัวตั้งแล้วก็เขียนอะไรได้เลย0และอย่าลืมใส่จุดที่ไหนผลหารจุดที่ผลหารกับจุดของตัวตั้งต้องอะไรกันตรงกันดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับครูฟุกจะกระจาย2ในหลักหน่วยไปรวมกับ0ในหลักส่วน10ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ20ในหลักส่วน10นะครับจากนั้นครับนำ16ไปหาร20ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับได้1ใช่ไหมครับใส่1ที่ผลหารในหลักส่วน10ดังนี้ครับ16คูณ1ได้เท่ากับ16 20ลบด้วย16ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4จากนั้นยังเหลือเศษอยู่4ทำไงต่อเติม0ที่ไหนครับที่ตัวตั้งก็คือในหลักอะไรแล้วหลักส่วน100นะครับจากนั้นครับกระจาย4ในหลักส่วน10ไปรวมกับ0ในหลักส่วน100ก็จะได้เป็น40ในหลักส่วน100นักเรียนนำ16ไปหาร40ในหลักส่วน100ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่
2: 2
0: ได้2ใส่2ที่ผลหารในหลักส่วน100 16คูณ2ได้เท่ากับ32ใส่ตรงนี้นะครับ40ลบด้วย32ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 8
0: จากนั้นทำไรต่อเรายังเหลือเศษอยู่8เติม0ที่ตัวตั้งใช่ไหมก็คือในหลักอะไรถัดไป
2: หล
0: ักส่วนพันนะครับจากนั้นกระจาย8ในหลักส่วน100ไปรวมกับ0ในหลักส่วนพันก็จะได้เป็น80ในหลักส่วน16หาร80ในหลักส่วนพันได้เท่าไหร่ครับได้5ใส่5ที่ผลหารในหลักส่วนพันดังนี้นะครับ16คูณ5ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 80
0: นำ80ลบด้วย80ก็ได้เท่าไหร่เลย0เศษเป็น0สิ้นสุดการหารยังหยุดแล้วนะครับเพราะเราหารได้ลงตัวแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมคำนักเรียนก่อนที่เราจะสรุปคำตอบนักเรียนต้องตรวจสอบคำตอบตรวจสอบอย่างไรทำอะไรครับตัวหารตัวหารคืออะไรครับจากโจทย์เลยจากโจทย์นะ 0.016 คูณผลหาร
2: 0.125
0: แล้วดูซิว่าได้ผลคูณเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ครับตรวจสอบได้เลยครับ

เป็นยังไงครับเมื่อตรวจสอบแล้วได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่ากันนะครับได้เท่ากับตัวตั้งเลยนะครับแสดงว่าคำตอบของเราคือ 0.125 เป็นคำตอบที่อะไรเลยที่ถูกต้องนะครับนั่นเองก็สรุปคำตอบได้เลยครับดังนั้น 0.002 หารด้วย 0.016 นะครับเท่ากับ 0.125 นั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนเนี่ยมาทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมไตหาหัวจามถูกต้องครับกิจกรรมตามหาหัวใจนะครับนักเรียนเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงกันเลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและในระหว่างที่เรียนทำกิจกรรมนะครับให้เดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงจากครูฟุกก่อนนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละคู่นะครับส่งตัวแทนมาสุ่มหยิบบัตรโจทย์ที่เป็นหัวใจครึ่งดวงคู่ละ1บัตรนะครับบัตรโจทย์ดังนี้เลยครับนักเรียนนะครับบัตรโจทย์ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีหาผลหารโดยทำลงในสมุดนะครับเมื่อนักเรียนได้ผลหารแล้วนะครับนักเรียนต้องไปตามหาบัตรคำตอบที่เป็นหัวใจอีกครึ่งดวงนะครับครูฟุกติดให้หยุดดังนี้เลยนะครับด้านนู้นครับเห็นไหมครับอันนั้นคือบัตรคำตอบนะครับเป็นหัวใจอีกครึ่งดวงนะครับจากนั้นให้นักเรียนนำมาประกอบการเป็นหัวใจเต็มดวงนะครับถ้านักเรียนคิดคำตอบได้ถูกต้องจะประกอบกันได้พอดีเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับก่อนอื่นครับให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ของตนเองก่อนครับเพราะเราต้องจับคู่นักเรียนสามารถจับคู่ข้ามกลุ่มได้เลยนะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับพร้อมจับคู่ยังนะครับนักเรียนอย่าลืมนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์ไปด้วยนะครับเพราะเราต้องทำลงในสมุดนะครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับพร้อมแล้วจับคู่ครับ

ียนครับก่อนที่แจกบัตรโจทย์นะครับนักเรียนนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุกก่อนครับตัวแทนกลุ่มนำมาคืนเลยครับขอบคุณครับพร้อมยังพร้อมที่จะตามหาหัวใจหรือยังนะครับเดี๋ยวตัวแทนนะครับยกมือไว้นะครับครูฟุกจะให้สุ่มหยิบนะครับจะไปที่ใครก่อนดีกลุ่มให้กลุ่ม2ก่อนสุ่มหยิบเลยครับ1ใบคู่กันปรับกลุ่ม4ครับกลุ่ม3สำหรับในตอนนี้นะครับนักเรียนได้บัตรโจทย์ที่เป็นหัวใจครึ่งดวงไปแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทำกิจกรรมตามหาหัวใจกันได้เลยครับ

นักเรียนหาพลหารกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้ตัวแทนนะครับแต่ละคู่นะครับมาตามหาหัวใจจากด้านหน้าครับมาตามหาหัวใจได้เลยครับมาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนำมาประกบที่โต๊ะของตนเองครับเสร็จแล้วนำมาประกอบที่โต๊ะของตนเองครับว่าประกอบกันได้สนิทหรือไม่มีใครที่ตามหาหัวใจไปแล้วประกอบไม่ได้บ้างครับมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนหาพลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับและเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับนำแนวคิดที่ได้แสดงวิธีการหาพลหารนะครับมาส่งครูฝึกด้วยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวให้แต่ละคู่นะครับชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับว่าเราประกอบกันแล้วนะครับได้เป็นอย่างไรนะครับช่วยกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับนะครับต้องประกอบกันได้แล้วสนิทนะครับเห็นไหมครับเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยหรือไม่นะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จบกิจกรรมไปแล้วนะครับคือกิจกรรมไปหาหัวจามนะครับกิจกรรมตามหาหัวใจก็มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับมาอธิบายครับอธิบายวิธีการหาผลหารของ 0.45 หารด้วย 0.003 ด้วยวิธีการตั้งหารทำอย่างไรทำยังไงครับทำยังไงนำ 1,000 มาทำอะไรมาคูณทั้งตัวตั้งทำไมถึงนำ 1,000 มาคูณเพราะว่าให้อะไรครับตัวหารนั้นเป็นอะไรจำนวนนับซึ่งตัวหารของเราคือ 0.003 นักเรียนจะทำ 0.003 ให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยการนำ 1,000 มาคูณแต่อย่าลืมต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับเห็นไหมดังนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยก็แสดงวิธีการหาผลหารโดยการตั้งหารนะครับจากที่ได้เรียนได้อธิบายไปแล้วนะครับครูฟุกก็จะมาสรุปได้ดังนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับการหารทศนิยมด้วยทศนิยม3ตำแหน่งนะครับอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยนำ 1,000 มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจึงหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันที่แบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัด

0: 3.7 ครับดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวฟุ๊กดูก่อนว่าจะให้ทำข้อไหนดีข้อ1ครับบันทึกเลยนะครับข้อ4ครับจากนั้นครับข้อ5ครับข้อ8ครับข้อ9และข้อ12ครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องกลับไปทบทวนจากสิ่งที่นักเรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทำมาด้วยนะครับและนำมาส่งครูฟุ๊กในชั่วโมงถัดไปครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งถัดไปครับเรามาพบกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมนะครับครูฟุ๊กอยากฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับไปทบทวนในเรื่องของการบวกและการลบทศนิยมนะครับว่ามีหลักการว่าอย่างไรนะครับต้องกลับไปทบทวนมาก่อนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.8 นะครับและใบกิจกรรม 3.6 นะครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุ๊กก็ได้เห็นนักเรียนนะครับว่าทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจนะครับแสดงวิธีหาผลหานะครับได้อย่างถูกต้องนะครับครูฟุ๊กก็ตรวจสอบจากท่านเรียนตามหาหัวใจนะครับแล้วประกบกันได้สนิทแสดงว่าคำตอบของนักเรียนนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจากนั้นครับประเมินตนเองครับนะครับวันนี้ทุกคนให้หน้ายิ้มเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุ๊กก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แบ่งแบ่ง
1: มันจะได้แบบ
2: 1 2
1: 3ปึ
2: ้งได้เลยได้แล้ว
1: อ่า
2: เป็นงาน
1: ใช่คุณพี่ยาคนเป็นน้องไปช่วยช่วยกัน
3: ช่วยด้วยค่ะ
4: ช่วยด้วยค่ะ
5: มีคนเป็นลมค่ะ
6: ช่วยด้วยค่ะ
7: ช่วยด้วยค่ะ
8: มีคนเป็นลมค่ะ
9: ช่วยด้วยค่ะ
10: ช่วยด้วย
11: พี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
12: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
13: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะ
13: โอเคค
12: ่
13: ะ
14: ขอบคุณค่ะ
15: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
12: ขอบคุณมากค่ะ
16: ไม่ยากมาก
17: นั่นไงมาแล้ว
18: คนไข
17: ้
18: หมดสติไม่รู้สึกตัว
12: ใช่ค่ะ
18: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
12: ได้ค่ะ
19: คุณฟ้าเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
18: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
12: เป็นค่ะ
18: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
12: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
15: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
12: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
20: อยากค่ะ
12: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
20: ไปไปไป
12: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
15: อยากรู้ค่ะ
12: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
15: ค่ะ
12: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบส

0: พแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
1: คุณคะคุณคะ
0: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
1: ข้าง
0: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
2: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่นี่ขึ้นมา
2: ใช่อย่างนี้เลย
0: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็โน้มตัวมาด้านหน้านิดนึงตั้งขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไ
1: ห
0: มพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวลองมาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้

0: เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านเผอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th